0: โรงแรมแล้วนายสมเกียรติกับชาวม้งก็ไปรับตัวนักท่องเที่ยวออกมาตอนที่เอาตัวมาที่รถก็เห็นนักท่องเที่ยวคนนี้ถูกทำร้ายและมัดมือแล้วนี่ฮะ
1: เขาอ้างว่าตัวเขาถูกเพื่อนร่วมขบวนการสั่งว่าให้เขาขับรถไปอย่างเดียวอย่ายุ่งเรื่องอื่นค่ะ
0: ระหว่างทาง
1: ผ่านด่านตรวจมา4ด่านนะคะ
0: ไม่ถูกเรียกตรวจ
1: จนกระทั่งมาถึงด่านตรวจที่กำแพงเพชรนี่แหละค่ะโดนตำรวจเรียกก็เลยขับหนี
0: ก่อนจะไปถูกจับกุมพร้อมกับสมเกียรติส่วนสุชาติกับชายชาวม้งหลบหนีไปได้ขณะที่เมื่อวานสาวจีนผู้เสียหายเข้ามาให้ปากคำกับตำรวจเธออายุ29ปีกำลังจะไปศึกษาปริญญาโทต่อที่สิงคโปร์เธอระบุว่าถูกเพื่อนชาวไทยชวนให้แวะมาเที่ยวที่ประเทศไทยก่อนโดยเพื่อนบอกจะมีรถมารับหลังลงเครื่องที่สนามบินสุวรรณภูมิเธอไปเข้าพักโรงแรมใกล้ๆสนามบินและปรากฏว่ารถเก๋งคันนี้กลุ่มชายชะกันเมาตัวเธอจากโรงแรมมีชาย4คนอยู่บนรถเธอถูกชาย4คนนี้ควบคุมตัวขณะอยู่บนรถ
1: เธอพยายามขัดขืนค่ะแต่เธอบอกว่าถูกฟันศอกเข้าที่ใบหน้า
0: ก็เห็นใบหน้าของเธอไอ้นี่ฮะท่านผู้ชม
1: เนี่ยค่ะโดนฟันศอกเข้าที่หน้า
0: แล้ว
1: เอาสายเคเบิลไทยรัดข้อมือแล้วก็เอาผ้าเนี่ยคลุมเธอ
0: ระหว่างอยู่บนรถถูกคลุมผ้าอยู่กระทั่งมาถึงด่านตรวจเธอไม่รู้ว่าเป็นด่านเพราะอยู่ในผ้าคลุมแต่รู้ว่ารถชะลอและได้ยินเสียงโวกเวกโวยวายพยายามจะขอความช่วยเหลือและอาศัยจังหวะที่ชายชะกันในรถเผลอใช้ศอกเพราะมือถูกรัดอยู
1: ่กระแทกไปที่ประตูรถนะคะแล้วเธอก็กระโดดลงมาจากรถ
0: แล้วก็วิ่งหนีตายไปขอความช่วยเหลือจากร้านเสริมสวยที่ใกล้ที่สุดก็เลยเกิดบาดแผลจากการกระโดดลงรถเคราะห์ดีที่รอดมาได้ท่านผู้ชมอันนี้แปลว่าตำรวจต้องขยายผลต่
1: อ
0: ไอ้เพื่อนที่ชวนมาเที่ยวเมืองไทยเนี่ย
1: ค่ะ
0: แล้วก็ให้คนไปรับเนี่ย
1: ใช่
0: เพราะเธอบอกว่ามันมีคนมารับเธอลงมาก็อยู่ในรถ4คนถูกไหม
1: ค่ะ
0: และอย่างที่ว่าพนักงานสอบสวนชุดสืบสวนโรงพักเมืองกำแพงเพชรกำลังขยายผลถึงเครือข่าย
1: คาดว่าเป็นขบวนการค้ามนุษย์ที่พยายามจะนำตัวสาวชาวจีนคนนี้ไปยังชายแดนค่ะ
0: อันนี้ก็ต้องชมตำรวจที่ตั้งด่านนะ
1: ค่ะใช
0: ่นั่นแปลว่าข่าวนี้ไม่ใช่ข่าวเล็กแปลว่าขบวนการนี้มันยังอยู่ขบวนการนี้มันยังอยู่นี่จีนเข้ามาช่วยกวาดล้างนี่ยังไม่จบใช่ไหมเนี่ยท่านผู้ชมครับเมื่อวานนี้ความคืบหน้าของเหตุการณ์ในภาคใต้ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับข้อกล่าวหาซึ่งวัยรุ่นอายุ21ปีได้รับบาดเจ็บถูกนำส่งโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ซึ่งเจ้าตัวระบุว่าถูกยิงลงมาจากเฮลิคอปเตอร์เมื่อวานนี้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์คุณหมอพรประสิทธิ์จันทระแถลงถึงผลการรักษานายซอและอายุ27ปีอายุ21ปีซึ่งถูกยิงในพื้นที่ชายแดนนราธิวาสเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาโดยเจ้าตัวอ้างว่าบาดเจ็บจากกระสุนปืนที่ยิงมาจากคอโดยท่านผู้อำนวยการระบุว่าตอนนี้ยังไม่มีข้อพิสูจน์ดังที่ติเวชศาสตร์ว่าขนาดกระสุนจะเป็นแบบไหนทิศทางเป็นแบบใดแต่ขอให้ข้อมูลตามข้อสรุปคือบาดแผลด้านหน้า
1: อยู่ที่ประมาณสะดือ
0: สะดือบาดแผลทะลุไปด้านหลังอยู่ประมาณเหนือเอว
1: เพราะว่าวิถีกระสุนเนี่ยคือไม่ได้โดนกระดูกเชิงกรานหน้าท้องแล้วก็ทะลุไปด้านหลังค่ะไม่ทะลุเชิงกราน
0: คุณหมอระบุว่าได้คุยกันในทีมว่า
1: สมมติว่าคนไข้กำลังยืนอยู่มุมยิงเนี่ยก็คาดว่าจะไม่ได้ขนานกับพื้นอาจจะสูงขึ้นมาประมาณสัก30องศาค่ะทางนี้ทางนั้นคุณหมอบอกว่าเป็นการคาดการจากรูด้านหน้าแล้วก็รูด้านหลังนะคะนอกจากนี้ยังบอกด้วยว่ารูกระสุนที่อยู่ด้านหน้าเนี่ยมันขนาดประมาณ1เซนติเมตรส่วนรูกระสุนออกเนี่ยมันประมาณ 2-3 เซนติเมตร
0: แต่ไม่สามารถระบุว่าปืนชนิดไหนเพราะไม่มีความรู้แต่ประสบการณ์ในฐานะเป็นหมอสัตวแพทย์กระดูกและข้อในพื้นที่และเป็นผู้ผ่าตัดเรียกว่าศัลยแพทย์ผ่าตัดเห็นตรงกันว่าคือได้หารือกับหมอศัลยแพทย์แหมผ่าตัดเห
1: ็
0: นตรงกันว่า
1: อนุภาพทำลายล้างค่อนข้างจะไม่มากนักค่ะคือไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นปืนสั้นหรือปืนกลางแต่ว่าถ้าถามว่าเป็นอาวุธที่มีการทำลายล้างสูงหรือไม่เนี่ยตนคิดว่าดูเหมือนไม่น่าจะเป็นเช่นนั้น
0: เพราะโดยวิธีกระสุน
1: ปกติถ้าเป็นเช่นนี้เนี่ยมันจะต้องมีรูออกที่ค่อนข้างใหญ่แล้วก็ต้องมีกระดูกเชิงกรานที่แตกหักร่วมด้วยต้องมีอวัยวะภายในช่องท้องที่บาดเจ็บหลายอวัยวะ

0: ตอนนี้ก็ยังไม่มีข้อพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ว่าขนาดกระสุนจะเป็นแบบใดทิศทางเป็นแบบใดนะครับแต่ผมให้ข้อมูลอย่างที่กล่าวข้อสรุปก็คือข้อที่1บาดแผลด้านหน้าเนี่ยนะครับจะอยู่ที่ประมาณสะดือนะครับพูดง่ายๆบาดแผลที่ทะลุไปด้านหลังเนี่ยก็อยู่ประมาณเหนือเอวคือถ้าเราคลำเจอที่เชิงกรานเราแข็งๆอ่ะจะสูงกว่านั้นเพราะวิถีกระสุนเนี่ยไม่โดนกระดูกเชิงกรานหน้าท้องแล้วก็ทะลุไปด้านหลังไม่ทะลุเชิงกรานซึ่งเราก็คุยกันในทีมว่าสมมติว่าคนไข้กำลังยืนอยู่เนี่ยมุมยิงก็คาดว่าจะไม่ได้ขนานพื้นอาจจะสูงขึ้นมาประมาณ30องศาแต่อย่างไรก็แล้วแต่นี่คือคาดการณ์จากรูหน้าแล้วก็รูข้างหลังนะครับประเด็นที่2ก็คือว่ารูกระสุนด้านหน้าเนี่ยขนาดประมาณ1เซนติเมตรนะครับส่วนรูกระสุนออกก็ประมาณ 2-3 เซนติเมตรซึ่งถามว่าระบุได้ไหมว่าปืนขนาดเท่าไหร่ตรงนี้ผมไม่มีความรู้แต่จากประสบการณ์ในฐานะที่ตัวเองเป็นหมอสัญญาแพทย์กระดูกและข้อในพื้นที่มาหลายปีนะครับแล้วก็คุณหมอผู้ผ่าตัดก็เป็นสัญญาแพทย์ผ่าตัดเนี่ยเราก็เห็นตรงกันว่าอนุภาพทำลายล้างเนี่ยค่อนข้างจะไม่มากนักเราคงไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นปืนสั้นหรือปืนกลางแต่ว่าถ้าถามว่าเป็นอาวุธที่มีการทำลายสูงอันนี้ผมก็คิดว่าดูเหมือนไม่น่าจะเป็นเช่นนั้นเพราะโดยวิถีกระสุนเนี่ยปกติถ้าเป็นเช่นนี้เนี่ยต้องมีรูออกที่ค่อนข้างใหญ่ต้องมีกระดูกเชิงกรานที่แต่หากร่วมด้วยอวัยวะภายในช่องท้องที่บาดเจ็บหลายๆอวัยวะอะไรอย่างนี้ครับรูปแบบที่เราเคยเห็นนะครับจากประสบการณ์ครับ
1: นี่ฮะท่านผู้ชมขณะที่เหตุการณ์นี้เพจไทยอาร์มฟอร์สซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องอาวุธหมายถึงมีความรู้ความเชี่ยวชาญอยู่ก็ให้ความเห็นหลังมีข้อมูลบาดแผลผู้บาดเจ็บออกมาจากผู้อำนวยการโรงพยาบาลระบุอย่างที่บอกเนี่ยนะท่านผู้ชมว่าเมื่อผู้อำนวยการโรงพยาบาลให้ข้อมูลประเด็นว่าถูกยิงจากคอหรือไม่อย่างไรลักษณะที่ข้อมูลก็คือกระสุนเข้าสะดือและออกด้านหลังเฉียงลงไปรูเข้า1เซนติเมตรรูออก 2-3 เซนคาดว่าจะเกิดจากอาวุธที่มีอนุภาคไม่ร้ายแรงแต่ไม่ทราบว่าเป็นอาวุธอะไรผู้อำนวยการให้ข้อมูลยังไม่ได้ฟันธงว่าเป็นเหตุการณ์ยิงจากคอหรือไม่แต่ให้ข้อมูลเรื่องการรักษาซึ่งเป็นจรรยาแพทย์เพจได้เขาวิเคราะห์วัดจากองศาของแนวบาดแผลของผู้บาดเจ็บซึ่งมีองศาราว30องศาเฉียงขึ้นถ้าคิดว่าเป็นการยิงด้วยอาวุธสงครามคือ M16A2
2: ซึ่งมีระยะยิงหวังผล550เมตรค่ะใช้ตรีโกณมิติคำนวณแล้วเนี่ยเฮลิคอปเตอร์ควรจะอยู่สูงราวๆ900ฟุตหรือประมาณ300เมตรระยะห่างจากเป้าหมาย476เมตรหรือพูดง่ายๆก็คือเฮลิคอปเตอร์ต้องบินสูงพอๆกับความสูงของตึก King Power มหานครหรือถ้าจะอยู่ต่ำกว่านั้นก็คือต้องเข้ามาใกล้กว่านั้นค่ะซึ่งเพจไทยอาร์มฟอร์สวิเคราะห์ว่าถ้าเราจะตีความลักษณะของแผลที่ผู้อำนวยการก็คือคุณหมอบรรยายเนี่ยมันค่อนข้างชัดเจน
1: ว่า
2: ไม่ได้เกิดจากอาวุธสงครามอย่างเช่นอาวุธที่ใช้กระสุน 7.62 หรือ 5.56
1: ลักษณะบาดแผลค่อนข้างเชื่อได้ว่าเป็นอาวุธแบบปืนพกหรือปืนสั้นมากกว่าแต่อย่างที่บอกการยิงปืนสั้นจากคอให้โดนเป้าหมายถือว่าเกิดขึ้นได้ยาก
2: เพราะว่าระยะยิงหวังผลของปืนสั้นเนี่ยมันจะอยู่ที่ไม่เกิน100เมตรค่ะ
1: ถ้าจะยิงให้โดนตั้งแต่นัดเดียวต้องโชคดีมากระดับเดียวกับโพยหัวสวคือโอกาสเกิดขึ้นยากมากระดับหนึ่งในหลายล้านล้าน
2: ไม่อย่างนั้นนะคือต้องยิงเป็นกลุ่มกระสุนจำนวนมากซึ่งมันก็จะไปขัดกับคำให้การของคนเจ็บเพราะคนเจ็บบอกว่ายิงเข้ามาไม่กี่นัด
1: ไทยอาร์มฟอร์สระบุว่าแต่ถ้าเกิดเป็นกรณีทำปืนลั่นเองใส่ทำปืนลั่นใส่จากพื้นดิน
2: ประมาณการความสูงของผู้บาดเจ็บผู้บาดเจ็บเนี่ยสูง165เซนค่ะปกติแล้วการชักปืนจากเอวแล้วลั่นใส่คนเนี่ยมันจะลั่นราวๆ ระยะข้อศอกค่ะซึ่งก็คือความสูงราว 60% ของความสูงตัวคนถ้าคำนวณแล้วให้ปืนลั่นที่ความสูงประมาณสัก100เซนติเมตรจะได้ระยะปืนลั่นที่ระยะห่าง 1.9 เมตร
1: กระสุนจะลงกระทบพื้นพอดี
2: แต่ถ้ากระสุนเข้าบริเวณสะดือก็น่าจะแปลว่าปืนลั่นในระยะที่ประชิดกว่านี้ค่ะ
1: ซึ่งไทยอาร์มฟอร์สวิเคราะห์ว่ามันจะเข้ากับข้อที่จริงที่ผู้บาดเจ็บให้สัมภาษณ์ว่า
2: อยู่บนมอเตอร์ไซค์ค่ะ
1: หรือถ้าเป็นตัวเองชักปืนออกมาแล้วทำปืนลั่นใส่ตัวเอง
2: อันนี้ดูจากบาดแผลและมุมยิงแล้วเผลอๆน่าจะเป็นไปได้มากที่สุดค่ะ
1: ก่อนจะสรุปว่า 70% ผู้บาดเจ็บชักปืนออกมาจากเอวตัวเองแล้วปืนลั่น 25%
2: บุคคล

0: ้างเคียงทำปืนลั่นใส่หรือยิงใส่ด้วยความตั้งใจ
1: และ
0: ให้ไว้ที่แค่ 5% ว่าเป็นการยิงจากเฮลิคอปเตอร์ด้วยปืนพกค่ะ
1: ก่อนจะทิ้งท้ายว่าไม่อยากพูดอย่างนี้แต่ฟังคำให้การผู้บาดเจ็บค่อนข้างมันจะว่าไม่ได้เกิดจากการยิงของฮออันนี้การวิเคราะห์ของเพจนี้เพราะสิ่งที่ผู้บาดเจ็บบรรยายมาผิดหลักยุทธวิธีขนาดเดียวกันก็ทิ้งท้ายว่ามันก็เป็นหน้าที่ของกองอำนวยการภาค4ส่วนหน้าและกองทัพภาค4จะต้องสร้างความมั่นใจและอธิบายชาวบ้านเข้าใจโดยหลักวิทยาศาสตร์ที่พิสูจน์ได
0: ้การพูดแค่ว่าถ้ายิงจริงอ่ะมีคนตายไปเยอะแล้ว
1: อันนี้ที่แม่ทัพบอกใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: ที่พูดถึงว่ามันเป็นปืนที่เป็นอาวุธสงครามบนฮอแต่ในฐานะผู้นำองค์กร
0: ที่มีต้นทุนสูงกว่าคนอื่นก็ไม่เหมาะสมนักที่จะพูดแบบนี้ค่ะ
1: ขนาดเดียวกันแค่ปฏิเสธเฉยๆโดยไม่แสดงหลักฐานอะไรมันไม่ได้ช่วยสร้างความมั่นใจกับชาวบ้าน
0: มันจะยิ่งกระพือข่าวลือเข้าไปอีก
1: ก็หวังว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเน
0: ี่
1: ย
0: จะชี้แจงและสร้างความมั่นใจให้โดยเร็วครับ
1: ขณะที่ในเวลาต่อมาก็มีการโพสต์เป็นข้อความว่าจากบาดแผลค่อนข้างชัดหมายถึงไทอาร์มฟอร์สจากบาดแผลค่อนข้างชัดว่าเป็นกระสุนปืนพกถ้ายิงจากฮอจริงฮอต้องบินใกล้มากลมพัดคนเปลวยืนยกมือยอมแพ้ไม่ได้แน่นอนแต่ถ้ายิงไกลก็จะแต่ถ้าอยู่ไกลหมายถึงฮอจะยิงปืนพกถูกได้ต้องเป็นจอห์นวิกอย่างเดียวพร้อมปรากฏภาพอย่างที่ว่าเนี่ยท่านผู้ชมฮะลักษณะก็คือโอกาส
0: นี่ค่ะบอกก็บอกแล้วว่าแผลเล็กแค่นี้มันมาจากปืนพกค่อนข้างแน
1: ่
0: ซึ่งปืนพกเขาไม่มีใครยิงมาจากเฮลิคอปเตอร์ต่อให้ยิงจากเฮลิคอปเตอร์ก็แทบไม่มีโอกาสคือหรือมีโอกาสน้อยมากที่จะยิงได้ถูกปืนพกเนี่ยระยะยิงหวังผลต่ำกว่า100เมตร
1: อ
0: ันนี้คือวิทยาศาสตร์แต่พวกพี่ยังจะบอกว่าต้องยิงจากเฮลิคอปเตอร์อีกทั้งที่มนุษย์ปกติรับรองแทบไม่มีใครทำได้นอกจากจอห์นวิก
1: ถึงกันนั้นเดี๋ยวกลับมาเอาประเด็นปัญหานอกจากการทำให้เกิดความโปร่งใสอธิบายชัดเจนต้องชี้แจงกับชาวบ้านเพราะปัญหาในจังหวัด3จังหวัดชายแดนภาคใต้ข้อสำคัญคือการเอาชนะทางการเมืองหมายถึงต้องทำให้เขายอมรับและเชื่อใจในพื้นที่เมื่อวานผู้ประสบเหตุพร้อมกับนายซอและก็ยังยืนยันพานักข่าวไปชี้จุดว่าเป็นจุดที่ฮอบินมาแล้วก็ถูกยิงอย่างไรลักษณะเดี๋ยวกลับมาครู่เดียวครับ
2: สนุนโดย GSD เครื่องดื่มผสมสารสกัดโสมเกาหลีสูตรเพิ่มทอรีนขวดใหญ่คุ้มค่า KAUV Airy Moist Soft Serum กันแดดต้อง KA แก๊สหมดกดสั่ง Worgas Worgas ถังน้ำเงินเท่านั้นขอบคุณที่ทำให้เรามีวันนี้คิดถึงสมุนไพรไทยคิดถึงหงส์ไทยฟิล์มลามิน่าปกป้องคุณด้วยความจริง
3: ถ้าต้องเลือกคนที่รักกับตัวเองนนเลือกถึงคู่ประกัน Love Protect 77ประกันสะสมทรัพย์สำหรับคนที่รักตัวเองคุ้มครองถึงอายุครบ77ปีมีเงินเก็บให้ตัวเองมีเงินก้อนให้คนที่รักประกัน Love Protect 77จาก Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
4: ทุกคนต้องได้ผลิตภัณฑ์ดีมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดขอแนะนำเพียงสื่อวางแคปซูลขนาด6แคปซูลเพื่อความมั่นใจเช็คเลขทะเบียนและฉลากภาษาไทยด้านหลังผลิตภัณฑ์ก่อนซื้อทุกครั้งเพียงสื่อวาง2ขนาดหาซื้อได้ตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
5: ทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดอร่อยมากเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
6: เมื่อไอมีเสมหะ
7: ละลายเสมหะขับออกง่าย
6: บรรเทาไอ
7: ใช้โซแมท
6: มีคาร์โบซิสเตอีน
7: อันตรายกว่าใช้ยา

0: จนภัยอย่างฉันไม่มีวันพลาดแน่ปักหมุด
1: ทั้งสองที
2: ที่กูยังเข้าใจผิดเลยไหมเฮ้ย
3: งานดีแถมมีโขฉันรักทะเลเพราะทะเลให้ความสุขกับฉันเป็นความรักของเธอ

0: หยุดประชดหยุดหึงหยุดหวงคุณพายุเขาได้หน้ากากไป
1: ไม่ปล่อยเลย
2: อุบัติรักเกาะสวรรค์คืนพรุ่งนี้ 20:30 นตอนแรก
3: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
4: ไม่ว่าชีวิตคุณกำลังจมอยู่กับอะไร
5: จมกับหนี้นอกระบบ
6: จมกับภาระที่หนักอึ้ง
7: จมกับธุรกิจที่ต้องสะดุด
8: เพราะฉันนั้นเธอมาตั้งนานไม่ได้รู้จักแค่เมื่อวาน You can do it
4: ให้คุณได้หายใจอีกครั้งด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
9: กังวลเรื่องสุขภาพช่องปากจังทั้งฟันผุเคลือบฟันสึกกร่อน
10: ไม่ต้องกังวลครับผมแนะนำใหม่ Colgate Total Enamel Strength ช่วยเสริมแร่ธาตุเข้าสู่เคลือบฟันให้แข็งแรงเพื่อป้องกันเคลือบฟันสึกกร่อนและช่วยปกป้องจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
11: นมแก้วนี้ทำให้แม่พร้อมทุกเวลาด้วย S26 Gold Tree รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชงผสมแอลฟาสฟิงโกเมอีลินง่ายแค่บิดเท S26 Gold Tree รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชง
12: เจ็ดรายการ28นาทีเรื่องเล่าเช้านี้นะครับตูชมเราตามกันต่อเมื่อสักครู่อย่างที่บอกไปผลการตรวจพิสูจน์บาดแผลในเบื้องต้นจากแพทย์โรงพยาบาลและข้อสังเกตของเพจ thaianfop.com รวมถึงคำยืนยันจากเจ้าหน้าที่กองบริการรักษาความมั่นคงภายในและกองทัพบกยืนยันอย่างกองทัพบกเนี่ยเมื่อวานนี้การแถลงของโฆษกกองทัพบกระบุนะครับตัวชมพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีการบิดเบือนข่าวสารมาตลอดเรียกว่าเป็นการปั่นข่าวให้กระทบกับภาพลักษณ์ของเจ้าหน้าที่ซึ่งในช่วงหลังกรมน.ภาค4ส่วนหน้าได้ปรับวิธีการสื่อสารซึ่งกรณีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมากกว่า50จุดในเวลาไล่เดียวกันเป็นความเคลื่อนไหวพร้อมกันในหลายพื้นที่แต่ไม่มีความรุนแรงหรือเป้าต่อชีวิตประชาชนเป็นการปฏิบัติเพื่อหวังผลทางจิตวิทยาขนาดเดียวกันมันก็มีประเด็นเรื่องเฮลิคอปเตอร์ซึ่งข้อกล่าวหาที่ระบุว่ากองทัพยิงลงมาจากเฮลิคอปเตอร์มีผู้บาดเจ็บในส่วนนี้พลตรีวินไทยยืนยันว่าเฮลิคอปเตอร์ไม่ได้ถูกออกแบบมาใช้กับเป้าหมายลักษณะเช่นนั้น
13: เนื่องจากมีการเคลื่อนที่เร็วค่ะแล้วก็เป็นช่วงเวลากลางคืนด้วย
12: ซึ่งทัศนวิสัยเนี่ยเป็นไปไม่ได้ถ้าเห็นตามภาพยนตร์
13: จะมีการใช้เฮลิคอปเตอร์ในลักษณะกับเป้าหมายเป็นกลุ่มมากกว่าค่ะ
12: ซึ่งเช่นการคุ้มกัน
13: ซึ่งตามหลักยุทธวิธีเนี่ยไม่ใช่อยู่แล้ว
12: ขอยืนยันว่าการใช้กำลังพลของกองทัพบก
13: ในการสนับสนุนภารกิจของกรมน.เนี่ยอยู่ในกรอบและกติกาทุกอย่างและเป็นสากลนะคะ
12: การใช้อาวุธเป็นไปได้ยาก
13: ยกเว้นมีการใช้อาวุธต่อเจ้าหน้าที
14: ่เรื่องของในงานยุทธการหรือยุทธวิธีเนี่ยเฮลิคอปเตอร์ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อใช้กับเป้าหมายในลักษณะแบบนั้นเพราะว่าหนึ่งก็คือเขามีความเร็วในการขึ้นที่สองก็คือเป็นช่วงเวลากลางคืนนะครับซึ่งทัศนวิสัยในการมองมันเป็นไปไม่ได้ซึ่งปกติแล้วในการบินอากาศยานกลางคืนถือว่าเป็นความยากอยู่แล้วนะครับอย่าว่าแต่ไปเจาะจงในการที่จะเอาอาวุธไปใช้จริงๆแล้วเรื่องของการใช้อาวุธมันจะต้องอยู่ในกรอบในกติกาเหมือนกันนะครับมีอยู่ในกรอบกติกาและกติกานั้นก็ค่อนข้างเป็นสากลในระยะหลังการจะใช้อาวุธเนี่ยเป็นไปได้ยากนะครับซึ่งการใช้อาวุธทุกครั้งสื่อก็จะเห็นนะครับเช่นมันมีการใช้อาวุธต่อเจ้าหน้าที่จริงๆเพราะนั้นลักษณะอย่างที่เป็นข่าวมาเมื่อวานเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยากมากนะครับแต่รายละเอียดก็คงต้องเป็นเรื่องของกรมน.ภาค4ส่วนหน้าครับ
12: ขณะที่ในพื้นที่ผู้ใหญ่บ้านหมู่2ตำบลช้างเผืออำเภอจะแนะผู้ใหญ่นูเซงลาเตพร้อมด้วยฝ่ายปกครองนำนักข่าวเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองนำนักข่าวไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุที่ซอและถูกยิงบาดเจ็บเมื่อคืนวันเสาร์โดยมีเพื่อนอีก3คนไปด้วยแล้วก็ไปชี้จุดเกิดเหตุที่เป็นถนนทางไปบ้านไอยรุสนักข่าวรายงานเข้ามาว่าจากจุดเกิดเหตุเป็นทางโค้งขึ้นเนินเขา2ข้างทางเป็นป่าเพื่อนของผู้บาดเจ็บทั้ง3คนชี้จุดที่นายซอและถูกยิงและก็มีร่องรอยกระสุนบนถนนประมาณ10จุดหมายถึงไม่ได้มีนัดที่เข้าตัวซอและมันมีร่องรอยกระสุนบนถนน10จุดและเป็นจุดที่มองไปเห็นนี่

0: คือเข้าที่ตัวซอและ1จุดใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็มีภาพบนถนน
1: อีกประมาณ10จุดที่เป็นร่องรอยกระสุน
0: แล้วก็เป็นจุดที่สามารถมองเห็นต้นไผ่บนเนินเขา
1: แม้จะเป็นช่วงกลางคืนค่ะ
0: ทั้ง3คนยืนยันว่าเห็นเฮลิคอปเตอร์ก่อนจะมีเสียงปืนดังขึ้นและนายซอและเพื่อนถูกยิงเข้าที่ท้องมีรอยเลือดในจุดเกิดเหตุพวกเขาบอกมาได้กัน4คนมอเตอร์ไซค์3คันแต่ต้องทิ้งไป2คัน
1: แล้วก็พากันซ้อน4ในคันเดียวอะค่ะ
0: เพื่อจะพาซอและที่ถูกยิงมาขอความช่วยเหลือที่อบต.ช้างเผือกร่องรอยกระสุนบนถนนนักข่าวลองเอานิ้ววัดดูเนี่ย
1: ได้ประมาณ 8-9 เซนติเมตร
0: บางรอยก็ขนาดเล็ก
1: 4-5 เซนติเมตรค่ะ
0: รอยกระสุนที่พบกลางถนนจุดที่ซอและถูกยิงและบริเวณริมถนนเป็นภาพนี้นี่อันนี้เป็นความเชื่อของกลุ่มเพื่อนไงคือมันไม่ได้มีนัดเดียวเข้าที่ตัวซอและเพื่อนเขาว่าอย่างนั้นเพื่อนของนายซอและทั้ง3คนยังทำท่ายกมือขึ้นเหนือหัวจำลองเวลาช่วงเกิดเหตุพร้อมยืนยันว่าไม่ได้ให้การว่ามีการยิงจากข้างทาง
1: เพราะว่าพวกตนเนี่ยเห็นว่ามีเฮลิคอปเตอร์บินแล้วก็มีเสียงปืนดังมาจากที่สูง
2: นะครับ3คันครับ4คนครับเลี้ยวปั๊บเห็นพอนะครับว่าตามหลังเราอยู่ครับตอนนั้นได้เอกใจเลยนึกว่าตำรวจเฉยๆอะไรเนี่ยครับเขายิงมาประมาณปังๆๆผมก็หยุดประมาณนัด2นัดผมก็หยุดรถก่
3: อ
2: นแล้วก็เขาก็ยิงอยู่เรื่อยๆอยู่แต่ไม่ว่ากี่นัดเพราะว่าตอนนั้นนับไม่ได้แล้วเพราะว่าตื่นเต้นสติอยู่กับตัวครับไม่ได้หมอบครับหยุดอยู่กับมอเตอร์ไซค์ก่อนครับรอบแรกแล้วก็รอบสองนี่แหละก็เขาหยุดยิงประมาณกี่นาทีนี่ผมไม่ทราบว่าสักพักแรกหยุดแล้วก็ผมขับต
3: ่อ
2: ขับต่อขึ้นข้างบนนิดนึงแล้วก็เขายิงใหม่แล้วก็หยุดต
3: ่อ
2: หยุดอันนั้นแหละผมก็เลยยกมือ ว่าเราไม่มีเจตนาเลยเลยครับว่ายกมือเราครับผมแล้วก็ที่นายซอลและโดนยิงอันนี้ผมไม่ทราบว่าโดนตอนไหนเพราะว่าผมอยู่ข้างหลังครับตอนที่ยกมือแล้วเพราะว่าได้อีกเพราะว่าอยู่ข้างทางลบอยู่ข้างทางนิดนึงก่อนที่จะพาซอและออกมาตอนที่จะออกมาผมก็โทรหาผู้ช่วยก่อนบอกว่าซอและโดนยิงแล้วก็จากนั้นผมก็คิดไม่ออกขึ้นรถอย่างเดียวแล้วก็ออกไปเลยครับว่าอบต.
0: เพื่อนของนายซอและที่ถูกยิงยืนยันว่าพวกเขาไม่ใช่คนร้ายเป็นชาวบ้านธรรมดาก็อยากจะขอความยุติธรรมโดยเฉพาะไม่สบายใจที่มีการไปกล่าวหาว่าพวกตนพูดโกหกเพราะไม่ได้โกหกขอให้มาตรวจสอบจุดเกิดเหตุเพราะมันมีกระสุนลงมาและเขาเห็นคอแล้วก็ยิงมาจากที่สูงเขาเชื่ออย่างนั้นมีจุดที่เป็นรอยกระสุนบนพื้นถนนเพื่อชอและระบุว่าพวกผมก็ยกมือว่าไม่ได้ทำผิดไม่มีเจตนาอะไรตอนยกมือปุ๊บก็มีเสียงปืนยิงลงมา
1: แล้วซอและก็ถูกยิงบาดเจ็บ
0: ส่วนพวกตนเนี่ย
1: จอดมอเตอร์ไซค์หลบอยู่ข้างทางค่ะ
0: แล้วเห็นฮอบินอยู่ข้างหน้า
1: แต่ด้วยความมืดอะค่ะคือไม่ได้เห็นคนบนฮอก็เลยไม่รู้ว่าใครยิง
0: แต่ก็ยืนยันว่าย
1: ิงจากข้างบนเพราะว่าฮอมันอยู่ข้างบนเราก
0: ลุ่มเพื่อนซอและระบุว่าพร้อมจะพิสูจน์ความจริงโดยอยากให้ตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อความเป็นธรรม
1: ไม่ได้กล่าวหาว่าทหารยิงแต่เมื่อมีคนบาดเจ็บแล้วมันก็มีร่องรอยกระสุนปืนในที่เกิดเหตุจริงเนี่ยก็ต้องพิสูจน์แล้วก็ต้องหาตัวคนก่อเหตุให้ได
0: ้ขณะที่ผู้ใหญ่บ้านซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยพาผู้บาดเจ็บไปหาแล้วให้พาส่งโรงพยาบาลผู้ใหญ่นูเซงบอกว่าสอบถามตัวซอและผู้บาดเจ็บให้การตรงกับเพื่อนทั้ง3คนเนี่ยว่าหลังจากกักตั้งแคมป์ก็มาแวะกินกาแฟที่ร้านค้าในบ้านดูทรงยอช่วงทุ่มกว่าๆโดยผู้ใหญ่บ้านก็ยืนยันนะครับว่าทั้ง4คนเป็นคนในพื้นที
1: ่ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับการเกิดเหตุค่ะ
0: เพราะเป็นกลุ่มที่ชอบไปเที่ยวไปตั้งแคมป์แบบนี
1: ้ทีนี้พอโดนยิงมาได้รับบาดเจ็บเนี่ยผู้ใหญ่บ้านก็ช่วยเหลือแล้ววัยรุ่นก็เล่าตามข้อเท็จจริง
0: โดยที่ผู้ใหญ่ก็ระบุช่วงทุ่มกว่าเนี่ยมาแวะกินกาแฟหมายถึงวัยรุ่นกลุ่มนี้ที่บ้านดูทรงยอเปลี่ยนเสื้อผ้าเพราะเปียกฝนแล้วมาเจอกับเพื่อนในช่วง2ทุ่มเพื่อนอีกคนนึงมาจากบ้านอัยรุตเมื่อทราบว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่อบต.ช้างเผือกทั้ง4คนก็เลยขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านด้วยกันมีมอเตอร์ไซค์3คันคันที่นายซอและเป็นคนขับมีเพื่อนอีกคนนึงซ้อนท้ายเมื่อผ่านด่านตรวจโรงพักจะแนะช่วง3ทุ่มกว่าก็ถูกตรวจค้น

0: แล้วก็ยืนยันว่าผ่านด่านตรวจจะแนะก็ไม่พบอาวุธใดๆทั้ง4คนก็เดินทางต่อมาจนผ่านหน้าอบต.ช้างเผือกเลี้ยวเข้าถนนทางไปบ้านไอยรุธห่างจากอบต.ประมาณ3กิโลผู้ใหญ่เนี่ยบอกว่าระหว่างทางมีเฮลิคอปเตอร์บินตามมาด้านหลังเท่าที่ฟังพวกเขาก็เห็นแต่ไม่คิดอะไรเพราะไม่ได้ทำผิดต้องการจะกลับบ้านแต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุมีเสียงปืนดังขึ้นครั้งแรกพวกเขาจอดมอเตอร์ไซค์ดูเหตุการณ์พอเสียงปืนเงียบก็ขี่มอเตอร์ไซค์ต่อห่างกันประมาณ100เมตรเป็นทางขึ้นเนินมีทางโค้งกลุ่มนี้บอกว่ามองเห็นเฮลิคอปเตอร์บินมาด้านหน้าแล้วมีเสียงปืนดังก็เลยจอดรถยกมือขึ้นสูงเป็นสัญลักษณ์ยอมจำนนก็มีเสียงปืนแล้วนายซอแลกก็ถูกยิงเพื่อนๆก็เลยพาขึ้นมอเตอร์ไซค์คันเดียวซ้อน4ออกมาจากจุดเกิดเหตุส่วนฮอก็บินออกไปอันนี้คือคำบอกเล่าของกลุ่มนี
1: ้
0: ที่บอกกับผู้ใหญ
1: ่
0: เพื่อนคนหนึ่งก็โทรหาผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านว่าซอแลถูกยิง
1: ก็พากันเอาตัวซอแลไปที่อบต.เพื่อพบกับผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ส่งโรงพยาบาลจะแนะ
0: ตัวผู้ใหญ่นูเซงเองเนี่ยบอกว่าช่วงหลัง2ทุ่มอบต.ถูกเผา
1: ไปช่วยระงับเหตุที่อบต.เนี่ยช่วงประมาณ
0: และในช่วง3ทุ่มเศษ
1: ก็เริ่มมีเฮลิคอปเตอร์บินมารอบแรกค่ะ
0: จนเห็นมอเตอร์ไซค์ของวัยรุ่น4คนขับผ่านไปยังถามเลยว่าไปไหน
1: วัยรุ่นบอกไปเที่ยวมา
0: จากนั้น
1: เห็นเฮลิคอปเตอร์มารอบ2แล้วก็ได้ยินเสียงปืนแต่ไม่รู้ว่าเกิดเหตุอะไรขึ้นซึ่งช่วงที่ได้ยินเสียงปืนเนี่ยค่ะผู้ใหญ่บอกก็ได้ถามกับชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านว่าเกิดขึ้นจุดไหนชรบ.ก็บอกว่าน่าจะมีเสียงมาจากริมคลองก็เลยให้ชรบ.หลบให้ปลอดภัย
0: จนกระทั่งวัยรุ่นทั้ง4คนขี่มอเตอร์ไซค์กลับมาพร้อมกับซอและที่บาดเจ็บก็นำส่งโรงพยาบาลผู้ใหญ่ระบุนะครับท่านผู้ชม4คนนี้เนี่ยเป็นกลุ่มที่ชอบไปเที่ยวอยู่ในหมู่บ้านไม่ได้ยุ่งกับการก่อเหตุที่อบต.ส่วนเฮลิคอปเตอร์ก็ไม่ใช่สถานการณ์ปกติในมุมของผู้ใหญ่เมื่อเกิดเหตุที่เขาจริงๆไม่ตรงกันก็ต้องตรวจสอบ
1: แล้ววัยรุ่น4คนก็เล่าข้อเท็จจริงแบบนี้มาตั้งแต่ต้น
0: รวมถึงชาวบ้านก็พูดกันแบบนี้เหมือนกัน
2: ประมาณ3ทุ่มเศษๆนิดนึงบอกก็มารอบแรกรอบแรกประมาณนั้นเลยวนกลับไปและก็สักพักหนึ่งเข้ามารอบ2พอดีกับน้องผ่านแล้วก็ผมก็ถามว่าไปไหนมาเขาบอกว่าไปเที่ยวมาแล้วก็ไม่ได้คุยนอกนั้นคือไม่ได้ถามอะไรระยะไปเลยแต่ว่ากลับมาคือเราก็รู้อ๋อคนลูกบ้านเราส่วนไอเจรุตอ่ะเราก็แบบกลับไปแต่ก็นั่นแหละกลับมาสักพักคือเขาก็วนมาฝั่งนี้ฝั่งโรงเรียนนั่นแหละสักพักก็ได้ยินเสียงมันหลายนั่งอยู่เหมือนกัน
1: อ
2: ่ะติดโทรหาชลบถามชลบว่าตะกี้ได้ยินเสียงปืนไหมว่าได้ยินเสียงหลังโรงเรียนติดกับคลองแม่น้ำแล้วก็โอเคทั้งนั้นชลบ.ก็หลบแล้วกันคืออย่าอยู่ที่สว่างแล้วกันชลบ.อ่ะคือพยายามให้โยนหลบแล้วแหละแล้วก็ผมก็รอก็ได้ยินเสียงอ่ะรอบสองก็ได้ยินมุกปั๊บปุ๊บปั๊บได้ยินอ่ะความได้ยินเสียงปืนนะพอผู้ช่วยถามว่าจะไปยังไงดีอ่ะไปพอทุกคนอยู่ตรงนั้นพอยังเป็นคือเราก็ไม่รู้ว่าจากปืนเสียงจากคอหรือว่าจากเสียงไหนเราก็ไม่รู้แต่เรารู้ว่าทั้งคอทั้งปืนมันเสียงตรงนั้นไปดูสำรวจเตรียมรถสตาร์ทรถเรียบร้อยสักพักหนึ่งสี่คนนี้มาออกมาสี่คนเลยคันรถออกมาแล้วก็ปล่อยออกมาลงจากรถแล้วก็ซอแล้วก็ล้มกับพื้นที่ตรงนั้นแล้วผมก็เอารถรองอบต.พาเด็กเนี่ยไปส่งโรงพยาบาล
0: ขนาดที่เมื่อวานนี้สสกบลศักดิ์ลีวอมเมาะนราธิวาสพรรคประชาชาติกับอดีตสสนราธิวาสกูเฮงยาวอฮัสันไปโรงพยาบาลไปเยี่ยมซอและที่ถูกยิงใจเหตุการณ์อย่างที่ไล่เรียงซึ่งตอนนี้มันมีข้อเท็จจริง2ด้านที่ต่างกันอย่างสิ้นเชิงคุณกบลศักดิ์ซึ่งก็เคยเป็นสสที่โดนลอบยิงมาก่อนหน้านี้คงจะจำได้
1: ค่ะ
0: ระบุว่าสอบถามชายคนนี้อายุ21ปีก็พบข้อมูลตรงกับที่พี่ชายให้สัมภาษณ์เอาไว
1: ้คือยืนยันว่าถูกยิงจากอาวุธที่มาจากเฮลิคอปเตอร์ค่ะ
0: ส่วนแม่ทัพภาคที่4
1: ให้สัมภาษณ์ปฏิเสธไปเลยเมื่อ24สิงหาที่ผ่านมา
0: ทำให้ตนเองเป็นห่วงว่าเร็วไปหรือไม่ที่จะปฏิเสธโดยไม่ตรวจสอบก่อนคำตอบที่ดีที่สุดก็คือหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร
1: ์ทำไมไม่ตรวจพิสูจน์ให้ชัดก่อนถึงค่อยให้คำตอบ
0: สิ่งที่น่าเป็นห่วงคือในพื้นที่เนี่ยข้อเท็จจริงที่เกิดกับชาวบ้านฝั่งหน่วยงานรัฐไม่ยอมรับฟังเลือกที่ปฏิเสธทันทีและตอนนี้กลายเป็นว่าใครให้ข้อมูลอีกด้านที่ไม่ตรงกับหน่วยงานรัฐ

0: ลายเป็นฝ่ายตรงกันข้ามไปหมดคุณกมลศักดิ์บอกอย่าเพิ่งผักชาวบ้านที่เป็นฝั่งตรงกันข้ามนี่ฮะหลายเพจออนไลน์สะท้อนความรู้สึกว่าอยากให้คนที่นี่ตกเป็นผู้เสียหายหรือผู้ต้องสงสัยในคราวเดียวกันอย่าไปเหมารวมขอให้พิสูจน์ให้แน่ชัดตามหลักนิติวิทยาศาสตร์เอาความจริงมาพูดคุยกันไม่เช่นนั้นจะสร้างปมความไม่สงบไม่จบสิ้นคุณกมลศักดิ์ซึ่งเป็นส.ส.พรรคประชาชาติระบุที่น้องก็ให้การว่าไปแคมปิ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยที่ไปบอกว่าไปแคมปิ้งอะไรตอนไหนไปตรวจสอบเส้นทางแล้วหรือยัง
1: พยายามจะผลักว่าน้องเป็นหนึ่งในคนร้ายที่ก่อเหตุในคืนนั้น
0: เรื่องเหล่านี้จริงๆมันพิสูจน์ได้เพราะวงจรปิดเยอะแยะ
1: ก่อนที่น้องจะถูกยิงก็ผ่านด่านตรวจมาหลายสิ่งหลายอย่างก็สามารถตรวจได้หมด
0: ก็เพิ่งผ่านด่านตรวจมาก็ตรวจแล้วไม่มีอาวุธ
1: ค่ะ
0: รวมถึงวิถีกระสุนขณะที่คุณกมลศักดิ์บอกอาวุธที่มาจากคอสังเกตเห็นว่าฮอบินต่ำมีอาวุธที่ไม่ใช่ปืนกล
1: ที่ติดตั้งบนเฮลิคอปเตอร์ก็เคยเห็นมาแล้ว
0: จึงควรจะต้องมีการพิสูจน์ก่อนจะออกมาผลักให้ชาวบ้านกลายเป็นฝ่ายตรงกันข้ามการตั้งกรรมการสอบควรจะทำแม่ทัพภาคที่4ก็ยอมรับว่ามีการใช้ฮอลาดตระเวนมันจึงเหลืออยู่ที่ว่าคนบนฮอ
1: ยิงลงมาจริงหรือไม่
2: ที่สุดในพื้นที่ก็คือข้อมูลข้อที่จริงที่เกิดขึ้นกับชาวบ้านทางฝ่ายหน่วยงานรัฐกับไม่ยอมรับฟังกับผู้ปฏิเสธมีสิ่งที่น่าเป็นห่วงที่สุดก็คือตรงนี้นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือใครที่ให้ข้อมูลอีกด้านนึงที่ไม่ตรงกับหน่วยงานรัฐเนี่ยอย่าเพิ่งไปผลักเขาให้เป็นฝั่งตรงข้ามเลยนะครับน่าสงสารนะครับอย่างที่เพจหลายๆเพจเมื่อวานที่ให้ความสะท้อนความรู้สึกคนที่นี่ว่าอย่าให้คนที่นี่ตกเป็นผู้เสียหายและก็ผู้ต้องสงสัยในคราวเดียวกันเลยนะครับอย่าไปเหมารวมใจน้องเขาครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องพิสูจน์ครับต้องพิสูจน์เป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง1มันสามารถพิสูจน์ได้เยอะว่าน้องที่เขาให้การว่าเขาไปแคมปิ้งคุณไปตรวจได้ยังเส้นทางคุณไปตรวจสอบสิว่าที่เขาแคมปิ้งเขาแคมปิ้งจริงไหมและเส้นทางที่เข้ามากล้องวงจรปิดก็มีเขาไม่ได้เป็นคือพยายามผลักว่าน้องเป็นเหมือนกับว่าเป็นหนึ่งในคนร้ายที่ก่อเหตุในคืนนั้นซึ่งมันสามารถพิสูจน์ได้กล้องก็มีเยอะแยะและน้องก็ยืนยันว่าก่อนที่เขาจะถูกยิงเขาก็ผ่านด่านก็ตรวจเขาแล้วนะครับหลายสิ่งหลายอย่างมันพิสูจน์ได้หมดครับสุดท้ายมาที่วิถีกระสุนแล้วก็อยากคิดว่าอาวุธที่เกิดขึ้นจากการยิงจากเฮลิคอปเตอร์ที่มาจากปืนกลอย่างเดียวนะครับผมก็จะเห็นว่าเฮลิคอปเตอร์ที่นี่มันต่ำแต่ก็มีอาวุธปืนอื่นที่ไม่ใช่ปืนกลที่ติดตั้งบนเฮลิคอปเตอร์ใช้ในการเฝ้าระวังก็เคยเห็นมาแล้วนะครับอันนี้ก็ต้องพิสูจน์กันไปครับแล้วก็ให้ได้คำตอบข้อที่จริงที่เป็นจริงแล้วก็มาว่ากันมาคุยก
0: ันขณะที่ระหว่างพูดคุยนายซอนและอายุ21ปีเล่านะครับว่ามันมีคลิปจากชาวบ้านที่ถ่ายขณะได้ยินเสียงปืนและเฮลิคอปเตอร์แต่พอเป็นช่วงกลางคืนมันมืดมองเห็นฮอไม่ชัดแต่ซอนและยินว่าได้ยินเสียงปืนที่ยิงมาทีละนัดไม่ได้ยิงรัวแต่ตัวเองก็ไม่รู้ว่าเป็นปืนชนิดไหนซอและระบุว่าตอนแรกเฮลิคอปเตอร์บินตามหลังมาแล้วก็ยิงจากนั้นก็ไปด้านหน้าถึงยอดต้นไผ่ดักหน้าบินต่ำๆแล้วก็ยิงอีกครั้งทำให้โดนตนเองซึ่งก็ยกมือบอกแล้วว่าอย่ายิง
1: ชาวบ้านก็ยืนยันค่ะว่ายิงมาจากเฮลิคอปเตอร์
0: เพราะเสียงปืนกับเสียงฮอมาพร้อมกันซอและก็ยืนยันกับส.ส.กบฏศักดิ์ว่าที่เล่ามาไม่ได้โกหกอย่าให้เกิดความเป็นธรรมยืนยันว่าตัวเองไม่ได้เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์รุนแรงที่อบต.ช้างเผือกไม่มีปืนก่อนเกิดเหตุก็มาจากแคมปิ้งเพื่อจะกลับบ้านผ่านด่านตรวจมาแล้ว
3: ไม่มีเสียงปืนเสียงฮอร์เสียงปืนหนีมาที่จุดตกไม่ได้ตกแต่ก็มาบอกว่าเขายังรับเลยไอ้ตัวไอ้ตัวเล็กๆเลยก็ไปกี่อาทิตย์ต่อ
4: ในนี้ก็ได้ยินเสียงปืนด้วยหรอแต่ตอนปืนลักษณะยิงมันเป็นปืนไม่ใช่ปืนกลใช่ไหมหรือว่าปืนแบบประจำตัวไงตอนนี้
0: 7:46 เรื่องเล่าเช้านี้เดี๋ยวกลับมาครับ
5: สนับสนุนโดย Experience The Force Mitsubishi X-Force HEVใหม่โยเกิร์ตดัชชี่ทริปเปิลซีโร่เหนือกว่าดัชชี่ 0% สูตรเดิมที่เคยมีแพ้อากาศน้ำมูกไหลมูฟฟี่ยาเม็ดแก้แพ้ลดน้ำมูกคลอเฟนิรามีนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา QP เป็นได้มากกว่าน้ำสลัด สัมผัสความเย็นระดับ First Class ด้วยฟิล์มกรองแสง Super High Cool First Class
6: น้ำก๋วยเตี๋ยวฟ้าไทยขายดี
7: อร่อยที
8: ่ทำถึง
9: ชัดว่าน้ำก๋วยเตี๋ยวฟ้าไทยอร่อยตัวจริงด้วยยอดขายอันดับหนึ่งฟ้าไทยอร่อยสุด
10: เคยคิดไหมว่าวันหนึ่งอ่ะเราต้องอยู่ด้วยกันกี่ชั่วโมงไว้ใจได้ไหมแล้วมีสัตว์ตกค้างหรือเปล่า
11: เลือกวาโก้แบรนด์ชุดชั้นในที่ได้รับฉลากเขียวยิ่งใกล้ใจยิ่งต้องไว้ใจเพื่อคุณและโลกของเราวาโก้
12: เพื่อผิวนุ่มนวลอ่อนโยนใช้สบู่สมุนไพรอิงออนสบู่สมุนไพรสกัดผสานน้ำมันธรรมชาติ 100% ขึ้นก้อนใหม่กับอิงออน
13: พวกมันวางแผนที่จะให้ปอนเป็นแพ้ไว้อยู่แล้ว
14: ปอนขอบคุณมากนะพี่ปอนเป็นนี่บุญคุณพี่แล้ว
15: ยังสกปรกแบบนี้พ่อไม่ต้องการ
16: ชีวิตคุณไม่ใช่นั้นถ้ามันไม่ไหวเราก็ต้องปล่อย
17: The Running เงินงานความรักเสาร์อาทิตย์20:25 น.ตอนจบ
18: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
19: ขอผ้าฉันคืนด้วยค่ะคืนนี้มีแขก VIP ด้วยทำยังไงก็ได้ให้เขายอมควักเงินออกมาให้ได้เยอะๆ
20: หลอกฉันคิดว่าฉันเป็นควายเหรอออกไปจากชีวิตฉันฉันไม่อยากเห็นหน้าเธออีก
21: ทั้งที่ในใจมันร้อง
17: Please love รักได้ไหมสุก 20:30 น.เริ่ม 11 กันยายน
18: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
22: ถ้าคุณฝันอยากขยายร้านจัดให้ค่ะเปลี่ยนบ้านเป็นเงินก้อนสินเชื่อกรุงไทยบ้านแลกเงินดอกเบี้ยต่ำวงเงินสูงก้าวไปถึงฝันบ้านช่วยให้ยิ้มได้สมัครเลยที่กรุงไทยทุกสาขา
23: สแกนเลย
24: งานกำลังพีคเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้บรรเทาอาการหวัดด้วยดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นที่มีตัวยาคลอเฟนิรามีนมาลาเอะและพาราเซตามอลดีคอเจนบรรเทาอาการหวัดอย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
25: ครีมอาบน้ำโชกุบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้นเผยผิวโชว์ได้ลุคไหนก็กล้าโชว์ 99% สารทำความสะอาดสกัดจากพืชธรรมชาติผิวโชกุผิวโชว์ได้
0: รายการ50 นาทีเรื่องเราเช้านี้ท่านผู้ชมครับอ่ะร่วมจัดรายการกับผมและน้องไบรท์เหมือนเช่นเคย
1: ทางหน้าจอของเรื่องเล่าเช้านี้นะคะมีเสื้อแจ็คเก็ตเรื่องเล่าเช้านี้รุ่นสีบรรเย็นจะมอบให้คุณผู้ชม5ท่านค่ะเป็นเสื้อที่สนับสนุนโดย All New Mitsubishi X-Force HEV ค่ะ
0: All New Mitsubishi X-Force HEV รถปลั๊กอินไฮบริด5ท่านให้วงเล็บว่าคำพิพากษา
1: ค่ะ
0: ไม่เอา
1: เอาไหมคะไม่เอา
0: เปลี่ยนเป็นไอ้ฟัก
1: วงเรียกว่าไอ้ฟัก
0: พระเอกวรรณกรรมเรื่องคำพิพากษา
1: ค่ะ
0: เมื่อวานนี้เป็นประเด็นให้วงเล็บว่า
1: ไอ้ฟักค่ะ
0: ไอ้ฟักแฟนละครจะรู้ดีที่ผมพูดเรื่องนี้ก็เพราะว่าหลังจากคุณยิ่งชีพอัชฌานนท์ของไอรอได้เปิดเผยข้อมูลเป็นลักษณะข้อมูลการใช้โทรศัพท์ซึ่งคุณยิ่งชีพระบัวผู้สมัครสวหลายคนไม่ว่าจะเป็นสืบศักดิ์ขวัญชัยดอคอรียะ
1: คอรียะค่ะ
0: แล้วก็สุเทพ
1: ค่ะ
0: มีการโทรศัพท์ไปหาพี่น้องปริศนานันตกุล
1: คุณพระดอนกับคุณกรวีค่ะ
0: นั่นแหละในวันเลือกสวระดับประเทศในช่วงกลางดึก
1: เนี่ยหลังเที่ยงคืนนิดๆนั่นนะคะ
0: สายแรกเนี่ยจากสืบศักดิ์ไปกรวีเนี่ยอ้างว่า 5:55
1: ค่ะ
0: แล้วต่อมาก็หลังเที่ยงคืนยาวมาโน่นเลย 3:00-4:00 เห็นไหมเนี่ย 5:00 ยังโทรเลย 5:00 ยังโทรอยู่เลยอันเนี่ยรวมถึงคนยิ่งชีพกับไอรอดูเวลาน่ะเห็นไหม
1: ค่ะ
0: ก่อนเที่ยงคืนจนถึง 5:00 รวมถึงคุณยิ่งชีพกับไอรอยังเปิดเผยว่าพิกัดผู้รับสาย อยู่ที่ Impact Forum นี่ฮะ

0: ปลายสายคือกระบี่ Impact Forum นนทบุรีที่ตำบลบ้านใหม่เมื่อวานนี้ในมุมของสองพี่น้องคุณพระดอนปริศนานันตกุลให้สัมภาษณ์ที่ทำเนียบหลังจากให้สัมภาษณ์เบื้องต้นไปเมื่อวันอาทิตย์ย้ำอีกครั้งว่าผมและนายกระบี่และพรรคภูมิใจไทยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่งสวที่มีการเลือกเมื่อปี67ประเด็นที่ไอลอเอาข้อมูลบางอย่างเป็นข้อมูลรายการโทรศัพท์ทั้งการรับสายเข้าและโทรออกซึ่งเป็นข้อมูลส่วนบุคคลมาเปิดเผยถ้าเป็นคนธรรมดาทั่วไปไม่มีใครที่จะนำข้อมูลออกมาได้ขอตั้งคำถามว่าข้อมูลที่เอามาเปิดเผยหรือใช้เป็นหลักฐานเป็นข้อมูลจริงหรือไม่เพราะไม่สามารถบอกได้ว่าสิ่งที่เอามาสร้างภาพปฏิปต่อกันเป็นข้อมูลเท็จหรือข้อมูลจริงเนื่องจากเป็นข้อมูลลับส่วนตัวแม้แต่ตนเองยังไม่สามารถเข้าขุนข้อมูลเหล่านี้ได้นอกจากจะถามเครือข่ายผู้ให้บริการซึ่งยังต้องใช้เวลาในการตรวจสอบนักข่าวก็เลยถามว่าข้อมูลนี้เป็นการถูกแฮกมาหรือสร้างขึ้นมาอย่างไรในมุมคุณพระดอนพระดอนบอกต้องถามคนที่เอามาเปิดเผยว่าได้ข้อมูลมาจากไหนต้องดูที่มาก่อนถึงจะตอบได้และต้องยืนยันว่าหลักฐานข้อมูลนี้เป็นจริงหรือเป็นเท็จมาก่อนเพราะทุกวันนี้
1: ถ้าจะสร้างขึ้นมาเนี่ยก็ทำได้ง่ายๆค่ะด้วยการพิมพ์ชื่อบุคคลพิมพ์เวลาใส่เข้าไปในโปรแกรม Excel แล้วก็ให้ AI ทำสมัยนี้สามารถทำได้
0: นักข่าวถามว่าในข้อที่จริงมีผู้สมัครสว.อ่างทองโทรศัพท์หาในช่วงเช้าวันนั้นไหม26ต่อเนื่อง27เนี่ยหลังการเลือกสว.เสร็จสิ้นคุณพระดอนย้อนถามว่าเมื่อวันนี้ตอนเช้ากินข้าวกับอะไรเชื่อว่าบางคนยังตอบไม่ได้เลยแต่นี่เรื่องผ่านมา2ปีถ้าวันนี้ผมตอบว่าไม่มีการโทรหรือถ้ามีการโทรแบบนั้นแบบนี้ทุกคนจะตั้งข้อสังเกตได้ว่าโกหกแน่หรือปั้นเรื่องเพื่อเอาตัวรอดเพราะแค่ถามว่ากินข้าวกับอะไรบางคนยังจำไม่ได้เลยเมื่อวานนี้เนี่ยดังนั้นทุกอย่างอยู่ที่หลักฐานคนที่ต้องยืนยันหลักฐาน
1: ก็คือคนที่เอาหลักฐานมาเปิดค่ะต้องเป็นคนที่ยืนยันว่าหลักฐานนั้นถูกหรือไม่
0: ไม่ใช่คนที่ถูกกล่าวหานั่งดูข่าวนึกถึงคำพิพากษาของชาติกอบจิติตัวละครชื่อไอ้ฝักไม่ได้ทำอะไรแต่ถูกคำพิพากษาจากสังคมเรื่องแบบนี้เกิดมา 4-50 ปีที่สังคมเชื่อในสิ่งที่มีการกล่าวหาโดยไม่รู้ข้อเท็จจริงทั้งที่ฝ่ายที่กล่าวหาควรจะเอาข้อเท็จจริงมายืนยันว่าจริงหรือไม่การจะกล่าวหาใครต้องเอาหลักฐานที่ถูกต้องมาพิสูจน์ให้ได้และสู้กันบนความถูกต้องทั้งนี้ทั้งนั้นคุณพระดอนย้ำว่าพร้อมจะต่อสู้บนข้อมูลที่รับการยืนยันว่าถูกต้องให้มายืนยันก่อนนักข่าวถามว่าไอลออ้างว่าข้อมูลหลุดมาจากกรรมการสอบสวนกกต.ชุด26คุณพระดอนบอกว่าต้องถามกลับไปที่กกต.ในฐานะที่ถูกอ้างถึงจริงไหมถ้าจริงก็พูดกันต่อถ้าไม่จริงก็จบแล้วก็เช่นเดียวกับคุณกระวีน้องชายช่วงเมื่อวานมาบอกในคุยนอกจอตอนที่ถูกตั้งข้อหาและชี้แจงกับกกต.นั้น
1: ไม่มีประเด็นเรื่องโทรศัพท์ค่ะ
0: ไม่มีประเด็นเรื่องโทรศัพท
1: ์ไม่เคยให้ข้อมูลใดๆแล้วก็ไม่เคยมีการสอบถามข้อมูลเรื่องโทรศัพท
2: ์ตั้งคำถามว่าข้อมูลหลักฐานที่เอามาเปิดเผยมันเป็นข้อมูลจริงหรือเปล่าทุกวันนี้เนี่ยผมง่ายๆนะครับถ้าจะทำกันเดี๋ยวนี้ก็ทำได้ก็เอาพิมพ์ชื่อคนนู้นคนนี้พิมพ์เวลานู้นเวลานี้แล้วก็ใส่เข้าไปใน Excel หรือให้ AI ทำเดี๋ยวนี้มันก็ทำได้ผมอาจจะพิมพ์ได้ว่าเฮ้ยคุณผลิตโทรหาคุณนันทนาคุณเป๋าโทรหาคุณนันทนาวันเลือกตั้งผมทำได้หมดโอ้โหผมถามแบบนี้ว่าเมื่อวานตอนเช้าเนี่ยกินข้าวกับ

0: ในกรณีที่วันนี้ผมตอบว่าเฮ้ยมันไม่มีการโทรหรือเฮ้ยมันมีการโทรแบบนู้นแบบนี้แบบนั้นทุกคนตั้งข้อสังเกตกับผมได้เลยว่าผมโกหกแน่นอนเพราะแค่ถามว่าเฮ้ยเมื่อวานกินข้าวกับอะไรเนี่ยบางคนบางท่านก็จำไม่ได้นะครับเพราะนั้นถ้าผมพูดไปแบบนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าต้องมีคนตั้งข้อสงสัยผมอีกว่าเฮ้ยผมปั้นเรื่องเพื่อที่จะเอาตัวรอดแล้วเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่หลักฐานที่เอามาเปิดเผยคนที่จะต้องยืนยันหลักฐานคือคนที่เอาหลักฐานมาเปิดไม่ใช่คนที่ถูกกล่าวหาเป็นผู้ยืนยันว่าหลักฐานนั้นถูกหรือไม่ต้องถามคนเปิดเมื่อวานผมนั่งดูข่าวผมก็นึกถึง วรรณกรรมชื่อเรื่องคำพิพากษาครับผมนึกถึงไอ้ฟักคือสังคมเชื่อในสิ่งที่มีการกล่าวหาโดยที่ยังไม่รู้ข้อเท็จจริงเลยแต่สุดท้ายเขาถูกคำพิพากษาของสังคมไปแล้วมันก็อยู่ที่ทางกกต.นะครับกกต.เป็นต้นทางผมเชื่อว่าก่อนที่เขาจะส่งอะไรไปฟ้องหรือไม่ฟ้องเนี่ยมันก็ต้องมีหลักฐานที่ชัดเจนการตัดสินใดๆบนความรู้สึกเชื่อมันไปพิพากษาคนแบบนั้นไม่ได้ต้องมีพยานมีหลักฐานที่แน่นหนาเพียงพอที่จะไปกล่าวหาใคร
1: นี่ฮะขณะที่คุณยิ่งชีพอัจฉานนท์เมื่อวานนี้ก็มาพูดคุยเพิ่มเติมพูดถึงประเด็นว่าจริงๆไม่ได้มีอะไรกับสองพี่น้องปริศนาธัตกุลแห่งอ่างทองนะแต่ต้องการจะให้เห็นว่ามันมีข้อมูลเชื่อมโยงไม่ใช่เป็นกรณีคนหรือพื้นที่แต่เป็นขบวนการซึ่งคุณเป๋ากล่าวหาพุ่งไปหาพรรคภูมิใจไทยและประเด็นของสองพี่น้องก็เป็นเรื่องหนึ่งยืนยันว่ามีหลักฐานจริงๆไม่มีใครจะไปปลอมขึ้นมาเพราะไม่มีเหตุโกรธเคืองกับสองพี่น้องคดีนี้มีหลักฐานเยอะขณะที่มีข้อความจากปาเต็ดอันนี้เข้ามาเกี่ยวอะไรเนี่ย
2: ปาเต็ดยุทธนาบุญอ้อมค่ะ
1: โพสต์ข่าวพระดอนให้สัมภาษณ์ระบุว่าผมนึกถึงไอ้ฟักตัวละครในเรื่องคำพิพากษาโดยคุณยุทธนาบุญอ้อมบอกว่าอ่านหนังสือเล่มเดียวกันหรือเปล่านะ
2: ในเรื่องน่ะตัวโกงคือครูใหญ่เพราะมีตำแหน่งมีหน้ามีตามีอำนาจชาวบ้านก็เลยเชื่อส่วนไอ้ฟักเนี่ยเป็นพันโรงไม่มีใครเชื่อไม่มีใครฟัง
1: ก่อนที่คุณยุทธนาบุญอ้อมจะระบุว่า
2: ผมว่าเป๋าต่างหากที่เป็นเหมือนไอ้ฟักที่ลุกขึ้นมาสู้ท่ามกลางแรงต้านส่วนครูใหญ่อยู่ฝั่งไหนไม่รู้กันจริงๆหรอ
1: ฮะ
2: บอกผมว่าเป๋าต่างหากที่เหมือนไอ้ฟักน่ะที่ลุกขึ้นมาสู้ท่ามกลางแรงต้านส่วนครูใหญ่ที่ว่าเป็นตัวโกงอยู่ฝั่งไหนเนี่ยไม่รู้กันจริงๆหรอ
1: ดันมีคำว่าครูใหญ่ตายเรื่องไอ้ฟักเนี่ยเรื่องคำพิพากษาของชาติกอบจิตติเนี่ยมันมีครูใหญ่จริง
2: ๆ
1: ยุคน้องดูเนี่ยตอนนั้นใครเล่นที่ตั๊กบงกชเป็นสมทรงอ่ะ
2: ได้ใช่ค่ะแล้วก็คุณรู้สึกคุณเต้อ่ะเป็นเนี่ยค่ะเล่นเป็นไอ้ฟัก
1: ยุคผมเนี่ยยุคเด็กเลยครูใหญ่เนี่ยอาสมจินธรรมทัศน
2: ์
1: จริงๆ
2: ค่ะ
1: กลายเป็นเรื่องนี้เดี๋ยวกลับมาว่ากันต่อครู่เดียวฮะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ำนัวอร่อยจริงๆค่ะ
1: น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
2: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
0: ผมเลิฟเลย
3: ไม่ซื้อหรอบาทเดียวเองนะ
4: ว่าจะไม
3: ่บาทเดียวเองนะ
4: ว่าจะไม
5: ่ไม่พลาด
6: แท้เสียงในหัวโปรตัวจริงฉีดที่2 1บาทกลับมาแล้วกว่า 3,500 ด้วยกัน23กรกฎาคมถึง26สิงหาคมนี้เท่านั้น
7: เมื่อไอมีเสมหะ
8: ละลายเสมหะขับออกง่าย
7: บรรเทาไอ
8: ใช้โซงแมท
9: มีคาร์โบซิสเตอีน
10: อัจฉริยะกว่าใช้ยา
11: เลือดนักผจญภัยอย่างฉันไม่มีวันพลาดแน่ปักหมุด
12: บอกไว้ทั้งหมดที
13: นี่คุณยังเข้าใจผิดเลยไหมเฮ้ย
14: งานดีแถมมีของฉันรักทะเลเพราะทะเลให้ความสุขกับฉัน
15: นี่หยุดประชดหยุดหึงหยุดหวงคุณพายุเขาได้หน้ากากไป
16: ไม่ปล่อยเลย
17: อุบัติรักเกาะสวรรค์คืนพรุ่งนี้ 20:30 น.ตอนแรก
18: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus

0: อร่อยถึงบ้านสมบูรณ์โภชนา
1: คำแนะนำจากกรมอนามัย
2: คุณบีบยาสีฟันนิดเดียวอยู่หรือเปล่า
3: เด็กบีบนิดเดียวได้
4: ผู้ใหญ่ต้องบีบเต็มแรง
5: เพื่อฟูออลายที่เพียงพอ
6: และแปรงวันละ2ครั้ง
7: อย่างน้อย2นาทีงดทานหลังแปรงฟัน2ชั่วโมง
8: รวมต้านฟันผุใช้สูตร222
9: ป๊าผมกลับมาเป็นมะเร็งแล้วนะแต่ว่ารอบนี้ผมพอแล้วอะป้าไม่ต้องขายอะไรมารักษาผมแล้วนะ
10: ผมไม่อยากให้คุณเป็นเหมือนครอบครัวนี
11: ้สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองมะเร็งหายห่วงเป็นแล้วเป็นอีกก็คุ้มครองต่อเนื่องจนถึงอายุ85ปีทำก่อนเป็นเถอะครับ Allianz อยุธยาเซิร์ชเลยครับ
12: สนับสนุนโดยชีววิถีโคโคนัทออยเซรั่มยาอมกำกิ๊กเพียงขับเสมหะและทำให้ชุ่มคอยาอมกล่องเหลืองหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปนำจูวิตามินไวทานินครีมมีทั้งผิวกายและรักแร้ที่ร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศยาน้ำแก้ร้อนนายเข่ากุยขวดสีขาวฝาสีเขียวจากอ้วยอันโอสด
13: ขณะที่น้องชายคุณกรวีประธานวิปฝ่ายรัฐบาลเมื่อวานนี้ก็ตอบคำถามยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องและตั้งคำถามคล้ายกันว่าข้อที่1มันจริงหรือไม่หน่วยงานไหนยืนยันเมืองทองวันนั้นไม่ได้ไปและถึงวันนี้ยังไม่เคยไปเลยเนี่ยจำไม่ได้หรือว่าไปวันไหนไอลอได้ข้อมูลมาอย่างไรเลือกโทรศัพท์เป็นผู้แทนมา20กว่าปีรู้จักกับกำนันทุกตำบลย้ำไม่เคยเกี่ยวข้องกับสวหลักฐานการโทรสมมติมีการโทรจริงมันก็ไม่เป็นหลักฐานว่าทำผิดกฎหมายเนี่ยถ้าสมมติว่ามีการโทรจริงก็ไม่ได้เป็นหลักฐาน
14: พี่ยุทธครับก็ไม่ได้ไปเกี่ยวข้องอะไรก็ตามที่เขากล่าวหาผมมาเลยล่าสุดเนี่ยนะครับผมก็ยังถามคำถามตัวเองอยู่เนี่ยแหละครับว่าไอ้สิ่งที่เขาเอามาเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่
13: า
14: แม้กระทั่งตัวผมเองยังไม่แน่ใจเลยว่าไอ้สิ่งที่เขาเอามาเนี่ยมันเป็นความจริงมันเป็นข้อมูลเป็นข้อเท็จจริงจริงๆหรือไม่มีหน่วยงานไหนที่เขายืนยันหรือเป็นเอกสารอะไรที่อยู่ดีๆก็เอามาพูดกล่าวหาคนอื่นแบบนี้หรือเปล่าผมมั่นใจว่าผมไม่ได้ไปอยู่ที่เมืองทองแน่นอน 100% แล้วก็ยืนยันว่าไม่เคยไปมีส่วนเกี่ยวข้องอะไรก็ต้องถามนะครับว่าเฮ้ยไอลอเนี่ยได้ข้อมูลแบบนี้มาได้ด้วยหรอไอลอมีอำนาจหน้าที่อะไรถึงได้ข้อมูลนี้มาอันนี้มันเป็นข้อมูลส่วนบุคคลนะครับและไอการที่ได้มาซึ่งข้อมูลของเขาเนี่ยมันชอบด้วยกฎหมายหรือไม
13: ่คุณสืบศักดิ์เนี่ยคุณกรวีรู้จักเขาไหม
14: โอ้พี่ยุทธครับผมเนี่ยเป็นผู้แทนอ่างทองมาเกือบ20ปีนะครับผมรู้จักโ
13: อ
14: ้ถ้าเป็นกำนันเนี่ยผมรู้จักกำนันทุกตำบลครับพี่ยุทธครับ
13: สืบศักดิ์ขวัญชัยคอดียะอะไรเนี่ยรู้จักไหมสุเทพอะไรเนี่ยรู้จักบ้างไหม
14: คนที่ไม่ได้มาเป็นสวที่ไปสมัครเนี่ยครับพี่ยุทธผมก็รู้จักครับการที่เรารู้จักใครเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องผิดปกติเลยครับพี่ยุทธผมเป็นผู้แทนครับพี่ยุทธครับ
13: คือถ้าถามตรงนี้คุณการวีคงบอกจำไม่ได้หรอกว่าวันที่26ได้โทรคุยกับใครยังไงจำไม่ได้ใช่ไหม
14: โอ้โหผมต้องยืนยันแบบนี้ครับว่าผมไม่เคยโทรไปเรื่องของการสั่งการผมมั่นใจและยืนยัน 100% ว่าผมไม่เคยมีการพูดเรื่องนี้แน่นอนและสิ่งที่ยืนยันได้แน่นอน 100% คือผมไม่เคยไปที่เมืองทองแน่นอน 100% ครับที่ผ่านมานี่ล่าสุดผมไปเมืองทองเมื่อไหร่ผมก็จำไม่ได้แล้วครับแต่วันนั้นเนี่ยผมยืนยันว่าผมไม่เคยไปแน่นอนผมสิ่งที่อยากจะเห็นวันนี้คือความจริงครับคือข้อเท็จจริงคือสิ่งที่มันพิสูจน์ได้จริง
13: ๆไอ้หลักฐานไอ้เรื่องบัญชีโทรศัพท์นี่ยังไม่ถือเป็นหลักฐานเหรอถ้ามองในมุมเขาม
14: ันเป็นหลักฐานว่าอะไรที่ผมไปทำผิดกฎหมายเลยครับพี่ยุทธหลักฐานการโทรมันบอกว่าผมไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตอย่างไรเลยครับถ้าวันหนึ่งมีคุณยิ่งชีพโทรไปหาผู้สมัครสว.ซึ่งเขารู้จักกันหรือโทรไปหาคุณผลิตหรือโทรไปหาคุณธนาธรหรือโทรไปหาใครก็แล้วแต่ของพรรคการเมืองผมจะสามารถไปกล่าวหาเขาได้หรือไม่ครับว่าเขาเนี่ยรับงานจากฝ่ายการเมือง
13: ข้อกล่าวหาคุณเหมือนไปออกแบบอะไรกันนั่นแหละคุณกรวีโทร

0: ก็คือตั้งคำถามว่าถ้าเกิดยิ่งชีพโทรหาคุณผลิตคุณธนาธรในช่วงนั้นเรียกรับงานได้ไหม
1: ค่ะ
0: มันไม่ได้เป็นหลักฐานอะไรนี่ขณะที่ประเด็นนี้โต้ตอบโดยประธานคณะทำงานด้านกฎหมายของพรรคภูมิใจไทยสุภชัยใจสมุทรสชบัญชีรายชื่อโพสต์เลยทีเดียวว่าการเปิดเผยข้อมูลของนายยิ่งชีพไอลอการกล่าวหาทำให้สังคมเข้าใจว่าบุคคลใดเกี่ยวข้องการกระทำที่อาจผิดกฎหมายจำเป็นต้องมีมาตรฐานพิสูจน์ชัดเจน
1: โดยเฉพาะเมื่อพาดพิงเชื่อมโยงคนของพรรคภูมิใจไทยค่ะ
0: ไม่ใช่แค่ลากเส้นโยงเมื่อกล่าวหามาตรฐานต้องสูงกว่าการบอกว่าใครรู้จักใครใครสัมพันธ์กับใครหรือใครอยู่ในเครือข่ายเดียวกับใครเพราะความสัมพันธ
1: ์ไม่เท่ากับการร่วมกระทำความผิด
0: ต้องตอบให้ได้เป็นรายบุคคลว่าบุคคลนั้นทำอะไร
1: เมื่อ
0: ไหร่ทำกับใคร
1: เจตนาอย่างไรฝ่าฝืนกฎหมายใด
0: อย่า
1: ใช้วิธีลากเส้นจากสวคนหนึ่งไปหาอีกคนหนึ่งแล้วก็ลากต่อไปถึงนักการเมืองหรือพรรคการเมือง
0: นายยิ่งชีพย่อมจะรู้ยิ่งเมื่อมีการเอ่ยชื่อหรือพาดพิงบุคคลในพรรคภูมิใจไทยยิ่งต้องระมัดระวังชื่อเสียงและสิทธิ์ของผู้ถูกกล่าวหาจะรับการคุ้มครองตามกฎหมายเช่นเดียวกันถ้ามีหลักฐานจริงสนับสนุนให้นำเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบทั้งหมดไม่ปกป้องใครไม่ต้องยกเว้นใครในภูมิใจไทยพันภูมิใจไทยไม่อยู่เหนือกฎหมายแต่ก็ไม่ได้อยู่นอกหลักนิติธรรมเช่นเดียวกันนี่สรุปว่าอย่างนี้กกต.เป็นองค์กรตามกฎหมายกกต.เป็นองค์กรตามกฎหมาย
1: หน้าเมื่อครู่ค่ะ
0: หน้าเมื่อครู่อ่ะ
1: เนี่ยค่ะกกต.เป็นองค์กรตามกฎหมายที่ต้องวินิจฉัยจากข้อเท็จจริงพยานหลักฐานและบทบัญญัติของกฎหมายไม่ใช่วินิจฉัยตามพาดหัวข่าวกระแสสังคมหรือแรงกดดันจากฝ่ายใด
0: เพราะฉะนั้นอยู่ที่กกต.แล้วล่ะก็ประเด็นร้อนต่อเนื่องเมื่อวานนี้ท่านผู้ชมมีรายงานข่าวจากที่ประชุมกกต.ว่าคณะกรรมการ7เสือกกต.ได้พิจารณาสำนวนทุจริตเลือกสว.เสร็จแล้วตั้งแต่การประชุมเมื่อ18สิงหาที่ผ่านมา ทำให้สัปดาห์นี้เมื่อวานไม่มีการนัดประชุมเพื่อให้กกต.แต่ละคนเอาประเด็นที่เจ้าของสำนวนรายงานข้อสักถามและข้อสังเกตเกี่ยวกับสำนวนความผูกผิดและข้อกฎหมายไปพิจารณาและเขียนมติของตัวเองหมายถึงทิ้งช่วงหนึ่งสัปดาห์ให้ไปตั้งสติให้มันตกผลึกแล้วเขียนมติของตัวเองและจะมาขานมติในการประชุมกกต.วันศุกร์นี
1: ้28สิงหาคมเวลา13นาฬิกาค่ะ
0: ข้อหาในกกต.พิจารณาเนี่ย7ข้อหาในสำนวนตามพรบ.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.คือ1
1: กรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือผู้ดำรงตำแหน่งในพรรคการเมือง
0: หรือส.ส.หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
1: ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองช่วยเหลือให้ผู้สมัครได้รับเลือกเป็นสว.ตามมาตรา76วรรค1หรือไม
0: ่ข้อหาที่2
1: ผู้สมัครยินยอมให้กรรมการบริหารพรรคการเมืองผู้ดำรงตำแหน่งในพรรคการเมืองส.ส.สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
0: ช่วยเหลือ
1: เพื่อให้ได้รับเลือกเป็นสว.ตามมาตรา76วรรค2หรือไม
0: ่ข้อหาที่3
1: ผู้สมัครไม่ปฏิบัติตามวิธีการหรือเงื่อนไขที่กกต.กำหนดคือระเบียบกกต.ว่าด้วยการแนะนำตัวในการเลือกสมาชิกวุฒิสภา67หรือไม
0: ่ข้อหาที่4
1: มีการจัดทำให้เสนอให้สัญญาว่าจะให้หรือตระเตรียมเพื่อให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้เพื่อจูงใจให้ผู้สมัครหรือผู้มีสิทธิ์เลือกลงคะแนนหรือไม
0: ่
1: หร
0: ือไม่ลงคะแนนให้ผู้ใดหรือไม่ข้อหาที่5
1: มีการเลี้ยงหรือรับจะจัดเลี้ยงผู้ใดเพื่อจูงใจให้ผู้สมัครหรือผู้มีสิทธิ์เลือกลงคะแนนหรือไม่ลงคะแนนให้แก่ผู้ใดหรือไม
0: ่ข้อหาต่อมา
1: ข้อที่6ค่ะมีการเรียกหรือรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดหรือไม่เพื่อที่จะลงสมัครนะคะ
0: ข้อหาที
1: ่ข้อ7ข้อ7ค่ะมีผู้มีสิทธิ์เลือกเรียกรับหรือยอมรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นเพื่อเลือกหรืองดเว้นไม่เลือกผู้ใดหรือไม
0: ่การลงมติของกกต.ในวันศุกร์นี้จะเป็นการลงมติผู้ถูกกล่าวหาเป็นรายบุคคลทีละคน229คน
1: ค่ะ
0: ตามรายชื่อที่อนุไต่สวนชุด26

เสนอสำนวนมาโดยคณะไต่สวนชุด26ในคดีนี้มีร้อยตำรวจเอกชนินทร์น้อยเล็กรองเลขากกต.เป็นประธานและชุดนี้มีดีเอสไอร่วม

0: นับสนุนรายการโดย
1: เพียงทาออร่าเปปไทด์เซรามายเซรั่มเป็นประจำทุกวันที่ใบหน้าและลำคอทั้งตอนเช้าและก่อนนอนพร้อมหรือยังคะกับการเป็นเจ้าของผิวเนียนเรียบกระจ่างใสที่หลายๆคนจะต้องอิจฉาเพราะเรารู้ว่าสุขภาพผิวที่ดีท่านสามารถสร้างได้ด้วยตัวท่านเอง
2: และในเมื่อทุกคนรู้แล้วนะครับผมจะขอพูดตรงนี้เลยว่าผมรักพลอยหญิงและตั้งแต่วันนี้ไปผมจะยืนอยู่ข้างเธออย่างที่ผู้ชายคนหนึ่งควรทำครับ

0: ลอย
1: ว่าไงพี
0: ่พี่ว่าถ้าเรายังเล่นแบบเดิมอีกไม่นานคงจะเลือกดูเราไม่ใช่เพราะว่าเขาไม่รักเรานะแต่เป็นเพราะว่าเราอ่ะยังพูดเรื่องเดิมให้เขาดูอยู่ทุกวัน
1: พี่หมายถึงจะเปลี่ยนแนวเหรอถ้างั้นเราต้องเริ่มจากเรื่องที่เป็นตัวของเราเองอาจจะเอามาจากชีวิตคณะจากความฝันหรือจากสิ่งที่เราเคยสูญเสียไปแล้วก็ค่อยร้อยมันเข้ากับลิเกในแบบเพชรประกายให้คนได้รู้ว่าลิเกมันยังเล่าเรื่องของวันนี้ได้
0: เรื่องวันนี้เนี่ยมันอาจจะฟังดูธรรมดานะแต่พี่ว่ามันอาจจะเป็นตำนานของเราได้เลยนะ
1: ถ้างั้นคืนนี้เราเริ่มกันเลยไหมพี่เพชร
0: เริ่มเลยจะได้จดลงไปเลยนะพลอย
1: โอเค

0: คำนี้น่าสนใจไหม
1: ประกายรักหนูจดละคำนี้
2: เมื่อได้ประสบพบหน้า

0: ไม่ยอมปล่อยให้ตัวเองเหนื่อยเลยนะแต่พอมีแฟนปุ๊บทำไมเขียนบนรักจะตัวเองต้องเหนื่อยขนาดนี้เนี่ย
1: พี่ก็แค่อยากให้บทมันออกมาดีที่สุดฟังจะได้ไม่ต้องเหนื่อย

0: เพียงเราจุดดังทองเงินหมด
1: ตอนเป็นพระเอกบนเวที

แล้วถ้าฉันอยากฟังจากปากพี่ตอนนี้ที่ไม่ใช่จากบทอ่ะ

0: พี
1: ่พี่เพนพี่พลอยเกิดเรื่องใหญ่แล้วพี
0: ่ไอเพนเป็นแบบนี้อีกแล้วเนี่ยเข้ามาไม่เคาะประตูก่อนวะ
1: ขอโทษครับพี่คือผมไม่ได้ตั้งใจแอบส่องนะไม่ได้ตั้งใจแอบดูพี่แต่เรื่องนี้มันเรื่องใหญ่จริงๆอะครับพี
0: ่ว่าไงเรื่องอะไรอะ

0: ไอ้เรื่องใหญ่เนี่ยมันเกี่ยวกับคณะหรือเปล่า
1: ไม่เกี่ยวเลยพี่คณะเราอะปกติดีทุกอย่างเลยครับ
0: และเกี่ยวกับเงินไหม
1: ยังไม่เกี่ยวพี่เงินเราเนี่ยอยู่ครบทุกบาททุกสตางค์ไม่โดนสแกมเมอร์ดูไปเลยพี
2: ่โอ้ยแล้วมันเรื่องมากเลยแกเนี่ยไอ้เพลงพูดสักทีสิ
3: ก็

0: ได้ค่ะตอนนี้เขากำลังจีบหนูอยู่กรุณาอย่ายุ่งนะคะเดี๋ยวไม่งั้นจะหาทางกลับบ้านไม่เจอนะคะ
1: คุณลิ้นจี่ครับถ้าคุณลิ้นจี่จะจีบผมแรงขนาดนี้รบกวนต่อแถวนิดนึงนะครับพอดีช่วงนี้ผมอ่ะค่อนข้างที่จะฮอตอะครับนิดนึงอะเชิญครับ
0: วันนี้ให้20เต็มร้อยก่อนละกันคะแนนความฮอตเมื่อกี้ไว้เดี๋ยวถ้าไม่เฟลอะเดี๋ยวอัพให
1: ้อยากรู้จังเลยว่าไอการอัพเกรดความฮอตเนี่ยมันอัพเหมือนแบบอัพแรงในเกมปะพอดีผมอยากได้สักไดมอนด์เบาๆกลาง
0: เก็บแรงไว้ก่อนเถอะค่ะเดี๋ยววันเนี้ยจะพาไปเจอดันเจียนระดับพ่อกำนัน
1: พี่เพชรพี่พลอยพี่เข้าใจใช่ป่ะว่าผมกังวลขนาดไหนอ่ะที่ไปเจอพ่อเขาทั้งทีอ่ะผมยังเข้าหาผู้ใหญ่ไม่เป็นเลยพี่ทำไม่เป็นจริงๆอ่ะ
0: อย่าบอกนะแกไปทำลูกสาว
1: ไม่ใช่แบบนั้นไม่ใช่แบบนั้นพี่อย่ามาโลไปไกลทุกวันนี้
0: เนี่ย
1: แค่จะจับมึงยังยากเลย
0: แล้วไป
1: ไม่ใช่อย่างนั้น

0: ไปแซวน้อง
1: พี่แพทย์พี่พลอยสวัสดีค่ะ
2: ค่ะ
3: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีจ้ะเพลงชาย
3: วันนี้หนูจะพาเพลงไปเจอพ่อค่ะจะจีบลูกสาวเขาทั้งทีก็ต้องกล้าเจอผู้ใหญ่นะ
0: นี่มาถึงขนาดนี้แล้วอ่ะแค่จริงใจก็พอ
3: หวังว่ากำนันหมายจะไม่จริงใจเกินจึงเอาปืนยิงตรงกลางหัวกับบานแค่นั้น
2: ปุ๊ยตายแล้วเคยดูไหมหนังจุดอะไรอ่ะ
3: คือถ้าพ่อยิงจริงอ่ะจะหนุนลากศพกลับมาคืนนิคณะเองค่ะ
2: จริง
3: กลัวหรอล้อเล่นนะไปหาผู้ใหญ่ทั้งทีอ่ะเดี๋ยวพี่สาวคนเนี้ยจะเป็นผู้ใหญ่ฝังเราให้เอง
0: พี่ไปด้วยพี่ว่าจะไปขอบคุณอากำนันด้วยที่คอยช่วยเหลือคณะมาตลอด
2: บรรยากาศตอนนี้เหมือนกำลังจะไปสู่ขอเลยนะคะเนี่ย
4: ถ้าเรากล้าไปขอแล้วอะต้องกล้ารับด้วยนะ
3: เร็วไปอย่าเก็บคะแนนให้เต็มก่อนงั้นเราไปหามาจ้าที่กันดีกว่าค่ะพร้อมนะจ๊ะ
4: นี่เหรอ
3: ไปดิไปอะด
5: ิสวัสดีครับ
6: คนนี้ใช่ไหมที่มาจีบลูกสาวฉัน
5: ใช่ครับผมจริงจังนะครับ
6: จริงจังแค่ไหน
5: ผมตั้งใจเรียนผมทำงานสุจริตและผมก็สาบานกับอากำนันเลยครับว่าผมจะดูแลลินจี่อย่างเต็มที่ครับถ้าอากำนันไม่ยิงผมแล้วก่อนนะครับ
0: คุณอาครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเพลงเขาเปลี่ยนไปมากจริงๆนะครับจากที่เมื่อก่อนเวลาขึ้นแสดงเนี่ยกลัวคนจะไม่ตลกแต่ว่าเดี๋ยวนี้ครับกลัวแต่คุณอาจะไม่ยอมรับอย่างเดียวครับ

0: ช่ค่ะตอนนี้เพลงเนี่ยเขาเป็นเด็กดีตั้งใจเรียนไม่เกเรเหมือนเมื่อก่อนด้วยนะคะแล้วก็มีเรื่องนินจินี่แหละค่ะตั้งใจไม่แพ้เรื่องเรียนเลย
1: แล้วถ้าฉันบอกให้เลิกล่ะนายจะทำยังไง

ผมไม่เลิกครับอากำนันคือผมอาจจะดูเป็นคนติดเล่นนะครับแต่ถ้ากับเรื่องเนี้ยผมจริงจังสุดๆเลยครับเวลาผมไลฟ์เล่นเกมเนี่ยผมยังจริงจังและยิ่งถ้าเป็นเรื่องของคนที่ผมชอบอยู่แล้วเนี่ยผมจริงจังหนักกว่าเดิมอีกครับถ้าผมรักใครแล้วอะครับผมลุยสุดทุกเควสไม่ยอมแพ้แน่นอนครับแต่ถ้าผมพยายามเต็มที่แล้วแล้ววันหนึ่งจินจิเขาไม่รอผมอะผมก็โอเคครับผมทำใจเองได้เพราะผมรู้ว่าความรักมันบังคับกันไม่ได้อะครับไม่เหมือนที่ผมบังคับตัวละครในเกมครับ

0: นายเป็นคนดีมีอนาคตฉันฝากลูกสาวไว้กับนายได
1: ้อากำนัน
2: ได้เลยครับ
3: โอ้ยพ่อคุณอ่านหัวแล้วเนี่ยหายใจไม่ทั่วท้องจะแอปเข้มทำไมเนี่ยจริงๆตัวเองก็ตื่นเต้นเหมือนกันไม่ใช่หรอเจอเพลงวันนี
0: ้พ่อมันคนอ่อนไหวเวลาเห็นเด็กมันกล้าพูดกล้าทำแบบนี้พ่อก็แอบปลื้มไปด้วย
4: แต่ที่ยาก
3: งั้นวันนี้มินจิบอกให้20คะแนนรวมเป็น70พร้อมออกเวทอย่างเป็นทางการแล้วค่ะคุณลูกเขยฝึกหัด
1: 70คะแนนแล้วเหรออุ๊ยอันนี้เลเวลอัพไวยิ่งกว่าเกมที่เราเล่นอยู่นะเนี่ย
3: แน่นอน
1: ได้ครับคุณลินจิผมพร้อมไปเดทกับคุณครับงั้นเราไปเดทพรุ่งนี้เลยดีไหมครับเอาเป็นสบายๆแบบไม่ต้องแต่งตัวเยอะไปง่ายๆเดี๋ยวพาไปร้านประจำเราเองเป็นร้านเด็ดเลยร้านกล้วยแขกร้านประจำเราเองบอกเลยว่าร้านเนี้ยเด็ดกว่าแรร์ไอเทมในเกมที่เราเคยได้มาทั้งหมดอีก อร่อยมาก
4: ว้าวโรแมนติกมากกล้วยค่ะ
1: แน่นอนมันก็ต้องเริ่มที่ของทอดก่อนอยู่แล้วแล้วเสร็จแล้วอะเราก็ค่อยไปต่อของหวานกัน
4: พูดอะไรเนี่ย
1: อ๋ออันนั้นครับไม่ใช่แบบนั้นครับคือไปของหวานคือของหวานจริงๆครับไม่ใช่อะไรอย่างนั้นแบบไปกินน้ำแข็งใสไปกินบัวลอยอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ใช่งั้น
0: ชักจะนอกเรื่อง
4: แต่ดิ
1: ไม่ได้เจตนาแบบนั้นครับ

0: ภาพหลุดของพวกเธอนอกจอเนี่ยมันหวานเกินไปแล้วนะต่อไปนี้นะหวานเฉพาะแค่เวลาออกงานพอเข้าใจไหมบางคนเนี่ยเขาชอบแค่คู่จิ้นไม่ใช่คู่จริง
1: คุณเราจะให้เวลาเป็นตัวพิสูจน์ให้คุณยอมรับเรื่องของเราสองคนเนาะ
2: ขอบคุณนะที่คอยอยู่ข้างผมเสมอ

0: ถึงเวลาซ้อมบทแล้วนะ
1: บทอะไรอีก
0: NC that's special

0: นนี้ในโซเชียลพูดกันเยอะเลยนะคะว่าขนาดเพชรประกายอาจมีปัญหาภายในโดยเฉพาะระหว่างคุณเพชรแท้กับคุณทองประกายเพราะตั้งแต่คณะกลับมาดังก็ไม่เห็นสองคนนี้ออกงานด้วยกันอีกเลยข่าวนี้เนี่ยจริงหรือเปล่าคะ
1: ข่าวลือก็แค่ข่าวลือครับบางสิ่งที่ทุกคนไม่เห็นไม่ได้หมายความว่าไม่มีอยู่จริงครับ
2: ผมว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องดราม่าหรอกนะครับทุกคนครับเป็นช่วงเวลาที่ทุกคนในคณะเนี่ยกำลังหาสิ่งใหม่ร่วมกันต่างหากเลยครับเพราะทุกประกายไม่ว่าจะมาจากใครล้วนส่องใจถึงกันเสมอครับ
3: ขอบคุณครับผมขอให้ทุกคนรอติดตามนะครับ
1: คราวนี้ไม่ใช่แค่เรื่องลิเกแต่เป็นเรื่องของหัวใจจริงๆของพวกเราทุกคนครับ
0: โอเคค่ะงั้นเดี๋ยวพี่ขอถ่ายรูปคู่ด้วยกันหน่อยนะ

0: เห็นไหมพี่น้องพี่มันก็ไม่ได้หนีพี่ไปไหนเลยเนี่ย
1: ผมว่ามันกำลังดังจริงจังเลยนะพี่ดูนี่ดิแฮชแท็กทอประกายเต็มฟีดเลยเนี่ย
2: เอาจริงนะถึงแม้ว่ากายจะอยู่กรุงเทพแต่พูดถึงคณะด้วยน้ำเสียงแบบนั้นน่ะพี่ก็รู้แล้วว่าหัวใจเพชรประกายยังอยู่ที่นี
0: ่บางทีอะนะพี่ก็ต้องยอมปล่อยให้เด็กรุ่นใหม่เขาได้เติบโตบ้างไม่ใช่แค่กายนะแต่รวมไปถึงพี่ด้วย
2: พูดเหมือนแม่เลยนะเราอะ
1: นั่นดิพี่เออถ้างั้นพี่ไปหายกายเลยไหมล่ะจะได้จบแบบไวรัลพี่ชายตามน้องกลับบ้านอะไรเงี้ยเอาวะ
2: ก็ดีนะพี่ว่ามันถึงเวลาที่เราควรจะได้คุยกันสักที
1: คราวเนี้ยเดี๋ยวผมนำเองเดี๋ยวผมพาพี่ไปหามันเลย
2: จำทางได้แน่นะครั้งก่อนให้ไปซื้อของเนี่ยต้องให้ลินจีพามาส่งที่โรงแรมเลยไม่ใช่เหรอฮะ
1: ไม่ใช่พี่ไม่ใช่คราวนั้นมันผมไม่ได้หลงพี่พี่ฟังผมนะผมรู้หมดเลย
0: ไปเรื่อยงั้นขอคราวเนี้ยขอให้กลับก่อนพระอาทิตย์ตกแล้วกัน
1: ได
2: ้ป้างั้นพวกเราเตรียมตัวออกเดินทางเนี่ยขอแค่ครั้งนี้อย่าพาพี่หลงก็พอ
1: ไม่หลงชัวร์พี
0: ่เชื่อใจได้ไหมเนี่ย
1: เฮ้ยไม่เชื่อกันนะ

0: ันนี้ต้องบอกให้ได้ว่ารักเขามากแค่ไหน
1: คุณเป็นใครคุณรู้ไหมนี่บ้านของใครอยู่นานกันไปแล้วนะวันนี้ผมจะกลับอยู่ที่นี่
0: นายคุณหลอกผมเกิดอะไรขึ้นเนี่ย
1: ได้กูไปเองเฮ้ยเดี๋ยวกายมึงหยุดสร้างปัญหาได้ปะ
2: เกิดอะไร

0: ำไมเป็นแบบนี้อ่ะ
1: นี่พวกเรามาช้าไปหรือเปล่า

0: พวกเรามากันครบอย่างนี้อบอุ่นดีเหมือนกันนะครับ
1: กายถ้ายังไม่พร้อมพูดตอนนี้ก็ไม่เป็นไรนะแต่ว่ากลับบ้านก่อนทุกคนเป็นห่วง
2: เดี๋ยวก่อนครับมันไม่ใช่อย่างที่ทุกคนคิดเลยนะครับ
3: กูว่าจังหวะเนี้ยพระนางคงงอนกันแน่เลย

0: นี่น้องชายแท้ๆของผมเองครับชื่อเทน
1: ผมต้องขอโทษด้วยนะครับที่ทำให้เข้าใจผิดเพราะว่าพี่นายเขาชอบแซวผมผมก็เลยแกล้งเขาก่อนแล้วที่พวกพี่ไม่เคยเห็นหน้าผมเพราะว่าผมมาห้ามมาลงโซเชียลเพราะว่ากลัวจะวุ่นวายครับ
2: แต่ก็น่าคล้ายกันจริงๆเนาะ

0: การเปลี่ยนแปลงของแต่ละฤดูกาลและสภาพอากาศที่เปลี่ยนไปทำให้ผิวของคุณขาดความชุ่มชื้นและเป็นสาเหตุหนึ่งของริ้วรอยที่แก่ก่อนวัย Net Shopping ขอแนะนำผลิตภัณฑ์เพื่อการปกป้องสภาพผิวและริ้วรอยบนใบหน้าด้วยออร่าเพปไทด์เซรามายเซรั่มด้วยส่วนผสมที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นจะช่วยปกป้องผิวพรรณโดยเฉพาะได้แก่สารสกัดของเซรามายวิตามิน A, C และวิตามิน E เพียงคุณทาออร่าเพปไทด์เซรามายเซรั่มบนใบหน้าและลำคอเป็นประจำทุกวันตอนเช้าและก่อนนอนหรือก่อนแต่งหน้าจะช่วยปกป้องและรักษาผิวพรรณให้ฟื้นคืนจากสภาพแห้งกร้านฟื้นฟูและปรับสมดุลคืนความชุ่มชื้นให้แก่ผิวลบริ้วรอยที่ดูแก่ก่อนวัยเพิ่มความกระชับเต่งตึงและลดริ้วรอยหมองคล้ำได้เป็นอย่างดีสั่งซื้อออร่าเพปไทด์เซรามายเซรั่มได้ที่ Net Shopping 1-800-341-4041
1: ออร่าคอลลาเจนเปปไทด์คอลลาเจนผงสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังทำให้ผิวพรรณเต่งตึงสดใสอยู่ตลอดเวลาและลดการเสื่อมสภาพของระบบเซลล์ต่างๆของร่างกายชงง่ายเพียงผสมออร่าคอลลาเจนเปปไทด์1ช้อนโต๊ะกับน้ำสะอาด1แก้วคนให้เข้ากันจนใสและดื่มได้ทันทีสารสกัดจากคอลลาเจนจะสามารถดูดซึมเข้าร่างกายได้อย่างรวดเร็วช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวข้อต่อกระดูกผมและเล็บได้อย่างมีประสิทธิภาพสั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเปปไทด์ได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping

ากอนบลัดสบู่เลือดมังกรสกัดที่มีส่วนผสมที่สำคัญจากยางดิบของต้นเลือดมังกรจากธรรมชาติมีคุณสมบัติในการช่วยสมานแผลให้หายได้อย่างรวดเร็วฟื้นฟูสภาพผิวพรรณได้อย่างมีประสิทธิภาพซ่อมแซมโครงสร้างผิวทำให้เซลล์ผิวหนังแข็งแรงขึ้นจากชั้นภายในมาถึงภายนอกด้วยส่วนผสมจากสาร

กัดยางดิบของต้นเลือดมังกรโดยไม่มีน้ำหอมหรือสารเคมีเจือปนใดๆจึงสามารถนำมาใช้ชำระล้างสิ่งสกปรกตามร่างกายได้บ่อยครั้งช่วยลดสิ่งอุดตันตามรูขุมขนอันเป็นที่มาของสิวแบคทีเรียและรอยด่างดำทั้งยังช่วยลดอาการระคายเคืองจากโผดผื่นคันและร่องรอยจากแมลงสัตว์กัดต่อยได้อีกด้วยสั่งซื้อออร่าดากอนบลัดสบู่เลือดมังกรได้ที่แนทช้อปปิ้งแนทช้อปปิ้งขอเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพช่วยบำบัดและป้องกันโรคร้ายด้วยออร่าแบ็กเซซามินเมล็ดงาดำสกัดแท้ 100% ซึ่งประกอบไปด้วยสารเซซามินที่มีคุณสมบัติในการลดอาการเน็บชาบรรเทาอาการอัมพฤกษ์ฟื้นฟูเซลล์สมองที่เสื่อมจากการเจ็บป่วยช่วยให้ผมดกดำช่วยเผาผลาญกรดไขมันลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดและป้องกันความดันโลหิตสูงมีสารช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระภายในร่างกายช่วยชะลอความแก่นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยเผยออกมาด้วยว่าช่วยต้านและยับยั้งการแพร่กระจายของเซลล์เนื้อร้ายได้อีกด้วยสั่งซื้อออร่าแบ็กเซซามินได้แล้ววันนี้ที่แนทช้อปปิ้ง

0: เออขอโทษเข้าใจผิดเองอ่ะนี่ไว้ใจผมธนากายในวงการเนี่ยยังมีคนดีๆอีกเยอะนะขอแค่เราต้องเชื่อใจกันนะครับผมเชื่อใจคุณ
1: ต่อไปก็ถึงตาเราสองคนแล้วนะกาย
2: พี่เพชรจะหอมแก้มทอประกายเหรอคะ
1: พี่ไม่เล่น
2: ปวดฉี่ไปห้องน้ำดีกว่า
3: ผมไปด้วย
4: ถ้าไม่มีอะไรแล้วผมขอไปนอนนะ
2: ออฟได้เลยค่ะพักข้างบนเลยค่ะเชิญเลยค่ะกู๊ดไนท์นะคะ
4: วันนี้
2: รีบขึ้นไปเลยนะคะ
4: ครับ
2: เออไนท์ห้องครัวอยู่ตรงไหนอะ
5: ทางนี้เลยครับ
2: อ๋อไปก่อนนะจ๊ะ

0: กายพี่มองหน้ากายวันนี้เนี่ยพี่ไม่เคยเห็นกายมีความสุขขนาดนี้มาก่อนเลย
1: หลายครั้งแล้วผมอยากบอกแต่ก็ไม่ได้บอกสักที
2: พี่เพชรกายอยากจะ
0: กายมาพอดีเลยเดี๋ยวกายอ่ะไปหาผ้าม่านมาซักหน่อยนะแล้วก็พวกชุดลิเกที่เราจะใส่เอามาซักให้หมดเลยคือเราไม่รู้ว่างานจะเข้ามาเมื่อไหร่แต่ว่าที่แน่ๆคือคณะเราต้องพร้อมเข้าใจใช่ไหมพี่ฝากด้วยนะทอประกายคือพระเอกลิเกคนใหม่ของคณะเราพี่จะปั้นให้กายนะเป็นพระเอกลิเกดังระดับประเทศ
2: สิ่งที่พี่เคยอยากให้กายทำถามกายบ้างไหมว่ากายอยากทำไหมหรือว่าพี่เพชรสนใจแค่ตัวเองอ่ะ
3: ทำไมถึงคิดแบบนี
0: ้แฟนแกสอนให้แกคิดแบบนี้เหรอ

0: กินหน่อยพลอย
1: ขอบคุณจ้ะ
2: เฮ้ยมาครับเดี๋ยวผมตักเองขอบคุณนะครับ

0: ินซุปหน่อยกินแต่ของทอดเดี๋ยวคอแห้ง
1: นี่ขนาดยังไม่ขอโทษกันนะ
2: ไปตักให้กันขนาดนี้เลยอะ
3: แบบนี้ถ้าไม่เรียกคืนดีกันก็ไม่รู้จะเรียกอะไรแล้วปะ
4: จริง
5: น่ารักเนอะ มาเดี๋ยวฉันช่วย
0: ไม่ต้อง
5: นี่แหละปลายผิดประกายของจริง

0: มอยากพูดเรื่องวันนี
1: ้ห้องนี้สวยจังเลยนะคะขอเข้าไปถ่ายรูปหน่อยได้ปะ
2: ตรงนี้น่าจะได้แล้ว
0: นี่ผมอยากพูดเรื่องที่
3: มีคนอยู่ด้วยเหรอ
4: ห้องน้ำอยู่ไหนอะพี่ผมจำทางไม่ได
0: ้ตรงนู้นเนี่ย
3: โอเคพี่
0: ทำไมมันไม่ได้พูดสักทีวะ
2: สงสัยฟางไม่อยากให้เคลียร์มั้ง
1: เอ้าอยู่ตรงนี้เองเหรอกำลังเอาผ้าไปตากพอดีเลยอ่ะที่ตากผ้าอยู่ตรงไหนล่ะจ๊ะ
0: ตรงนู้น
1: โอเคขอบคุณนะคะ Ooh.

0: เราค่อยเชียร์ใหม่แล้วกันเนาะ
1: ห้ามใครมากวนนะ
0: ถ้ามีอีกอะล็อกประตูบ้านเลย
2: อย่าลืมป้องกันไง
3: พี่เพ
2: ชรไม่พี่หมายถึงว่าเวลาขับรถเนี่ยก็ให้ระวัง
4: แมวไปพูดอะไร
2: ใจหมดงั้นเอาแบบนี้เดี๋ยวพี่เก็บของกลับดีกว่า

0: ิงจีเร็วมาลุง
1: ไปได
0: ้เร็ว
2: เช็คของ
3: ขับยาวเลย
2: ไม่ใช่ใกล้ๆนะเนี่ย
3: พี่เพนขับใช่ไหมคะ
2: ก็ต้องเป็นพี่
4: โอ้ดียังเป็นพี่ก็เป็นพี่พลอยขับนั่งแก๊สจริงด้วย
3: มันจะทำไงจ๊ะฉันขับแล้วมันจะทำไงดีกว่าแกขับแน่นอน
2: ใช่ขอบคุณมากนะครับที่ดูแลน้องผมแล้วก็ต้องขอโทษด้วยที่พวกเราทุกคนเข้าใจคุณผิด
5: โอ้ยไม่เป็นไรเลยพี่ผมเข้าใจดีครับแค่ตอนนี้เห็นทุกคนกลับมาคุยกันได้ก็ดีที่สุดแล้วล่ะครับ
3: กลับบ้านกันอยากกลับบ้านแล้วเนี่ย
2: โอเคงั้นพี่กลับก่อนนะ
5: พี่เพชรครับอย่าลืมป้องกันนะพี่ไม่ก็หมายถึงระมัดระวังในการขับรถครับขี่ปลอดภัย
0: ตกใจหมดเลย
2: โอเคถ้างั้นพี่กลับแล้วก็เดี๋ยวพี่ขับแหละ
5: พี่เพชรเดินทางปลอดภัยนะพี่พลอยขอดูแลพี่ด้วยจริงจีปล่อยเพลงมันด้วยเดี๋ยวพวกเราสองคนขอตัวก่อนนะครับมีนัดประชุมออนไลน์กับทางค่าย
0: ประชุมออนไลน์ดึกดึกดื่นดื่นใช่หรือเปล่า
3: แน่ใจนะว่าประชุมงานนะพอเลยพวกแกเดี๋ยวให้กายมันก็เขินอีกหรอก
2: ไปไป
3: กลับบ้าน
2: กลับ
3: ไ
2: ปเถอะเรา
5: สวัสดีนะครับ
2: ขอบคุณ
5: มาก นะ
2: สว
5: ั
2: ส
5: ดี
2: ครับ
4: ขอบคุณที่มาหานะเจอกันนะ
5: เดินทางปลอดภัย
4: บ๊ายบาย
5: บายเจอกัน
0: ชื่นพลาส
5: นี่ว่าแต่คืนนี้อยากคุยแค่เรื่องงานจริงหรอ
4: ต้องคุยงานก่อนสิเดี๋ยวค่อยถึง
6: พี่นายพรุ่งนี้ผมบินกลับแล้วนะไอ้นอนดึกละพี่ต้องไปส่งผมที่สนามบินนะ
5: นี่รู้แล้วนะย้ำอยู่ได้ไปนอนได้แล้วไป
6: พี่เจอกันนะ

0: อ้าวพี่เพชรยังไม่นอนอีกเหรอหรือว่าคิดถึงบทประกายรักสองใจจนนอนไม่ค่อยหลับ
1: ก็คิดนั่นแหละแต่ว่าไม่ใช่แค่บทลิเกนะพี่ก็คิดเผื่อเรื่องต่อไปของคณะด้วยเราก็ผ่านเรื่องแย่ๆมาเยอะแล้วนะพลอยพี่ว่ามันถึงเวลาที่เราจะต้องเริ่มอะไรใหม่ๆที่พูดแทนใจคนยุคนี้ได้จริงๆสักที
0: แล้วก็พูดแทนใจเราเองด้วยใช่ไหมพี
1: ่ใช่รวมถึงกายด้วยนะมันถึงเวลาที่ครอบครัวเราจะต้องมาเล่าเรื่องเดียวกันนะอีกครั้งหนึ่งไม่ใช่คนละวิธีเหมือนก่อน
0: ดีแล้วนะต่อให้เราจะเริ่มอีกสักกี่เรื่องอะจะมีสิ่งหนึ่งที่มันจะต้องมีในทุกบท

0: ก็คือหัวใจของเพชรประกาย
1: ลิเกเรื่องต่อไปมันไม่ใช่การหวนอดีตแต่มันคือการสร้างอนาคตของพวกเราจริงๆ

0: แอคชั่น
1: ผมไม่อยากแสดงอีกต่อไปแล้วถ้าคนที่อยู่ตรงหน้ามันไม่ใช่คุณงั้นก็อย่าแสดงสิแค่อยู่ในความจริงกับฉันแทนได้ไหม

0: น่ารักมากได้อารมณ์สุดๆอ่ะเชียร์เฟมเปลี่ยนฉากย้ายเซฟครับ
1: ขอบคุณนะครับ
2: ขอบคุณนะครับ
3: เป็นการเซฟครับ

0: ถ้าคุณพูดด้วยน้ำเสียงแบบนี้นะรับรองคนดูละลายแน
1: ่ถ้างั้นคุณก็ช่วยผมสิให้ละลายไปพร้อมกันเลย
2: ครับขอบคุณหวานน้อยเหมือนเดิม
3: คืนนี้จำได้ทุกเรื่องเลยนะเนี่ย
2: ก็แฟนผมจะลืมได้ไงล่ะ

0: นี่ถ้าคุณล้มลงไปเนี่ยผมคงได้อุ้มคุณลงจากงานแน่ๆเลย
1: งั้นผมจะยืนดีๆละผมจะได้ไม่เป็นภาระคุณสดชื่นอ่ะไปทำงานต่อครับ

0: แต่ละวันเหนื่อยเนาะ
1: เหนื่อยแต่พอมีคุณอยู่ข้างๆมันก็กลายเป็นวันที่ดีที่สุดของผมเสม
2: อ

0: อีกไม่กี่คิวก็จะปิดกล้องแล้วนะคุณไอ้อันมันจบเลย
1: อืมแต่ทำไมวันนี้บรรยากาศมันแบบเงียบแปลก
2: ๆแกได้ยินยังทางนายทุนเขาไม่ลงทุนต่อแล้วนะ
3: เบาๆสิเขายังไม่ประกาศเลยนะอย่าให้ฝ่ายบริหารเขาได้ยินนะเดี๋ยวเราซวยกันหมด
4: แต่ฉันเห็นนะคุณพบกับนายทุนเขาออนไลน์มีติ้งกันเครียดกันทั้งห้องเลย
1: ออนไลน์มีติ้งกับนายทุน

ในใจพี่ไหมอยากเจอตอนนี้พี่มานั่งมา

ความฝันน้องชายคนดีที่พี่เขียนบทนี้เนี่ยก็เพราะว่าอยากให้กายมาเห็นนะว่าพี่เข้าใจกายแล้ว

0: ะได้ถ่ายต่อไหมนะหรือจะหยุดแค่ได้จริง
1: ๆแกได้ยินยังทางนายทุนเขาไม่ลงทุนต่อแล้วนะ
2: คุณพบกับนายทุนเขาออนไลน์มีตติ้งกันสี

พี่เพชรถ้าความฝันของกายหายไปอีกครั้งพี่จะว่ายังไงนะ

กายไม่รู้ทำไมอยู่ดีๆพี่ถึงคิดถึงกายขนาดนี้เนี่ยย้ายไปล้างไม่ดีเลยนะ

หากลัวจะสายเกินไปก็ต้องทำใจให้กล้าถ้าหากปล่อยไปอย่าให้เปลืองเวลาทุกสิ่งมีค่าครวญใครถ้าหากเลือกเงียบใจคิดปิดบังทุกอย่างก็จะพัง

0: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่า1,000 เรื่องสะดวกและง่าย

ต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ NetShopping

รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ

0: นับสนุนรายการโดย
1: เพียงทาออร่าเปปไทด์เซรามายเซรั่มเป็นประจำทุกวันที่ใบหน้าและลำคอทั้งตอนเช้าและก่อนนอนพร้อมหรือยังคะกับการเป็นเจ้าของผิวเนียนเรียบกระจ่างใสที่หลายๆคนจะต้องอิจฉาเพราะเรารู้ว่าสุขภาพผิวที่ดีท่านสามารถสร้างได้ด้วยตัวท่านเอง

0: าฉันเป็นคนเลวมาตลอดเลยใช่ไหมจรีรัตน
1: ์ใช่
0: สักวันเธอจะต้องขอโทษฉันที่ดูฉันผิด
1: ไม่มีวัน
0: ก็เธอยังทำงานแล้วมีอคติกับฉันอยู่อย่างนี้ฉันรับรองเลยว่าเธอทำงานพลาดแน่นอนเพราะเธอไม่ได้เผื่อมุมคิดอื่นไว้เลยก็เธอนั่นแหละที่จะต้องเสียใจ

0: ถนอมเห็นท่านชายไหมจ๊ะ
1: ท่านชายออกไปทำงานแต่เช้าแล้วครับคุณเล็กก็จะไปทำงานเหมือนกันแหละครับ
0: ใช่วันนี้ฉันมีงานสำคัญต้องทำ

0: ันจะแต่งงานกับคุณเพราะฉันไม่อยากได้ชื่อว่าเนรคุณคุณฉันจะแต่งงานกับคุณแค่เพียงในนามเท่านั้นเป็นระยะเวลา6เดือนเพราะฉันจะได้พูดได้ว่าฉันทดแทนคุณพ่อคุณแล้วและเรื่องนี้จะต้องไม่มีใครรู้นอกจากเรา2คนเท่านั้นถ้าคุณตกลงฉันก็จะยอมแต่งงานกับคุณ
1: ไม่

0: เธอจะต้องแต่งงานกับฉันอย่างน้อย1ปีทำไมอย่างนั้นฉันไม่ตกลง
1: ทำไมต้อง1ปีด้วย
0: ฉันคิดว่าภายใน1ปีฉันจะสามารถทำให้คุณเล็กรู้จักตัวตนที่แท้จริงของฉันและก็รักฉันได้หรือบางทีไม่ว่าจะกี่ปีฉันก็อาจจะทำให้เธอรักฉันไม่ได้เฮ้ยนี่มาทำงานแต่เช้าเลยเหรออืมนอนไม่หลับอ
2: ่ะอย่าบอกนะว่าทะเลาะกับคุณเล็กมาอีกแล้ว
0: อย่าพูดเรื่องของฉันเลยพูดเรื่องงานของเราดีกว่า
3: สวัสดีค่ะ
4: คุณอุสาครับคุณอุสาเพิ่งวางสายนะครับมีเวลาคุยกันหน่อยไหมครับ
3: ฉันไม่มีอะไรคุยกับคุณหมอหรอกค่ะ
4: แต่ผมมีนะครับอย่างน้อยให้ผมได้ทราบว่าคุณอุสาโกรธผมเรื่องอะไร
5: บอกมาพวกปิ่นเถื่อนที่พวกแกขนมาทางเรือ
6: ไปเป็นเจ้าของ
7: ท่านชาย
8: อธิทัศน์ณรังกูล
9: เป็นคนจ้างพวกฉันจ้ะ
8: ท่านชายอธิทัศน์จ้างให้ฉันขนฟินมาทางเรือนะจ๊ะอย่าทำอะไรพวกฉันเลยนะจ๊ะพวกฉันเพียงแค่ทำตามคำสั่งของท่านชายฉันมีลูกมีเมียที่จะต้องเลี้ยงดูจ๊ะพวกฉันไม่มีทางเลือกจ๊ะ

0: รถเล็กเนี่ยมันคงขนกันได้ไม่มาก
1: แล้วถ้าพวกมันขนมาทางเรือล่ะพวกเรือขนสินค้าเนี่ยอาจจะมาถึงพระนครช้าหน่อยแต่ก็ขนได้ครั้งละมากๆไม่ค่อยมีใครตรวจสอบด้วย
0: เออว่ะเป็นไปได้ว่ะ
2: ทำไม่ได้นะคะทำไม่ได้ค่ะทำไม่ได้นะคะทำไม่ได้ค่ะหม่อมฉันพยายามบอกให้คุณพวกนี้รอข้างนอกก่อนค่ะ
1: ราชการเอง
2: นะคะ
0: ไม่ทราบว่าพวกคุณมีธุระอะไรกันนะครับถึงได้แห่กันมาขนาดนี
3: ้ผมมาเพื่อจับกลุ่มท่านชายครับ
0: ข้อหาอะไรครับ
4: ค้าปิ่นเถื่อน
0: เด็กแล้วพวกคุณมีหลักฐานแล้วครับ
4: มีสิคราวนี้ฉันมีทั้งหลักฐานและคำสารภาพจากผู้ต้องหาบอกว่าคุณคือคนบงการทั้งหมด
5: เชิญท่านชายไปกับพวกเราด้วยกระหม่อม

0: นายครับตอนนี้ท่านชายอภิทักษ์ถูกจับกุมตัวไปแล้วครับ
1: พวกเอ็งมีหนี้ท่วมหัวชาตินี้ไงก็ใช้ไม่หมด
2: แจกหน้าพวกฉันเลยนะจ๊ะหรือพวกฉันจะพยายามหาเงินทุกบาททุกสตางค์มาใช้หนี้ให้เร็วที่สุดเลยจ๊ะ
1: ตอนนี้นายไม่ต้องการเงิน
3: แล้วนายอยากได้อะไรล่ะจ๊ะ
1: นายมีงานให้พวกเองทำ
2: งานอะไรจ๊ะบอกพวกฉันมาได้เลยจ๊ะฉันจะทำเต็มที่เลยจ้ะ
3: ใช่จ้ะ
1: งานง่ายๆให้พวกเองติดคุกข้อหาคนเป็นเถื่อน
2: ติดคุกแล้วเลยจ้ะ
1: ใช่แล้วเวลาที่พวกเองโดนสอบสวนถ้าต้องการให้พวกเองจัดทอดไอ้ท่านชายอธิทัศน์ว่ามันน่ะเป็นคนจ้างพวกเองไปขนพิ้นจากป่าไม้นรังกูมาที่พระนครนี่งานง่ายๆแค่นี้พวกเองสองคนทำได้ไหม
4: พวกเองไม่ต้องเป็นห่วงพวกเองไม่ติดคุกนานหรอกขอแค่ไปซัดทอดไอ้ท่านชายอธิทัศน์พอเรียบร้อยแล้วนายจะจัดการให้พวกเองพ้นโทษคดีอย่างเร็วที่สุด
1: ใช่แล้วถ้าพวกเองทำสำเร็จนายก็จะยกหนี้ให้ทั้งหมดแล้วก็มีรางวัลก้อนโตไว้พวกมึงด้วยแล้วระหว่างที่พวกเองติดคุกนายก็จะดูแลลูกเมียให้เองงานง่ายๆแค่นี้จะทำไหมถ้าไม่ทำ

0: พวกฉันทำจ้ะ
1: คราวนี้เนี่ยฉันยอมเสียฝิ่นไปทั้งหลายกระสอบขอแค่ได้เห็นมันติดผู้หัวโตฉันก็พอใจแล้วคราวนี้เรามีฝิ่นตั้งหลายกระสอบแล้วก็มีคำให้การของนายอํากับนายชัยซัดทอดท่านชายเต็มๆท่านชายไม่รอดแน่เลย
2: เรื่องจะได้จบๆสักที
3: พวกคุณมั่นใจใช่ไหมว่าครั้งนี้ท่านชายจะไม่หลุดไปได้อีก
1: เรามีพยานซัดทอดถึง2คนหลักฐานก็มีครบครับคราวนี้ไม่พลาดแน่ครับท่าน
3: ท่านชายอธิทัศน์เป็นถึงราชนิกูลไม่น่าทำแบบนี้แต่ในเมื่อมีหลักฐานยืนยันเราก็ต้องทำตามหน้าที่ไม่ว่าคนผิดจะเป็นใครก็ไม่มีสิทธิ์อยู่เหนือกฎหมาย
4: ท่านชายคุณเล็กเขามีอะไรวะทำไมเขาถึงได้มั่นใจนักหนาว่าเขามีหลักฐานมากพอที่จะจับกุมแกได้แบบนี้

อบสิ่งที่ฉันยึดมาได้จากท่าเรือเมื่อวานกระสอบมันเหมือนกับที่ฉันเจอที่กระท่อมไม้ในป่า

ข้อหานี้ของคุณไม่มีน้ำหนักพอหรอกนะเพราะว่าไม่มีใครพบเจอกระสอบใส่ฟินในกระท่อมนั้นอย่างที่คุณแอบอ้างเลยสักคนฉันไม่รู้เลยว่าในเขตป่าไม้ของฉันมีกระท่อมนี้อยู่ด้วย

0: ันมีแต่คำพูดของคุณลอยๆนะแล้วดีละ
1: เอาล่ะเรื่องกระสอบปิ่นจะใช้เป็นหลักฐานไม่ได้แต่สองคนที่เราจับได้เขาให้การว่าท่านชายเป็นคนจ้างให้ขนปิ่นจากปางไม้นลังกูลมาที่พระนครนี่ท่านชายมีข้อแก้ตัวยังไง
0: ฉันไม่รู้เรื่อง
2: ไม่รู้เรื่องตอบง่ายไปหรือเปล่า
0: แล้วจะให้ฉันตอบยังไงในเมื่อฉันไม่รู้เรื่องจริงๆฉันไม่ได้จ้างวานใครให้ขนฟินไม่ว่าจะเป็นทางเรือหรือทางรถอะไรทั้งนั้น
3: คุณเล็กผมว่าท่านชายถูกปรับปรามแน่นอนครับถ้าคุณเล็กไม่เชื่อเรามาพิสูจน์กันหน่อยครับ
2: พิสูจน์ยังไงคะ

0: กผมเลยว่าใครคือท่านชายอภิทัศน์นรางคูลเป็นนายใหญ่ของพวกคุณที่จ้างพวกคุณขนฝิ่นขึ้นมาทางเรือเข้าพระนคร
1: คนไหน
2: ก็คุณที่ฉันบอกไงจ๊ะคนที่เป็นท่านชายน่ะ
3: ทุกคนในรูปเป็นท่านชายบอกมาว่าคนไหนคือท่านชายที่ทักจะได้ไม่จับผิดคน

0: จารย์ทักชัยอธิทัศน์คนที่จ้างพวกฉันนะจ๊ะปล่อยพวกฉันได้แล้วใช่ไหมจ๊ะ
1: คนที่สำนักงานปางไม้โทรมาบอกว่าแม่นายรัตพาตำรวจบุกไปจับท่านชายถึงในห้องทำงานเลยเพคะ
2: อะไรนะแม่นายเป็นบ้าอะไรเนี่ย

0: ู้ต้องหาของพวกคุณไม่สามารถชี้ตัวท่านชายได้ใช่ไหมครับเห็นไหมนะครับผมบอกแล้วว่าสองคนนั้นเนี่ยมันถูกจ้างมาให้มาใส่ร้ายท่านชายในเมื่อผู้ต้องหาของพวกคุณไม่สามารถชี้ตัวได้ข้อหาก็ตกไปผมขอพาท่านชายกลับก่อนนะครับ
1: เดี๋ยวสองคนนั้นอาจจะเป็นลูกน้องห่างแถวของคุณที่ไม่เคยเห็นหน้าหัวหน้าการใหญ่แล้วคุณก็ให้ลูกน้องคนอื่นไปสั่งงานแทนคุณใช่ไหมล่ะ
0: ถ้าอย่างนั้นคุณเล็กก็ต้องไปหาหลักฐานมาเพิ่มนะครับว่าใช่หรือไม่ใช่แล้วคุณเล็กได้หลักฐานเมื่อไหร่เราค่อยกลับมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งแต่ในเมื่อตอนนี้หลักฐานของพวกคุณมันไม่มากพอที่จะตั้งข้อหาท่านชายได้ผมขอพาท่านชายกลับก่อนนะครับ

0: การเปลี่ยนแปลงของแต่ละฤดูกาลและสภาพอากาศที่เปลี่ยนไปทำให้ผิวของคุณขาดความชุ่มชื้นและเป็นสาเหตุหนึ่งของริ้วรอยที่แก่ก่อนวัย Net Shopping ขอแนะนำผลิตภัณฑ์เพื่อการปกป้องสภาพผิวและริ้วรอยบนใบหน้าด้วยออร่าเพปไทด์เซรามายเซรั่มด้วยส่วนผสมที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นจะช่วยปกป้องผิวพรรณโดยเฉพาะได้แก่สารสกัดของเซรามายด์วิตามิน A, C และวิตามิน E เพียงคุณทาออร่าเพปไทด์เซรามายด์เซรั่มบนใบหน้าและลำคอเป็นประจำทุกวันตอนเช้าและก่อนนอนหรือก่อนแต่งหน้าจะช่วยปกป้องและรักษาผิวพรรณให้ฟื้นคืนจากสภาพแห้งกร้านฟื้นฟูและปรับสมดุลคืนความชุ่มชื้นให้แก่ผิวลบริ้วรอยที่ดูแก่ก่อนวัยเพิ่มความกระชับเต่งตึงและลดริ้วรอยหมองคล้ำได้เป็นอย่างดีสั่งซื้อออร่าเพปไทด์เซรามายด์เซรั่มได้ที่ Net Shopping 1-800-341-4041สบู่ออร่าเฮอร์เบิลโซปส่วนผสมของสมุนไพรจะทำให้ผิวหน้าของคุณสดใสดูอ่อนกว่าวัยที่คุณจะสัมผัสและสูดดมได้ในสบู่สมุนไพรออร่าทั้งมะละกอขมิ้นมะขามมังคุดและขอแนะนำสูตรใหม่น้ำนมข้าวสุดยอดสมุนไพรประทินผิวที่จะช่วยรักษาผิวพรรณของคุณเติมความสดชื่นให้กับผิวกายของคุณในแต่ละวันด้วยสบู่สมุนไพรพิเศษออร่าเฮอร์เบิลโซปสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
1: ออร่าเฮอร์เบิลแชมพูและออร่าเฮอร์เบิลคอนดิชเนอร์แชมพูและคอนดิชเนอร์สูตรพิเศษที่ล้วนมีส่วนผสมมาจากสมุนไพรชั้นเยี่ยมที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพที่จะทำให้คุณแน่ใจได้ว่าจะไม่มีสารเคมีตกค้างทำอันตรายต่อหนังศีรษะของคุณอย่างแน่นอนออร่าเฮอร์เบิลแชมพูและออร่าเฮอร์เบิลคอนดิชเนอร์หันมาใส่ใจสุขภาพผมของคุณเสียแต่วันนี้เพราะสุขภาพผมที่ดีคุณสามารถสร้างได้ด้วยตัวคุณเอง
0: ออร่าเพอร์บรัชออนอุปกรณ์ปัดแก้มที่จะช่วยให้การแต่งหน้าของท่านดูงดงามรวมทั้งบำรุงและฟื้นฟูผิวหน้าของท่านไปพร้อมๆกันกับออร่าเพอร์บรัชออนออร่าเพอร์บรัชออนอุดมไปด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ 100% ผงไข่มุกช่วยต่อต้านริ้วรอยลดรอยเหี่ยวย่นเพิ่มความกระจ่างใสรวมทั้งปกป้องผิวจากรังสี UV ตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดฝ้าสารสกัดลาเวนเดอร์ช่วยฆ่าเชื้อโรคต่อต้านอาการอักเสบป้องกันสิวช่วยปรับสมดุลให้ใบหน้าของท่านไม่ดูมันหรือแห้งเกินไปช่วยกระตุ้นการหมุนเวียนของโลหิตให้ผิวพรรณของท่านดูเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลกลีบกุหลาบช่วยปลอบประโลมผิวลดอาการระคายเคืองจากการขาดความชุ่มชื้นช่วยยกกระชับผิวหน้าและยังปรับสีผิวของท่านให้เรียบเนียนเสมอกันด้วยนอกจากนี้ยังมีส่วนผสมจากธรรมชาติอีกมากมายรวมอยู่ในออร่าเพอร์บรัชออนออร่าเพอร์บรัชออนมีให้เลือก3สีไม่ว่าจะเป็นสีพีชออกสีชมพูดูสดใสเพิ่มเลือดฝาดสีพลัมออกน้ำตาลอมส้มเพิ่มมิติให้ใบหน้าสีออเรนจ์ออกสีส้มอมชมพูช่วยให้ผิวหน้าดูเปล่งปลั่งมีสุขภาพดีออร่าเพอร์บรัชออนใช้ได้บ่อยเท่าที่ต้องการเพราะไม่มีส่วนผสมของสารเคมีให้ระคายเคืองต่อผิวหน้าอันแสนมีค่าของท่านสั่งซื้อออร่าเพอร์บรัชออนได้ที่ Net Shopping

ถ้าเธอหาหลักฐานจับฉันได้อีกครั้งฉันจะรอเธออยู่ที่บ้านของเรานะเธอก็รู้ดินริรัตน์ฉันไม่มีวันหนีเธอไปไหนหรอก

0: มัน
1: แม่หล่อนเป็นเมียภาษาอะไรคะจะจับหัวตัวเองเข้าคุกน่ะไม่ว่าจะเป็นสามีหรือว่าตาสีตาขาวที่ไหนแต่ถ้าทำผิดกฎหมายฉันก็จับทั้งนั้นแหละค่ะชายคะทำผิดกฎหมายข้อไหนหรอค้าฟินเถื่อนบ้าไปแล้วชายทัศน์ไม่มีทางทำเรื่องแบบนั้นหรอกนะนี่เธอจงใจที่ใส่ร้ายลูกฉันใช่ไหมคะจงใจใช่ไหม
2: อย่าครับท่านแม่
3: พอแล้วครับ
2: ไปเถอะครับไปครับท่านแม่

0: เกิดอะไรขึ้นทำไมถึงปล่อยให้ท่านชายหลุดมือไปได้อีกชี้ตัวผิดงั้นน่ะไหนพวกคุณมั่นใจนักหนาว่าเขาที่จะไม่พลาด
1: ขอโทษค่ะท่าน
2: ขอโทษครับ
0: ผมไม่ต้องการคำขอโทษผมต้องการตัวท่านชายอธิทัศน์ที่ผมจะทำไงกับพวกคุณดีจะพักงานก็ไม่มีคนตามเรื่องฟินเถื่อนที่มันยังเกลื่อนอยู่ในพระนคร
1: ครั้งหน้าพวกเราจะไม่พลาดอีกแล้วค่ะ
0: ถ้าพลาดผมไล่พวกคุณออกเลยดีไหม

0: ากกับแม่นั้นวันนี้เดี๋ยวนี้ให้ได้เลยนะผู้หญิงดีๆที่ไหนอ่ะเขาจับผัวตัวเองเข้าคุกแบบนี้การละกินีชัด
1: ๆมันเป็นเรื่องเข้าใจผิดกันนะครับท่านแม่แต่ท่านแม่ก็ไม่น่าไปใช้ความรุนแรงกับคุณเล็กแบบนั้นเลยอ่ะครับ
0: ชายครับเดี๋ยวนี้ชายเห็นแม่นั่นดีกว่าแม่ตัวเองแล้วเหรอ
1: ไม่ใช่แบบนั้นนะครับ
2: ท่านแม่ครับ

0: ั่นก็เมียนี่ก็แม่ฉันหนักใจแทนแกเลยกว่าทัศ
1: น์แต่ท่านแม่ก็ทำเกินไปจริงๆที่ไปตบหน้าคุณเล็กต่อหน้าคนมากมายแบบนั้นดูแล้วท่านแม่ไม่มีทางญาติเดียวคุณเล็กได้เลย
0: มันต้องมีสักทางแหละฉันไม่ก็เกิดว่าถ้าเรื่องฟินเถื่อนคลี่คลายนะท่านหญิงกัลยาเนี่ยก็ต้องเข้าใจคนเล็กมากขึ้นฉันว่าไอ้สองคนนั้นเนี่ยมันตั้งใจซัดทอดแกจริงๆนะแกแน่ใจนะเว้ยว่าแกไม่เคยเห็นหน้าสองคนนั้น
1: ใช่ฉันมั่นใจแล้วฉันก็อยากรู้เหมือนกันว่าใครเป็นคนสั่งพวกมันมา
0: เฮ้ยจะไปไหนเนี่ย
1: ก็ไปคุยกับสองคนนั้นไงฉันจะไปคาดคันพวกมันถามพวกมันว่าใครเป็นคนสั่งให้พวกมันมาใส่ร้ายฉัน
0: นี่ครับฉันว่าแกไม่ต้องไปหรอกจะอยู่ขี้คลายปัญหาเมียกับแม่กันที่นี่ก่อนดีกว่าไอ้สองคนนั้นเนี่ยยังไงมันก็อยู่ในคุกพรุ่งนี้แกค่อยไปขอพบมันยังไงมันก็ไม่ได้หนีแกไปไหนหรอก
2: ไม่มีใครทำเรื่องสกปรกแบบนั้นแ

0: หจริงๆนะวัดจู่ๆเข้ามาตบหน้าเราแบบนั้นอ่ะ
1: ก็เราไปจับลูกชายเขามาดีเล็กคนเป็นแม่ไงก็เดือดร้อนใจนี่แม่ทุกคนย่อมปกป้องลูกเสมอไหนขอดูหน้าเล็กหน่อยสิเจ็บตรงไหนหรือเปล่า
0: เสียดายจริงๆเลยอ่ะเราพลาดท่าจนอีตาท่านชายนั้นหลุดไปได้อีกแล้วอ่ะ
1: แต่ถ้าเราคิดดูดีๆนะเล็กอาจจะมีคนจงใจปั่นหัวพวกเราก็ได้นะก็กระดาษที่เด็กคนนั้นเอามาให้เราไง
0: ที่วัดพูดก็น่าคิดนะพอเรามาคิดดูแล้วไอ้สองคนที่เราจับมาได้ก็ดูจับง่ายเกินไปส่วนคนอื่นเนี่ยก็ดูหนีง่ายมากอะเหมือนมันเตรียมทางหนีทีไล่ไปแล้วอย่างนั้นอะ
1: นั่นแสดงว่าต้องมีคนหลอกพวกเราไปที่นั่นจริงๆแล้วไอ้สองคนนั้นที่เราจับมาได้อะนายอํากับนายชัยก็จงใจซัดทอดท่านชายโดยที่ไม่รู้จักท่านชายเลยด้วยซ้ำ
0: นี่วัดคิดว่าอีตาท่านชายนั้นไม่ใช่หัวหน้าขบวนการค้าฝิ่นเถื่อนหรอทั้งที่ฝิ่นกระจายไปทั่วพระนครก็มาจากรถไม้ปางนรางกูลนะ
1: มันไม่ใช่อย่างนั้นนะเล็กเราแค่คิดว่าต่อไปเนี้ยเราจะบุ่มบามวิ่งตามท่านชายแบบนั้นไม่ได้ต่อไปแล้วเราต้องสืบหาที่มาของแหล่งข่าวหาหลักฐานมากกว่านี้ไม่งั้นท่านชายก็จะหนีไม่ได้อีกแล้วเราก็ปิดคดีนี้ไม่ได้สักที

0: องคนนั้นมันโง่จริงๆแค่ไปชี้ตัวให้ชายทัศน์มันยังทำไม่ได้เลยชายทัศน์ถูกจับเหรอ
1: ใช่ค่ะพี่ชายทัศน์ถูกจับเพราะว่ามีคนซัดทอดว่าพี่ชายทัศน์เป็นหัวหน้าค้าฝิ่นเถื่อนทางเรือนี่คุณลุงไม่ทราบเรื่องเลยเหรอคะ
0: ลุงไม่รู้เรื่องเลยแล้วนี่ชายทัศน์เป็นยังไงบ้าง
1: หลักฐานไม่มากพอค่ะตอนนี้พี่ชายทัศน์ถูกปล่อยตัวออกมาแล้วแต่ท่านป้าน่ะสิคะโกรธมากเลยค่ะที่มีเรื่องเสื่อมเสียไปถึงราชสกุลนรังกูลแบบนี้แล้วถ้าคุณป้าทราบเรื่องว่าขวัญร่วมมือกับคุณลุงท่านป้าต้องพานเกียรติขวัญไปด้วยแน่เลยค่ะ
0: ยิ่งขวัญไม่ต้องกังวลไปหรอกนะถ้าหากว่าชายทัศน์ยอมร่วมมือกับเราเนี่ยท่านหญิงกัลยาเนี่ยก็คงขัดใจอะไรลูกชายไม่ได้ลุงถึงอยากให้หญิงขวัญเนี่ยมาช่วยงานลุงให้สำเร็จเร็วๆยังไงล่ะ

0: ฉันละเห็นใจแทนแกจริงเลยว่ะปัญหาชุลมุนชุลเกไปหมดเลยอ่ะฉันน่ะอยากรู้นะว่าใครที่มันเป็นคนต้นคิดวะให้สองคนนั้นมาสายร้ายแก
1: พรุ่งนี้ก็รู้ฉันจะเค้นไอ้สองคนนั้นจนกว่ามันจะบอก
0: ถ้าอย่างนั้นเนี่ยพรุ่งนี้เจอกันนะวันนี้ฉันขอกลับก่อนว่ะไม่ไหวแล้วขอไปหายาดมมาดมหน่อยฉันเวียนหัวแทนแกจริงไปแล้วเพื่อน

0: วันนี้หญิงขวัญกลับไปก่อนนะทำใจให้สบายๆไม่ต้องกังวลอะไรทั้งนั้นเราจำเอาไว้อย่างนะไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นลุงจะไม่มีวันทิ้งหญิงขวัญไปไหนอย่างแน่นอน
1: ค่ะถ้าอย่างนั้นขวัญลากลับก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: ไอ้พัดมึงไปหาทางเก็บไอ้อัมกับไอ้ชัยซะพ่อนอกจากมันจะทำตามแผนไม่สำเร็จแล้วเนี่ยถ้าหากมันสองคนยังมีชีวิตอยู่นางนารีรัตน์กับไอ้ชายทัศน์มันต้องตามไปเค้นความจริงไม่เลิกแน่แล้วคนโง่ๆอย่างพวกมันสองคนเนี่ยมันจะต้องปากสว่างเอาเรื่องร้อนมาให้กูไป
2: พบนาย

คะเข้ามาทำไมห้องนี้เพคะ

พคะสีรู้แล้วเพคะเดี๋ยวสีจัดการให้เลยเพคะแป๊บเดียวค่ะ

0: ฉันต้องขอโทษเธอแทนท่านแม่ฉันด้วยนะนวริละ
1: คุณจะขอโทษฉันทำไมคุณไม่ใช่คนตบหน้าฉันซะหน่อยและถ้างานนี้จะมีคน

0: ขอโทษฉันละก็หล่อนสายหัวออกจากวังนี้ไปคืนนี้เลยฉันไม่ต้องการให้หล่อนอยู่ที่นี่อีกต่อไป
1: ใจเย็นก่อนสิครับแม่
0: แม่ใจเย็นไม่ไหวแล้วชายเมียดีๆที่ไหนอ่ะเขาคิดจะจับหัวตัวเองเข้าคุกเข้าตารางผู้หญิงแบบนี้ผมเรียกว่าการละกินเอง
1: ท่านแม่

อย่าไปนะฮะนรีรัตน์อย่าไปนะฮะ

0: ิดว่าอีตาท่านชายนั้นไม่ใช่หัวหน้าขบวนการค้าฝิ่นเถื่อนหรอทั้งๆที่ฝิ่นกระจายไปทั่วพระนครก็มาจากรถไม้ปางนรังกูลนะ
1: มันไม่ใช่อย่างนั้นนะเล็กเราแค่คิดว่าต่อไปเนี้ยเราจะปุ่มบางวิ่งตามท่านชายแบบนั้นไม่ได้ต่อไปแล้วเราต้องสืบหาที่มาของแหล่งข่าวหาหลักฐานมากกว่านี้ไม่งั้นท่านชายก็จะหนีไปได้อีกแล้วเราก็ปิดคดีนี้ไม่ได้สักที
0: สมรถนอมช่วยเอากระเป๋าไปเก็บให้ฉันทีสิฉันจะไม่ไปไหนทั้งนั้นเพราะว่าฉันเป็นภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายของท่านชายเพราะฉะนั้นแล้วไม่มีใครหน้าไหนไล่ฉันไปจากวังได้

0: ท่านแม่ครับ
1: หญิงเพคะ
0: ท่านแม่ครับ
2: ขอบใจมากชาวเทยวันนี้มันเกิดอะไรขึ้นตะหนอมท่านหญิงกัลยาถึงได้โกรธคุณเล็กถึงขั้นไล่ออกจากวังขนาดนั้น
0: ไม่รู
2: ้ถ้าอย่างนี้คุณเล็กจะยังได้เป็นหม่อมอยู่ที่วังนี้ต่อไปใช่ไหม
3: ก็ถามกันอยู่แค่นี้จะรู้ไหมล่ะ
2: อุ้ย
3: เล่นเล่น
2: ไม่ได้เลยชายชาญลูกชายพาชายพาต้องรีบหย่ากับแม่นั่นให้เร็วที่สุดเลยนะแม่จะไม่ทนอีกต่อไปแล้วผู้หญิงอะไรอ่ะจะจับผัวตัวเองเข้าคุกเข้าตารางอ่ะมันบ้าแล้ว
4: คุณเล็กเขาเข้าใจผิดนะครับเขาคิดว่าผมเป็นพวกค้าฟินเถื่อนครับ
2: โอ้ชายชายไม่มีทำเรื่องแบบนั้นแน่นอน
4: แต่ผมจะไม่หย่ากับคุณเล็กหรอกนะครับถ้าผมหย่าคุณเล็กตอนนี้คุณเล็กคงคิดว่าผมพยายามกำจัดเธอให้พ้นตัวเพื่อให้ค้าฟินเถื่อนได้สะดวกเพราะฉะนั้นผมจะรีบหาทางไปสู่ให้เธอได้เห็นว่าผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องพวกค้าฟินเถื่อนครับเพื่อกู้ชื่อเสียงราชสกุลอลังกูของเรามาให้สำเร็จซะก่อนหลังจากนั้นค่อยว่ากันเรื่องหย่าก็ได้ครับ
2: ชายแล้วทำไมชายไม่รีบหย่าให้มันจบๆไปซะก่อนแล้วชายค่อย
4: ไม่ครับผมตั้งใจไว้แล้วครับ

0: ต่อให้รักมากแค่ไหนก็หมดรักได้นะเพคะถ้ารู้ว่าเมียมีชู
1: ้แล้วเราจะต้องทำยังไงให้พี่ชายทัดคิดว่าเยเล็กมีชู้อะ
2: นายอ้ำนายชายบอกอาจารย์ถามมิ้นน่าโดนวาง

0: จะต้องมีคนตายอีกกี่คนพวกคุณนี้จะทำคดีนี้ได้สำเร็จหรือจะต้องให้ผมเปลี่ยนคนดูแลคดีทั้งชุด
1: ฉะนั้นพวกแกสองคนต้องรีบขึ้นไปที่ปางไม้แล้วขนฝิ่นล็อตใหม่จนกว่าฉันจะหาทางจัดการให้อธิชาติได้สำเร็จ

0: เธอไม่เคยจะมีใจให้กับฉันใช่ไหมเธอในสายตาที่ฉันเจอคงมองเห็นฉันเป็นผู้ร้ายแต่ลึกๆในหัวใจเธอจะรู้ไหมว่าใครที่มันแอบคิดกับเธอไปไกลมากแค่ไหน
1: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงทั้งเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
2: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
3: Pechanga Resort Casino is giving away a new, fully electric Mercedes-Benz G-Wagon every Saturday in July. To earn entries, simply play your favorite slots or table game with the Pechanga Rewards Card. Then join us Saturday nights for your chance to be one of more than 170 easy play winners. Or drive home in one of our four iconic G-Wagons. Your summer of winning is here at Pechanga Resort Casino. Visit Pechanga.com for full details.

0: ับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์ออร่าสินค้าคุณภาพ
1: ทาสีฟันอะไรจะดีขนาดนั้นแต่พอได้ใช้โอ้โหปากสะอาดมากสะอาดแบบไม่เคยรู้สึกมาก่อนเลยครับ
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
1: หลอดหนึ่งใช้นานจนลืมคุ้มจริงๆครับ
2: ใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมินต
3: ์กลับบ้าน
4: AIS 3BB Fiber 3เตรียมจักรวาลความบันเทิงให้ทุกคนฟินกว่าบนจอใหญ่ฟินเต็มสปีด1กิกเริ่มต้นเพียง599บาทต่อเดือนฟินติดบ้านถึง30กันยายนนี
5: ้ Want that glass skin? Plump, firm, clear. Wear your skin. Wear your Vaseline.
6: ผิวมองคล้ำไม่กระชับต้องสูตรใหม่ Vaseline Glutathione PDRN ด้วย PDRN ผสานเข้ากับ Glutathione ช่วยฟื้นบำรุงรู้สึกผิวดูโกลใสอิ่มฟูใน7วันลองเลย
7: ในฐานะคนที่มีชีวิตคู่กับคุณพี่รันห่วยใจที่สุดแล้วที่พี่รันเคยบอกว่าอยากจะหย่าฉันก็อยากหย่าเหมือนกัน
8: ซามพลัสพรีเมียมเรียกตัวทนายกาวใจสู้คดีด่วนกับกิจกรรมงัดช็อตฟินสู้คดีขอค้านการหย่า
9: ก็ติดตามร่วมสนุก1แคปถอดสายตาฟ้องรับโพสต์ลงโซเชียลพร้อมเหตุผลติดแฮชแท็กกิจกรรมและเปิดสาธารณะ2แคปโพสต์มาคอมเมนต์ยื่นสำนวนที่3พลัสผู้ชนะ20ท่านรับเลยของขวัญสุด Exclusive จากลิงออมดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่3พลัส
10: ถ้าเขาตามจิกตุนไปใช้งานอีกนะพี่จะบอกเขาเองว่าอย่ามายุ่งกับแฟนผม
11: คงต้องเตรียมยาสลบและผ่าตัดกันเดี๋ยวนี้ผมพาเอง
12: คุณเป็นศัตรู

0: วแพทย์ใช่ไหม
1: เรื่องส่วนตัวของฉันไม่จำเป็นต้องบอกเธอ
2: พี่นี่แหละ
3: ละครฮิตเสาร์อาทิตย์รักกันพันละวันเสาร์อาทิตย์8:45 น
4: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
5: มึงอยากรู้ป่ะไอโอไปไหนมันมีนายกับลูกพี่มึง
6: แล้วเราจะไปไหน
7: ขอประกัน
6: โอบแล้วลูก
8: สวัสดีครับพ
9: ่อแล้วใครขับรถมาให้น่ะ
3: หัวใจคืนนี้ 20:30 น.
4: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
10: บิวจะพาคุณผู้ชมนะคะมาเป็นสถาปนิกกันนั่นเองค่ะ
11: จริงๆเป็นศาสตร์ของ Enclosed Space Inspire จากรูปทรงเอามา Transform
12: Dutch Mill คือบริษัทที่มีผลิตภัณฑ์เครื่องหมายทางเลือกสุขภาพพร้อมตอบโจทย์ทุกความต้องการเราใส่ใจทุกรายละเอียดเพื่อให้คนไทยใส่ใจตัวเองไปด้วยกันเริ่มต้นง่ายๆที่เชลล์ Dutch Mill
13: อย่ากุมมือใครเจอความรักไม่มี
14: สิ่งกำลังจัดของถวายสังฆทานพรุ่งนี้นะคะ
15: พี่จะรีบกลับไปให้ทันนะว่าแต่กิ่งอ่ะนัดชัดเธอหรือยัง
14: ปกติไปถวายสังฆทานก็นัดกันไม่เกิน9โมงนะคะชัดเขารู้เวลากิ่งไม่อยากไปกวนเขานะคะพี่กฤต
15: พี่โทรให้ไหม
14: บางทีกิ่งก็อยากจะวัดใจเขาเหมือนกันนะคะ
15: พี่เข้าใจจ้ะ
14: แล้วคุณแม่เรียกพี่กฤตขึ้นไปด่วนเนี่ยมีอะไรล่ะคะ
16: ตะกฤต
15: ท่านมาแล้วพี่โทรกลับนะ
14: ชัดคะวันเสาร์นี้ว่างไหมคะกิ่งอยากจะชวนไปทำธุระหน่อยนะคะ
17: ว่างว่างงั้นเดี๋ยวผมรีบไปเคลียร์งานก่อนเลย
14: พี่กฤตคะพี่กฤตว่าชัดเขาจำได้ไหมคะวันเสาร์นี้คืออะไร
15: วันเกิดคนสำคัญชัดต้องจำได้แล้วล่ะรอของขวัญได้เลยนะ
14: ชัดต้องจำได้สิชัดต้องจำได้
16: แล้วยายกิ่งกับตาชัดล่ะมีวี่แววบ้างหรือยัง
15: บริษัทมันยังไม่นิ่งนะครับแม่ผมคิดว่าย
16: ายกิ่งคงไม่กล้าแตะตาชัดใช่ไหมไม่รู้จะเกรงใจอะไรกันนักหนาก็แค่ผู้ชายคนหนึ่งถ้าฉันรอให้ยายกิ่งเอาชนะใจตาชัดกว่าเรือจะล่มในหนองฉันคงแก่ตายซะก่อนฉันรอมา20 ปีแล้วจะไม่รออีกต่อไปเปิดดู

0: รายชื่อผู้ถือหุ้นของวิศลักษณ์วันนี้เราต้องใช้ประโยชน์จากมันจริงหรือเปล่าที่จะมีการแต่งตั้ง MD คนใหม
1: ่ครับคนเก่าที่มาจากข้างนอกเนี่ยเขาหมดวาระตามสัญญาผมอยากให้คนในครอบครัวเนี่ยไปดูแลตำแหน่งนี้ผมอยากได้คนรุ่นใหม่ที่จะนำพาบริษัทไปให้ทันยุคสมัยคุณท่านช่วยไปคุยกับเจ้าชัดมันด้วยเพราะไม่อย่างนั้นตำแหน่งนี้อาจจะต้องตกเป็นของ
2: แต่ตำแหน่งนี้มันคงเป็นของชัดไม่ใช่หรอครับ
0: แต่บริษัทนี้เกิดขึ้นได้เพราะคุณชาญวิทย์ก็มีส่วนสามีฉันทุ่มเทให้กับบริษัทนี้ไม่น้อยไปกว่าเธอเกิงแต่พอเขาตายมันกลับได้บริหารควบคุมทุกอย่าง
2: เพราะว่าคุณลุงเขามีความสามารถในการบริหารนะครับคุณแม
0: ่แต่มันไม่ยุติธรรมที่พวกมันได้มีอำนาจได้มีสิทธิ์สิ่งที่สามีฉันสร้างพวกมันฉกฉวยเอาไปเกียรติบารมีเป็นของพวกมันหมดส่วนฉันได้แค่เงินปันผลจากจำนวนหุ้นเพียงน้อยนิดแกต้องทวงคืนมาให้ฉัน
2: คุณแม่จะให้ผม
0: เอาอำนาจที่ฉันควรมีกลับคืนมา

0: ทีคุณจ้องฉันขนาดนี้ฉันคิดงานไม่ออกนะคะ
1: ยังไงงานเธอก็ต้องเสร็จคืนนี
0: ้นี่คุณเจ้านายค่ะเพื่อความคิดที่สร้างสรรค์เนี่ยคุณควรจะมีพื้นที่ให้ฉันบ้างให้ลูกน้องคนนี้บ้างบอกแล้วไงว่ายืนจ้องขนาดนี้ฉันคิดงานไม่ออก

0: ถ้ารู้ที่นี่เป็นบริษัทของฉันใช่ไหมถึงสมัครงานเข้ามาทำไมคิดจะเอาชนะฉันเพื่อจะทำให้แม่ได้รับการยอมรับอย่างนั้นเธอคิดผิดนะ
1: ฉันไม่ได้ต้องการการยอมรับค่ะแต่ฉันอยากให้คุณเห็นว่าไม่ใช่ทุกคนบนโลกเนี้ยที่มองว่าบ้านคุณเป็นแบงค์ชาติแล้วเงินที่บ้านคุณมีเนี่ยก็ไม่ได้ทำให้คุณสูงขึ้นแต่ว่าคุณกับฉันเนี่ยเรามีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่ากัน
0: พิสูจน์คุณค่าลบคำสบประมาทฟังดูมันก็สวยงามสวยหรูดีนะเธอคงไม่ได้อยากจะได้เงินใช่ไหมเธอคงอยากได้อย่างอื่นที่มันเหนือกว่านั้น
1: คุณชัด
0: เราปล่อยไว้นานไม่ดีพรุ่งนี้6โมงเช้าฉันจะต้องได้เห็นงานที่จะไปพรีเซนต์ผู้ชมเข้าใจไหมเนี่ย
1: ค่ะ

0: คุณชัดจะกลับมาบ่ายนี้ค่ะคุณท่านคะถ้าคุณชัดยอมรับตำแหน่ง MD สิอยากช่วยงานคุณชัดนะคะช่วยเป็นหูเป็นตาให้คุณท่านเป็นผู้ช่วย
1: หน้าที่นั้นมันควรจะเป็นของกิ่งการอีกหน่อยเขาสองคนแต่งงานกันก็ต้องช่วยกันดูแล
0: ถ้าคุณท่านคิดจะดองกับทางนู้นแล้วทำไมคุณท่านต้องเดือดร้อนที่คุณกิตนัยมารับตำแหน่งล่ะคะ
1: คุมภรรยามันง่ายกว่าคุมพี่ของภรรยาต่อให้มีความเกรงใจมากแค่ไหนเราก็ต้องคุมทุกอย่างไว้ในมือและสำหรับหล่อนต่อให้พยายามที่จะโชว์ความสามารถมากแค่ไหนไอ้เถเกิงมันก็ไม่มีวันมองเพราะมันเลือกของมันแล้วแม่นั่นคิดจะทำอะไร

0: ที่จะสร้างคะแนนนะคะสีจะทำให้มันได้สมใจ
1: ถ้าอันไหนพอซ่อมได้ก็ซ่อมใช้ไปก่อน
2: ได้ครับ

0: 情
1: ชัดวันนี้เรามีนัดทำบุญกับหลวงพ่อนะคะชัดสัญญาเก่งไว้แล้วนะคะ
2: วันนี้คงไม่ได้ครับคือผมติดธุระเดี๋ยวไว้วันหลังดีกว่านะ
1: แต่วันนี้เป็นวันพิเศษนะคะชัด
2: พิเศษยังไงทำไมต้องวันนี
1: ้นี่ชัดไม่รู้จริงๆหรอคะว่าวันนี้วันอะไร
2: ตอนนี้ผมกำลังติดธุระอยู่เดี๋ยวเราไว้คุยกันอีกทีได้ไหมนะโอเคครับ

0: ภิวาทนสีลิสนิจังพุทธาปัจจายิโนจัตตาโรธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพระลังแข็งแรงมีความสุขเจริญด้วยสติและปัญญานะโยม
1: สาธุกิ่งอุทิศส่วนกุศลให้คุณแม่ด้วยนะคะหวังว่าคุณแม่คงจะมีความสุขอยู่บนสวรรค
0: ์เห็นโยมวันนี้อาตมาก็หมดห่วง
1: คุณหญิงท่านดีกับกิ่งมากค่ะท่านทำตามสัญญาทุกอย่างตั้งแต่วันที่ท่านรับกิ่งไป
0: ผู้ที่ซาบซึ้งในคุณที่ผู้อื่นกระทำแก่ตนผู้นั้นย่อมเป็นผู้เปิดรับไม่ยึดเอาตัวเองเป็นเครื่องตัดสินความดีของคนอื่นรู้จักใช้ความดีตัดสินความดีเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเราก็จะเลือกรับเอาคุณลักษณะที่ดีมาใส่ตัวเราเพื่อกระทำความดีเป็นแบบอย่างเหมือนเขา
1: ฉลาดรู้ฉลาดรับฉลาดแสดงออกใช่ไหมคะ ที่กิ่งมีวันนี้ได้เป็นเพราะความเมตตาของคุณหญิงค่ะกิ่งจะไม่มีวันลืมบุญคุณของท่านแล้วจะทำให้ดีที่สุดเพื่อที่จะตอบแทนบุญคุณท่านค่ะ
0: ดีแล้วล่ะโยมได้ข่าวพี่ของโยมบ้างไหมอ๋อ
1: เรื่องพี่ลิกาเก่งยังไม่ล้มเลิกความตั้งใจนะคะเก่งรู้ค่ะถึงเก่งกับพี่ลิกาไม่ได้เกิดท้องเดียวกันแต่เราก็คือพี่น้องกันเก่งสัญญานะคะว่าเก่งจะพยายามหาพี่ลิกาให้เจอค่ะงั้นเก่งขอตัวนะคะ
0: ตามสบายโยม
2: ขนมจีนจานละ25บาทบอกว่าแพงเหรอนี่น้ำยาปลาช่อนนะโว้ยไม่ใช่ปลาซิวปลาสร้อย
3: สิ่งนั้นทำไมเนี่ยฮะ
2: ก็เพราะมีลูกค้าหมาหมาอย่างนี้ไงกูถึงต้องปากหมาน่ะพูดเป็นภาษาคนไม่ได
3: ้สักวันเดี๋ยวก็เจ๊งยาย
2: โอ้ยเจ๊งเหรอ
3: โอ้ยแอบโอ้ยไม่อยู่แล้วยายโอ้ย
4: ยังปากว่ามือถึงเหมือนเดิมนะจ๊ะนา
5: อ่ะนาฬิกาก
4: ันนิกาจ๊ะนา
2: เออกันนิกาก็กันนิกาด้วยกว่าได้ดิบได้ดีแล้วจะสบายแล้วยังมีปัญหาอยู่อีกเหรอวะ
4: คุณตะเกิงเขาดีกับฉันกับยายโยมากนะจ๊ะนาแต่คนในบ้านนั้นสิ
2: หม่อมยายของลูกเลี้ยงเองใช่ไหม
4: ที่ฉันก้าวพลาดเนี่ยมันเป็นความผิดมากเลยเหรอนะทำไมคนในบ้านนั้นก็ถึงได้เหยียบย่ำรังเกียจรังงอนฉันได้ถึงขนาดนี้ตอนนี้ฉันระแวงไปหมดไม่รู้จะพูดคุยกับใครได้บ้างถ้าฉันพลาดเนี่ยฉันคงแย
1: ่คุณกันใช่ไหมคะ
6: มารยาทอาจจะเป็นสิ่งที่คุณไม่เคยเรียนรู้แต่อย่างน้อยที่สุดสามัญสำนึกมันน่าจะ

0: อนแล้วย้อนดูตนหลากหลายแง่มุมชีวิตให้เรียนรู้ในละครสะท้อนชีวิตเต็มอิ่มด้วยเสียงบรรยายภาพและคำบรรยายแทนเสียง
1: และนี่เธอจำดงหรือว่าจำไหนกันแน
0: ่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 1:40 นาทีเสาร์อาทิตย์เวลา 1:35 นาที
2: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
3: ที่สุดของปรากฏการณ์ภาพยนตร์ไทยความสยองของเสียงเรียกแห่งความหลอนที่ได้ใจคนมาแล้วทั่วประเทศพี่หยดจักรวาลหนังไตรภาค 2,000 ล้านบาทปีนี้กลับมาอีกครั้งกับการเจอกันครั้งแรกของยักษ์เล็กจ่าประพันธ์สู่เรื่องราวผจญภัยครั้งใหม่ที่ต้องสู้ผีร้ายในกายสัตว์สุดมันโหดสยองประเดิมที่หยดสมิงเขาขวาง30กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร
4: ์แกงส้มพริกนกปลากับผม
5: รสจัดถึงเครื่อง
1: จัดจ้านมากมาก
5: รสบ้านๆ
6: พอดีเลยนะสำหรับเรานะ
5: เนี่ยระหว่างที่หนูพูดเนี่ยน้ำลายแตกคนลิ้นแบบโจ๊ะแจ๊ะโจ๊ะแจ๊ะ
7: ครัวคุณไป
8: พวกเองเป็นอะไรกันคนหนึ่งไฟรักเผาไหม้อีกคนรักเล่นเกินไฟ
9: รือออกภาษีปาดจะมีใจรักกับผู้มีเจ้าของเสียแล้วก็มีรู
10: ้ดวงพี่สีมีได้พินาศเพราะการเมืองแต่จะเจ็บเพราะความรัก
11: ไปแอบรักใครเข้าแล้วสิท่า
12: อเจ้าอยากรู้ด้วยเช่นนั้นอเจ้าลงไปส่องคันช่องดูทีหรือแล้วอเจ้าจะได้คำตอบ

0: ินมาทางนี้ค่ะจะพามากินกับซีฟู้ดอร่อยๆจากร้านดังเมืองระยองค่ะ
1: และถ้าสายเที่ยวนะคะตามมาเลยค่ะจะพาไปงานผ้าไทยนะคะจะพาไปกินกะละแมแล้วก็นี่ค่ะจะไปสวนมะพร้าวอุ๊ยหนูว่าใบเตยอ่ะผู้หญิงยกกำลังแจ๋วพุธนี
2: ้ 8:25 นาที
3: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
4: ในฐานะคนที่มีชีวิตคู่กับคุณพี่รันห่วยใจที่สุดแล้วที่พี่รันเคยบอกว่าอยากจะหย่าฉันก็อยากหย่าเหมือนกัน
5: สามพลัสพรีเมียมเรียกตัวทนายกาวใจสู้คดีด่วนกับกิจกรรมงัดช็อตฟินสู้คดีขอค้านการหย่ากติการ่วมสนุก1แคปถอดสายตาฟ้องรักโพสต์ลงโซเชียลพร้อมเหตุผลติดแฮชแท็กกิจกรรมและเปิดสาธารณะ2แคปโพสต์มาคอมเมนต์ยื่นสำนวนที่3พลัสผู้ชนะ20ท่านรับเลยของขวัญสุดเอ็กซ์คลูซีฟจากลิงออมดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่3พลัส
6: ไปท่องบุญกับคุณปรางรัตน์ณเกาะไต้หวันกันนะคะพร้อมฟังธรรมะจากเจ้าอาวาสวัดลาดปลาเขาตบท้ายด้วยแผ่เมตตาอุทิศบุญกุศลหลังการสวดมนต์ไหว้พระในรายการระเบียงบุญค่ะเช้าวันอาทิตย์นี
7: ้เรียวปากเสาร์นี้เต๋อจอยบุกย่านงามบุงวานเช็คอินร้านไก่ทอดเจ้าดังจากอเมริกาต่อกับชาบูชาบูสุดพรีเมียมปิดท้ายกินก๋วยเตี๋ยวเตาถ่านแบบดั้งเดิมบอกเลยเด็ดตะเกิน
8: ดิวจะพาคุณผู้ชมนะคะมาเป็นสถาปนิกกันนั่นเองค่ะ
9: จริงๆเป็นศาสตร์ของ Enclosed Space Inspired จากรูปทรงเอามา Transform
10: ลึกสภาพัฒน์เปิดตัวเลข GDP ครึ่งปีแรกแรงหนุนลุ้นเศรษฐกิจไทยปีนี้โตถึงร้อยละ 2.5 มาร่วมถอดรหัสและเคาะกลยุทธ์ไปด้วยกันกับรองศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์พลวิชัยและดร.วีรินทิราณทองบ่อจรัสพฤหัสบดี27สิงหาคม 17:30 ในแก้เกมเศรษฐกิจ
11: จริงการออกกำลังกายในวัยสูงวัยเนี่ยค่อนข้างสำคัญมากเลยครับแต่ว่าโดยรวมถ้าเป็นโรคอื่นๆอย่างเช่นเบาหวานความดันไขมันพวกนี้ออกกำลังกายเนี่ยได้ประโยชน์ยังไงก็มีแต่ประโยชน์แน่นอน
12: เรายังอยู่ที่เมืองไครสต์เชิร์ชนิวซีแลนด์นะครับและแน่นอนครับมานิวซีแลนด์เนี่ยก็ต้องทานเนื้อวัวดำอังกัสครับซึ่งจะมีรสชาติเข้มข้นมาก
13: คนอยู่ที่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์หลายคนอาจจะไม่รู้นะคะแต่ที่นี่เนี่ย

0: คือตำหนักพระแม่กวนอิมค่ะซึ่งสวยงามแล้วก็อลังการมากๆเลยค่ะกางเกง400บาทซื้อมาเนี่ยใส่13ปีเลย
1: จริงเป็นโอท็อปผ้านี่คือแบบเอามาประติดประต่อกันค่ะสามารถใส่ได้นานโดยที่ไม่ดูเอาเด็ก
2: คุณหอมก็ประหยัดเหมือนกันนะ
0: ขี้เกียจคิดว่าออกจากบ้านต้องแต่งตัวยังไงฉันก็เลยใส่ชุดคลุมอาบน้ำมาทำงานทุ

0: แกมาหาอะไรเอาละฉันจะให้แกคิดดีๆก่อนที่จะตอบ
1: แกดูนี
0: ่แหกตาดูสิจำได้ใช่ไหมว่าใครดูแกมันไม่ใช่พวกค้ามนุษย์แต่แกมันฆาตกรแกฆ่าคนแล้วจับโยนทะเลคลิปนี้เนี่ยนะถ้าเกิดว่าตำรวจได้ไปแกรู้ไหมติดคุกอย่างน้อยๆเนี่ยมี20ปีแล้วก่อนที่แกจะติดคุกเนี่ยแกอยากให้ดานิกาเห็นก่อนใช่ไหมว่าแกเคยทำอะไรมาก่อนบ้างฮะแกอยากให้ดานิกาเห็นใช่ไหม
2: อย่าให้นิก้ารู้อย่า

0: ังคับให้ฉันเซ็นเอกสารอะไร
1: เมียรักมอบกรรมสิทธิ์ทุกอย่างให้ผัวเป็นเจ้าของไปหมดแล้ว
0: โกงฉัน
2: กลับบ้าน AS 3 BB Fiber 3เตรียมจักรวาลความบันเทิงให้ทุกคนฟินกว่าบนจอใหญ่ฟินเต็มสปีด1กิกเริ่มต้นเพียง599บาทต่อเดือนฟินติดบ้านถึง30กันยายนนี
3: ้เช็คความเข้ากันได้ของรสนิยมทางเพลง
4: เลิกแล้วค่ะหนูเลิกกับเขาแล้ว
3: คน Spotify เขารู้กัน
4: หนูเลิกกับเขาแล้ว
5: นมแม่ช่วยลดภูมิแพ
6: ้เพราะนมแม่มีสารต่างๆที่นมอื่นไม่มี
7: พี่ก็เป็นภูมิแพ้ดื่มนมแม่ได้ไหม
8: ไม่ทันแล้วค่ะ
6: ต้องกินตั้งแต่เกิด
5: แนะนำให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่ม
9: มึงอยากรู้ป่ะไอ้โอไปไหนมันมีนายกับลูกพี่มึง
10: แล้วเราจะไปไหน
11: ขอบคุณแก
12: โอบแล้วลูก
13: สวัสดีครับพ
14: ่อแล้วใครขับรถมาให้น่ะ
15: สองหัวใจคืนนี้ 20:30 น.
16: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
17: ถ้าคุณฝันอยากลดหนี้จัดให้ค่ะเปลี่ยนบ้านเป็นเงินก้อนสินเชื่อกรุงไทยบ้านแลกเงินดอกเบี้ยต่ำวงเงินสูงก้าวไปถึงฝันบ้านช่วยให้ยิ้มได้สมัครเลยที่กรุงไทยทุกสาขา
18: แกเลย
19: ทิวลี่อร่อยเฟอร์ทุกเว
20: ทิวลี่
21: ทิวลี่ทุกเวอร่อยเฟอร์
22: ลองเลย
23: ฟันผุเยอะเลย
24: บีบยาสีฟันยังไงคะเนี่ย
25: มีนิดเดียว
26: ผู้ใหญ่ต้องบีบเต็มแปลงบีบน้อยไปอาจไม่ทั่วถึง
27: ต้องบีบเต็มแปลง
28: เพื่อโฟลายที่มากกว่าด้วยโฟเกต
29: คุ้มเขาทอดยาวสุดตาแห่งฟ้า
30: สนับสนุนโดย M150 Hilux Travel
31: อาการของแม่ดีขึ้นเรื่อยๆเลย
32: แต่จะดีกว่านี้ถ้าให้ผมดูแลคุณกับแม่คุณ
31: แค่นี้ฉันก็เกรงใจคุณจะแย่อยู่แล้ว
32: คำว่าเกรงใจเนี่ยใช้กับคนรู้จักแต่คุณกับผมเราไม่ได้เป็นแค่คนรู้จักกันนะครับ
31: คิดเข้าข้างตัวเองตลอด

0: อยากจะไปบ้านคุณ
1: ไปนะครับไปทั้งคุณทั้งแม่รวงข้าวดาวลูกไก่แล้วก็ป้าวงเดือนด้วยไปให้หมดเลยผมจะดูแลทุกคนเอง
0: โอ้โหหล่อแล้วก็รวยเกินไปแล้ว
1: ก็ผมอยากต้อนรับคุณครอบครัวคุณเพื่อนคุณดวงดาวของผม
2: ผมขอร้องอย่าบอกนิก้า
3: ไม่อายหรือว่ากลัวผู้หญิงไม่รักถ้าแกอยากเป็นลูกเขยฉันเคยบอกแกแล้วใช่ไหมว่าฉันจะสนับสนุนแกเต็มที่ขอฉันอย่างเดียวอย่าหักหลังฉันเพราะดานิก้า
2: คนนิก้าไม่เกี่ยว
3: เกี่ยวสิเราจะเป็นคนในครอบครัวเดียวกันแล้วจะไม่เกี่ยวได้ยังไงวะ
2: วันนี้ผมจะทำให้คุณทุกอย่างทุกเรื่อง
3: ดีดีมากฉันอยากได้ลูกเขยฉลาดแบบแกเนี่ยเพราะฉะนั้นฉันจะรีบไปสนับสนุนความฝันของแกให้ไปถึงปลายทางให้เร็วที่สุดและสำหรับฉันจะไปกล่อมแม่ลูกคู่นั้นให้แก

0: ดูท่าทางหายดีมีความสุขรอรับลูกเขยเลยนะ
1: ออกไป
0: จะไล่ฉันออกไปไหนผัวเมียอยู่ในห้องเดียวกันแบบนี้ไม่เห็นแปลกตรงไหนเลยคิดจะยกสมบัติทุกอย่างให้กับลูกสาวคนเดียวฉันไม่ยอมแกง่ายๆหรอกนะคุณเมียสุดที่รัก
1: แกบังคับให้ฉันเซ็นเอกสารอะไร
0: ก็เมียรักมอบกรรมสิทธิ์ทุกอย่างให้ผัวเป็นเจ้าของไปหมดแล้วบ้านที่ดินรถบริษัทอสังหาทุกอย่างแม้กระทั่งเงินทุกบาทในบัญชี
1: ไอ้สารเลวเลี้ยงไม่เชื่องแกโกงฉัน
0: ตบอีกไหมตบสิถ้าอยากตบตบเลยฉันจะได้ลงโทษแกสักทีเดียว
1: แกหม่อมยาฉันแกบังคับให้ฉันเซ็นขี้โกง
0: แล้วไงฉันโกงแล้วแกจะทำอะไรฉันได้จะโลภไปแจ้งตำรวจเหรอฉันช่วยโทรให้ไหม
1: ไม่มีใครเขาเชื่อแกหรอกว่าฉันจะยกทุกอย่างให้แก
0: ทำไมเขาจะไม่เชื่อนี่แกแหกตาดูสิมันลายเซ็นของแกชัดๆและไม่มีทางที่ใครจะมารู้ได้ว่าฉันจับมือแกเซ็นฉันจะให้ฉบับก๊อปปี้นี้ไว้เอาไว้ให้แกกับลูกสาวเนี่ยดูแล้วดูอีกดูแล้วดูอีกดูแล้วจำใส่กระโหลกตัวเองเอาไว้ว่าพวกแกน่ะอยู่ในสภาพไหนแล้วถ้าจะล้นหาที่ก็เอาเลยให้ลูกสาวของแกมาช่วยพิสูจน์ก็ได้หรือจะให้มันพาผู้ชายของมันมาช่วยพิสูจน์ก็ได้ฉันจะได้พามันลงหลุมเดียวกันซะเลย
2: คุณนิก้าครับเซคลินกำลังไปหาคุณที่บ้าน
3: สกายเซคลินมันกำลังไปหาแม่

0: ลัวว่าจะโชว์โง่ให้ลูกสาวเห็นกันหรอกฉันยังมีอีกเยอะถ้าแกรักและห่วงลูกหุบปากของแกให้สนิทแล้วทำทุกอย่างตามที่ฉันสั่ง
1: แกสั่งฉันไม่ได
0: ้ก็ลองดูสิตอนนี้แกก็เท่ากับเหลือแค่ชีวิตมันอยู่ที่แกเท่านั้นแหละว่าอยากจะรักษาเอาไว้หรืออยากจะตายให้พ้นๆไม่อยากเห็นชีวิตตกอับของลูกสาวที่จะต้องวิ่งโลกไปหาผู้ชายรับเลี้ยง
1: แกจะบีบนิก้าไม่ได้นะ
0: ทำไมถึงจะไม่ได้ฮะฉันจะบอกแกให้นะฉันรอเวลาที่จะเล่นงานลูกสาวจอมจองหองของแกมานานแล้วทั้งแกทั้งลูกของแกฉันจะไล่ออกไปจากที่นี่แล้วถ้าโผล่หัวไปที่รีสอร์ทเมื่อไหร่ฉันจะให้ยามจับแกสองแม่ลูกโยนออกไปที่กลางถนนชีวิตอันสุขสบายของแกก็จะหายวับไปทันที
1: แกหนีกฎหมายไปไม่ได้หรอก
0: ฉันจะหนีทำไมฮะทำไมฉันต้องหนีนี่มันก็ไม่สนุกอ่ะสิฉันจะบอกให้นะถ้าจะให้มันตื่นเต้นเร้าใจสุดๆไปเลยเนี่ยผู้หญิงคนต่อไปที่ฉันจะขายคือลูกสาวของแก
1: จะทำอะไรลูกสาวฉันนะ
0: ฉันทำแน่ส่วนแกถ้าคิดจะแจ้งตำรวจหรือทนายความมาเล่นงานฉันแล้วก็ฉันรับรองได้เลยนะฉันจะให้แกได้ลิ้มรสชีวิตเน่าตายขาดซ่องฟังไว้นะเจ้าบ่าวเจ้าสาวด้วยไปจัดการคุยเรื่องงานแต่งงานซะให้เรียบร้อย
2: ดิวอรี่คุกกี้สอดไส้ครีมและแยมอร่อยลงตัวใครๆก็อยากแจม
3: โบทั้งเหม็นทั้งเนอะคุมผมไว้ก่อน
2: ไม่ต้องลองรีจอยสิหอมสดชื่นผสานออยล์คอมเพล็กซ์สารช่วยบำรุง10เท่ารู้สึกช่วยคุมผมชี้ฟูยาวนาน48ชั่วโมงให้ผมเรียบลื่นหอมนานลองรีจอยสเลย
4: เช้านี้อยากกินข้าวต้มอุ่นๆนะ
5: งั้นนี่ข้าวต้มสุขนอสูตรใหม่ทำจากหมู3ส่วนทั้งเอียวเล้งคาตังสันนอกอร่อยง่ายกลมกล่อม
4: ถึงรสหมูเต็มเต็ม
5: เช้าอุ่นๆข้าวต้มสุขนอไม่
6: อ๋อคุณแม่
7: คะ
6: คุณแม่อย่าลืมไปเวทเทรนนิ่งนะเจ้าคะ
7: มีอัดไว้สำรองตอนที่ตัวเองเกษียณเนี่ยแก่ไปจะได้สง่างามไม่ลำบากใคร
8: เรามาเปลี่ยนกันก่อนไหม
9: ใจตรงกันเลย

0: ทางการส่งประหลัดคนหนึ่งมาเพื่อมาปราบพวกเรา
1: ฉันจะไปปล้นบ้านกับนางคาย
2: ดวงกับสลันเราเป็นผัวเมียกันแล้วโดยพฤตินัยความผูกพันทางกายระหว่างดวงแล้วก็สลันไม่มีวันลืม
3: ถ้าเราหยุดทุกอย่างไว้ตอนนี้มันก็น่าจะยังทัน
4: ถ้าอยากไปก็ไปเลยนะเชิญ
5: ประดิวรัตดาจันทร์ถึงศุกร์19นาฬิกา
6: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
7: Head and Shoulders ใหม่เธอมีรังแคหรอ
8: ไม่มี
9: Head and Shoulders ใหม่ช่วยกระจัดรังแคและปกป้องหนังศีรษะนานถึง48ชั่วโมงใช้ Head and Shoulders เป็นประจำช่วยกระจัดรังแค
10: ทั้งแดดทั้งเหงื่อก็ยังหอมสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่แค่ใช้ดาวนี้แค่ลูบผ้าก็หอมช่วยต้านกลิ่นอับปรับกลิ่นเหงื่อลูบหอมลูบหอมนานสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่ดาวนี
11: ้นี่ภูเขาไฟคะทำไงให้เหมือนของจริงนะ
12: ใหม่ Formos Omega Smart Super Go 1 Plus มี DHA 30มิลลิกรัมพร้อม 2FL และกอสยิ่งเรียนรู้ยิ่งได้ค้นพบ
11: ภูเขาไฟลาวา
12: Formos Omega Smart Super Go

0: ือเปล่าครับ
1: บอกเข้าไปสิครับว่าสบายใจมาก
2: แม่เป็นอะไรไหมคะเขาทำอะไรแม่หรือเปล่า
3: ไม่เขาไม่ได้ทำอะไรแม
1: ่เอาละในเมื่อมากันพร้อมหน้าพร้อมตาอย่างนี้ก็ดีละคุณดารารัตน์เมียรักของผมเนี่ยมีเรื่องอยากจะประกาศให้ทุกคนทราบฟังไว้นะเจ้าบ่าวเจ้าสาวด้วยไปจัดการคุยเรื่องงานแต่งงานซะให้เรียบร้อยจะจัดให้หรูหราใหญ่โตยังไงก็ได้หรือวางแผนอยากจะไปฮันนีมูนกี่ประเทศกี่ทวีปนี่เอาเลยตามสบายพ่อและแม่ของเจ้าสาวอนุญาตอย่างเป็นทางการเรียบร้อยทีนี้แกจะทำยังไงก็ได้ละแต่แกระวังนิดเดียวเท่านั้นเองอย่าปล่อยให้เจ้าสาวของแกตกไปเป็นของคนอื่นล่ะเพราะไอ้ตัวนี้เนี่ยนะมันเป็นไอ้ตัวส่วนเกินมันรอที่จะงาบเจ้าสาวของแกอยู่มันทำตัวยิ่งกว่าวิญญาณเล่ร่อนวนเวียนที่จะขอความรักจากผู้หญิงที่เขามีเจ้าของแล้วทั้งๆที่ผู้หญิงคนนั้นไม่ได้เกิดมาเพื่อชีวิตของมันเลย

0: ดหมายความว่าไง
1: ลูกต้องแต่งงานกับคิรี
0: นิก้าไม่แต่งงานกับคิรีค่ะ
1: ต้องแต่ง
2: คุณไม่ต้องกลัวนะครับแล้วไม่ต้องทำตามคำสั่งใครด้วย
1: อย่ายุ่ง
2: ดานิกาไม่ได้รักแกคิรี
1: ออกไปสกายอย่ามาที่นี่แล้วก็อย่ายุ่งกับลูกสาวของฉันอีก
2: ผมไม่เชื่อว่าคุณตัดสินใจเอง
1: ฉันตัดสินใจเองแล้วฉันก็คิดว่าเธอพูดดูเรื่องอย่าให้ฉันต้องไล่ซ้ำซาก
0: สกายอย่าไปนะ
1: ไม่ว่าเธอจะคิดยังไงแต่ฉันเลือกอนาคตให้ลูกฉันแล้วและถ้าเธอยังเป็นลูกผู้ชายก็ต้องรู้จักยอมรับแล้วเคารพการตัดสินใจความเป็นแม่ของฉันด้วยไปได้ละสกายแล้วอย่ามายุ่งกับชีวิตของนิก้าอีก
2: ถ้ามันเป็นความต้องการของดานิกาผมจะไปผมไปเพื่อเปิดโอกาสให้คนเป็นแม่อย่างคุณเนี่ยทบทวนว่าคุณเองต่างหากที่ไม่คนทำลายชีวิตลูกทำลายสายเลือดของตัวเอง

0: สิครินมันบังคับแม่ใช่ไหมคะแม่อย่าไปยอมมันนะอย่าให้มันมาข่มเหงเราน
1: ิก้าฟังแม่นะตอนนี้เราเป็นคนตัวเปล่าไม่มีที่ไม่มีเงินไม่มีแม้กระทั่งบ้านจะซุกหัวนอนไม่มีอะไรเลยตอนนี้ทุกอย่างอยู่ในมือสิครินแม้กระทั่งชีวิตของเราสองคนมันจะสั่งเป็นสั่งตายก็ได้แม่พลาดเองที่แม่ให้ความรักความไว้วางใจมาบังตาแม่ไม่เคยมองในด้านที่เลวที่สุดของมันจนกระทั่งมันจับมือแม่ให้แม่เซ็นยกทุกอย่างให้มันทั้งหมดตอนที่แม่มีสติไม่สมบูรณ์
2: นิก้าแม่ขอโทษนะลูก

0: เราจะซ้อนแผนให้มันตายใจคิดว่าเราไม่มีทางหนีแต่งงานกับคิรีนะลูกยอมแต่งไปก่อนให้มันตายใจคิดว่ามันบีบเราได้แล้วระหว่างที่ลูกแต่งงานหลอกๆกับคิรีแม่จะหาทนายที่เก่งที่สุดให้เข้ามาพิสูจน์ให้เห็นว่ามันจับมือแม่เซ็นเอกสารแล้วก็วางยาแม
1: ่แต่นิก้าไม่อยากแต่งงานกับคิรีนิก้าไม่อยากเป็นหุ่นเชิดไอ้สิครีนะ
0: อดทนหน่อยนะลูกเพื่อรักษาชีวิตของเรารอวันเอาคืนเราจะต้องเอามันเข้าคุกให้ได
2: ้แกจะแต่งงานได้ยังไงดานิกาไม่ได้รักแก
3: แต่ฉันรักคุณนิก้าแค่นั้นก็พอละ
2: แต่แกจะอยู่กับผู้หญิงที่ไม่ได้รักแกเลย
4: มันไม่สำคัญหรอก
3: เพราะฉันทำให้คุณนิก้ารักฉันได
2: ้เลิกหลอกตัวเองได้แล้วคิรี
3: แกต่างหากเลิกหวังเลิกยุ่งกับคุณนิก้าได้แล้วความรักของแกมันจบลงไปแล้วอย่ามาแย่งคนของฉัน
2: ดานิกาเป็นผู้หญิงของฉัน
3: ไม่มีอะไรเป็นของแกแล้วไอ้สกายทุกอย่างที่แกรักมันหลุดมือแกไปหมดแล้วแต่ถ้าแกยังไม่รู้ตัวแกมองหน้าฉันไว้เพราะฉันนี่แหละเป็นเจ้าของทุกอย่างที่แกรัก
5: ไอ้แกว่งไปหาลูก
6: เดี๋ยวเรื่องภัยเอ็งจะไปหาคนไหน
5: สองคนคิดถึงลูกลูกฆ่าสองคนเขารักกันมาก
2: สิ่งที่แกทำมันไม่ใช่ความรักเพราะแกห่วงแต่ความรู้สึกของตัวเอง
3: ฉันไม่สนใจแล้วแกก็เริ่มมาสั่งสอนเริ่มทำตัวเป็นคนดีได้แล้วเห็นแล้วมันทุเรศว่ะ
7: ทุกคนเขาหวังดีกับเธอมากนะคิดดีโดยเฉพาะสกาย
3: หวังดีคุณคิดว่าคนอย่างมันจะหวังดีกับผมเหรอมันทำดีกับคุณเพื่อเหยียบผมให้จมดินให้ผมอยู่ต่ำกว่ามันมันทำให้คุณรักมันมากกว่าผม
7: ไม่ใช่สกายเขาจริงใจเขาดีกับเธอแค่เธอต้องเปิดใจมองบ้าง
3: ถ้ามันดีจริงผมไม่ต้องร้อยให้คุณมาบอกผมหรอกสิ่งที่มันทำอยู่เขาเรียกว่าการตีสองหน้า
7: ถึงตอนนี้ฉันยิ่งมั่นใจว่าสกายเขาดีกว่าเธอทุกอย่างเขาไม่ทำให้ฉันผิดหวังเหมือนที่เธอกำลังทำอยู
3: ่ผมยอมรับว่าผมเลวแต่ผมไม่มีอะไรจะปิดบังคุณอีกแล้วแต่กับมันคุณรู้หรือเปล่าว่าไอ้สกายมันเป็นใครคุณลองถามมันสิถามให้มันตอบต่อหน้าตรงนี้เลยว่ามันเป็นใครและพ่อของมันเป็นใคร

0: นายดูอารมณ์ดีเป็นพิเศษครับวันนี
1: ้แน่นอนวันนี้ฉันสบายใจเป็นบ้าเลยเว้ยไม่มีเกมอะไรที่มันจะสนุกเท่ากับการเอาหัวใจกับเอาความรักของคนมาเป็นเดิมพันอีกแล้ว
2: พูดสิแกกล้าพูดไหมไอ้คนดียอมรับออกมาต่อหน้าผู้หญิงที่บอกว่าเป็นของแกไง
3: ดานิการู้จักพ่อฉัน
2: รู้จักแค่ไหนรู้จักดีเท่าฉันไหม
4: คีรีอย่าลามปามผู้ใหญ
2: ่ผมต้องพูดต่อให้คุณจะเกลียดผมแค่ไหนผมก็ต้องเปิดเผยตัวตอนที่มันปิดบังเราไว
4: ้ไม่ว่าจะพูดยังไงเนี่ยฉันก็ไม่แต่งงานกับเธอหรอกนะ
2: คุณไม่แต่งงานกับผมแต่คุณจะแต่งงานกับมันโดยที่ไม่รู้จักตัวตนมันไม่ได
4: ้สกายคุณมีอะไรจะบอกฉันหรือเปล่า
3: ไม่มี
2: มีแกกล้าพูดไหมว่าพ่อแกไม่ใช่มาเฟียที่แคชเมียร
4: ์สกาย
2: แกกล้าพูดไหมว่าพ่อแกไม่ได้ทำงานผิดกฎหมายและที่แกคอยทำตัวเป็นนักบุญขวางทางคนอื่นฉันถามแกจริงๆนะแกทำเพื่อไถ่บาปพ่อแกหรือแกกลัวว่าความเลวร้ายของแกมันจะโผล่มาจนคนนี้กล้าของเราไม่ได้แกถึงต้องคอยสร้างหน้ากากคนดีปกปิดความชั่วที่พ่อแกทำเอาไว
3: ้ถ้าแกดูถูกพ่อฉันอีกคำเดียวนะ
2: ลูกไม้มันคงหล่นไม่ไกลต้นสินะเลวเหมือนพ
4: ่อที่คีรีพูดจริงไหมสกายตอบฉันมาเดี๋ยวนี้คุณเป็นใครกันแน่

0: ลูกข้าสองคนเขารักกันมากจนไอ้พ่อใจยักษ์ใจมารคนนั้นมันมาพรากลูกไปจากข้าข้าไม่เคยคิดเลย20ปีผ่านไปพี่น้องจะมาเป็นศัตรูกันมาเข็นฆ่ากันเอง
1: ไม่จริงใช่ไหมสกายคุณกับพ่อไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องผิดกฎหมายบอกมาสิบอกว่าคีรีโกหก
2: แกโกหกมาสิพูดมาว่าแกกับพ่อไม่เคยทำงานชั่วๆแล้วปล่อยให้ฉันเลวอยู่คนเดียว
3: ถึงครอบครัวผมจะเป็นยังไงมันก็ไม่เกี่ยวกับความรู้สึกที่ผมมีให้คุณไม่เกี่ยวกับความรักของเรา
1: คุณไม่เถียงว่าคิดีโกหกคุณไม่เถียงที่คิดีบอกว่าพ่อคุณเป็นมาเฟียคุณจะปิดบังฉันไปถึงไหนฉันเคยบอกคุณแล้วใช่ไหมว่าฉันเกลียดคนโกหกที่สุดอ่ะ
3: ผมไม่ได้ตั้งใจปิดบังคุณแต่มันยังไม่ถึงเวลาที่ผมต้องเล่าเพราะว่าผมไม่เคยคิดว่าเรื่องครอบครัวจะแยกเราได
2: ้แกรักครอบครัวแกแต่แกทำลายครอบครัวคนอื่นแกทำลายความรักของฉันกับคุณนิก้าคนเห็นแกตัวแบบแกอ้างความรักไว้ทำลายหัวใจผู้หญิง
1: ไปซะฉันไม่อยากจะเห็นหน้าคุณอีก
3: แต่นิก้า
2: แกไม่ดีหรือไงคุณนิก้าเขาเกลียดคนตีสองหน้าแบบแกถ้าแกยังหลงเหลือความดีอยู่บ้างก็ออกไปจากชีวิตของนิก้าซะ
3: ถึงวันนี้คุณจะเกลียดผมยังไม่ให้อภัยผมแต่ความรักของผมจะเป็นคุณคนเดียว

0: ดีครับ
1: ถ้าเกิดคุณตามมันไปเท่ากับคุณยอมให้มันโกหกให้มันหลอกคุณตลอดชีวิต

0: ไว้นะคิรี
1: เรื่องของเธอกับฉันมันไม่เกี่ยวกับความรัก
2: ถึงคุณจะเกลียดผมแต่ความรักของผมจะทำให้คุณลืมมัน

0: ผมรักคุณผมจะทำทุกอย่างให้คุณไม่ต้องร้องไห้อีก
1: เก็บเงินสกปรกเธอไว้สร้างเปลือกเคลือบตัวเองให้ดูดีคนเดียวอย่ามายุ่งกับชีวิตฉัน
2: มันคงจะขายขี้หน้ามากเลยสินะที่ต้องวิ่งหาเจ้าบ่าวให้ลูก
3: ยังไงพี่รีก็ต้องแต่งงานกับนิก้าอยู่ดีส่วนเธอเตรียมตัวเส้นเลือดในสมองแตกได
2: ้แกตั้งใจแย่งความรักไม่จับ
0: ฉันไม่จำเป็นต้องแย่งเพราะแกไม่เคยชนะฉัน
4: ลูกชายสองคนต้องไม่มีพ่อเร็วๆเว้ย
5: แม่หมายถึงใครครับ
6: ที่ว่าพ่อเร็วๆ

0: นับสนุนโดย Nescafe Brand and Brew Colgate Total
1: คืนนี้จะเป็นคืนของเราตัวจะทำให้คุณมีความสุขนะคะ
2: ฉันขอนอนด้วยคนนะ
3: จะให้ผมทำอะไร
4: ปราบโจรปล้นควาย
5: โดนยิง

ตาหัว

0: ขอบคุณมากเลยนะคะคุณประหลัดหน้ายังเด็กอยู่เลยนะคะแต่เก่งจังเลยนะคะ
1: ไม่ต้องไหว้หรอกครับห้ามทำเด็ดขาดนะครับ
2: ผมกับเมียต้องขอบคุณจริงๆครับถ้าผมโดนปล้นอ่ะผมหมดตัวแน่เลย
1: ผมกินเงินหลวงมันคือหน้าที่ของผมครับ
0: ลุงก็เดินดี
3: ๆใหญ่ด้วยเอ้ยเอา
0: เขาว่ากันว่าหล่อไม่ใช่เลยไปดู
3: ที่จับ
4: สวัสดีจ้าเออมาเชิญ
0: เอาลุงเดินดีๆ
4: เลยมาขึ้นมาขึ้นมาเชิญมาเลย
0: เต้นเธอว่าฉันสวยไหม
4: ของมาวางไว้ตรงนี้นะน้องไว้ตรงนี้เลยมีประหลัดอยู
0: ่เอาเร็วไหวไหมลุง
4: มาเชิญจ้าเชิญเอาของวางไว้ตรงนี้เลยโอ้ยมากันเยอะแยะเชียว
3: ค่อยเดี๋ยวตรงกันได
5: ้โอ้ยตรงนี้
3: ชาวบ้านเนี่ยเขาแห่มาดูประหลาดเห็นนะเอาของมาขอบคุณเงินเยอะแยะไปหมดเลย
4: เอาวางไว้ตรงนี้เลยเนี่ยกล้วยวางตรงนี้เลยขอบใจนะขอบใจ
3: เอ้าข้างล่างดีนะมีอะไรไปกินกันตามสบายนะ
4: มาไปกินน้ำนะเดี๋ยวเข้ามาดูกันใหม่เป็นไงหล่อไหมหล่อด้วยเก่งด้วย
3: เปีย
6: ครับ
3: เอ็งประกาศออกไปนะว่าประหลัดสรันประหลัดคนใหม่ปราบโจรด้วยตัวคนเดียว
2: ได้พี่กำนัน
1: ไม่ครับผมอยากให้ปล่อยข่าวอีกอย่างนึงออกไป
3: ปล่อยข่าวอะไร
1: ประหลัดสรันจับพวกเสือขาวที่ปล้นควายได
7: ้เอ๊แต่พวกนั้นมันไม่ใช่พวกเสือขาวนะครับ
1: ก็ไม่ใช่นะสิ
3: ฉลาดมากไอ้เปียน
6: ครับ
3: บอกไปตามที่ประหลัดเขาว่ามานะบอกว่าพวกไอ้เสือขาวเนี่ยมันไม่ได้ปล้นแต่คนรวยมันเปลี่ยนแผนคนรวยคนจนมันไม่เว้นเว้ยตอนนี้มันกลับมาปล้นควายชาวบ้านแล้วนะ
2: ได้พี่และอย่าลืมนะครับประหลัดสลัน4 รุม 1จับโจรด้วยตัวคนเดียว
6: โอ้โหได้ครับเดี๋ยวไปคุยให้ไอ้โกที่ร้านกาแฟนะไม่กี่วันอ่ะรู้เรื่องไว้ถึงไหนเลย
4: มาเปลี่ยน
7: แล้วต่อมีนะครับพวกชาวบ้านเนี่ยก็จะได้หันมาเป็นหูเป็นตาคอยส่งข่าวเรื่องเสือขาวให้เราไม่ใช่ทำเป็นเอาหูไปนะเอาตาไปได้เหมือนเมื่อก่อน

0: มากประหลัดแล้วจากนี้นะประหลัดจะได้รับความเชื่อถือจากชาวบ้านเก่งเก่งไอ้เปลี่ยน
1: ขอบคุณครับคุณประหลัด
2: ขอบคุณค่ะขอบคุณ

0: ลูกสาวท่านเจ้าคุณท่านเจ้าคุณบ้านไหนสอนให้ลูกสาวซักผ้าคล่องแคล่วอย่างนี
1: ้ก็เอาไว้สอนคนใช้ไงคะนายเสริม
2: ครับ
1: ฉันทำให้ดูแค่นี้นะมาทำต่อให้สะอาดด้วยล่ะ
2: ครับ
1: ที่ฉันซื้อให้สลันนี่แต่ที่จริงแล้วก็ทุกตัวนั่นแหละสลันเขาเป็นคนไม่ค่อยใส่ใจอะไรมีอะไรก็ใส่อย่างนั้นฉันเป็นคนบอกให้เขาว่าเขาควรใส่เสื้อยืดยี่ห้ออะไรกางเกงต้องไปตัดที่ร้านไหนพอวันหยุดแล้วก็จะไปหาซื้อผ้าแล้วก็ไปที่ร้านด้วยกัน

0: ี่ฉันก็ทำเป็นตัวอย่างให้แม่สายดูก็เท่านั้นเองค่ะแม่สาย
1: ก
0: ็หักไว้ประมาณนี้นะ
1: เห็นว่าสลันเขาชอบทานน้ำพริกลงเรือฝีมือคุณเล่นเอาฉันอยากชิมเลยล่ะค่ะ
0: ก็พื้นๆค่ะไม่ได้อร่อยอะไรขนาดนั้น
1: เมื่อก่อนสลันเขากินแต่ไข่ดาวไข่เจียวพอเริ่มสนิทกันฉันก็เลยสอนให้เขากินผักกินน้ำพริกฉันขู่เขานะคะว่าฉันจะไม่มีทางกินไข่ไปตลอดชีวิตแน่เขาก็เลยยอมคุณอรุณเลิกเธอดูเป็นคนสนุกสนานนะคะฉันชอบอัธยาศัยของเธอดูจริงใจอยู่ด้วยคงมีความสุขดีคุณอรุณเลิกเธอเป็นอย่างนั้นใช่ไหมคะ
0: แล้วสามีที่คุณแต่งงานด้วยล่ะคะเป็นคนยังไง
1: หล่อนถามทำไม
0: ก็เราคุยกันเรื่องนี้ใส่ใจคอของคนอยู่ไม่ใช่หรอคะ
1: ฉันเริ่มแน่ใจแล้วล่ะว่าหล่อนไม่ได้ใส่ซื่อเรียบง่ายเหมือนชุดจืดๆที่หล่อนใส่
0: ฉันก็คิดมาทั้งคืนแล้วเหมือนกันค่ะว่าความจริงแล้วคุณเป็นคนยังไงกันแน
1: ่ฉันเป็นคนเห็นแก่ตัวแต่เพราะฉันรักสลัน
0: จริงค่ะคุณดูเศร้าดูมีเหตุผลที่ต้องกลับมาหาคุณสลันจนบางครั้งฉันก็สงสารคุณจับใจที่ความเห็นแก่ตัวของคุณทำให้คุณไม่เคยเห็นใครในสายตาเลยแม้แต่น้อย
1: นี่สินะตัวจริงของหล่อนไม่ได้อ่อนแอหลบอยู่หลังราวตากผ้าหล่อนเป็นคนฉลาดหล่อนมีสติปัญญาพอตัวเลยทีเดียว
0: คุณเตือนสติให้ฉันคิดถึงชีวิตของตัวเองฉันเลยเตือนสติคุณบ้างก็เท่านั้นเองค่ะ

0: ต่อไปฉันคงเหนื่อยหน่อยส่วนน่ากลัวกว่าที่ฉันคิดเวลาลี
1: เอาแล้วเอาแล้วโอ้ยโดนย้อนเกล็ดเข้าให้เลยนั่น
0: นี่มีอะไร
1: ไม่มีอะไรเลยค่ะพูดถึงปลาช่อนก่อนจะเอามาส้มนั้นมันโดนย้อนเกล็ดเข้าให้ โอ้ยจริงกระเพาะมันสั่นไป
2: เอาเอาทิ้งกันให้เต็มที่เลยนะนี่วันนี้เมียฉันจะแสดงฝีมือเลยไม่รู้จะกินกันได้หรือเปล่าแต่ต้องกินให้อิ่มนะเผ็ดเผ็ดเผ็ดเผ็ดอร่อยมากเอา
3: อีอย่างเงี้ยหัวเราะร่วนเลยคราวน่าจะแกล้งเราอีกก็ไม่รู
2: ้พูดไงใครแกล้งใคร
4: หือใครแกล้งครับคุณโชติ
5: ไม่มีครับ
3: ไม่มีครับ
2: เนี่ยเขาเลยเป็นคนหูของเอง
4: ครับ
2: แต่เป็นปลัดอำเภอของคนทั้งอำเภอนู้นเว้ยถ้าใจซอก็ลาออกไปแต่หนเนี่ยชื่อปลัดสลันอ่ะรับรองดังทั่วปากใต้ เอ้าอย่างนี้จังที่นอนหลับสบายแล้วเว้ยคราวนี้เว้ย
6: เออจริงสิผมลืมไปเลยวันนี้วันเลือกดีที่คุณหญิงแก้วสั่งให้คุณพาคุณนายไปจดทะเบียนสมรส
7: ช่างนะครับเดี๋ยวผมบอกคุณแม่เองครับ
8: ถ้าอย่างนั้นวันนี้เรากลับเข้าเมืองไหมครับ
7: ไม่ดีกว่าเดี๋ยวนอนที่นี่คืนหนึ่งนายเหนื่อยจะได้ดื่มให้เต็มที่อ่ะ
6: ข้าวใหม่ปลามันเดี๋ยวกูอยากกลับบ้าน
3: ประหลัดคงกลัวโดนผู้หญิงเข้าหา
6: ฮะผู้หญิงเข้าหายังไงล่ะครับ
8: เอ้พวกคุณนี่ฮะบ่าวดีๆเนี่ยเขาไม่นินทานายหรอกครับแฟนเก่าคุณประหลัดเนี่ยอร่อยที่บ้านโซฟานี่แหละเป็นเหตุผลหนึ่งที่ไม่กล้าเข้าไป
7: ไหนเหน
2: ไอ้นี่มันครบได้แล้ว
0: พัชตอ

่อนแอของฉันฉันเห็นสายตาหนึ่งเมื่อคืนคุณปฏิเสธฉันแต่คืนนี้คืนพรุ่งนี้รันต้องแพ้ใจตัวเอง

0: บังคับให้ดูแต่งงานสิ้นเดือนนี้กับคุณชายนลิน
1: คุณไม่แต่งได้ไหม
0: ดวงขอโทษนลินดวงไม่อยากเป็นลูกอกตัญญูดวงขอโทษนะ
1: ต่อให้เอาชีวิตเขาแลกผมก็แพ้อยู่ดีเขามีมากกว่าผมทุกอย่างชาติตระกูลเงินทองเกียรติยศ
2: แต่มนุษย์มีความขมใจขมใจเพื่อรักษาหน้าที่รักษาคุณธรรมถ้าคุณมีชีวิตก็จะเป็นสุขแต่ถ้าไม่ชีวิตก็จะวุ่นวายไม่จบสิ้นอยู่ที่คุณคนเดียว
3: คุณดวงนะคุณดวงน่าจะมีความละอายกลับพระนครสักทีนะ
4: แม่เกิดมาหล่อเลยต้องกลัวผู้หญิงเข้าหาน่าสงสารจริงๆประหลัดผม
5: เฮ้ยมีที่ไหนวะผู้ชายกลัวผู้หญิงไม่มีหรอกเว้ยไอ้ที่กลัวใจตัวเองทั้งนั้น

0: อะไรกันฉันไม่อยู่แค่ 3-4 วันเกิดเรื่องขึ้นมากมายขนาดนี้ใช่เหรอ
1: เอาแล้วเอาแล้วที่3นั่งเฝ้าร้องประหลัดกลับส่วนมือที่4ก็หายหน้าหายตาไป 3-4 วันละ
2: สองเนี่ยตรงเนี้ย
1: อ้าวมาโน่นแล้วค่ะ
0: แล้วนี่พอสลันไปไหนซะล่ะ
3: แผนแรกกระจายข่าวให้ชาวบ้านกลับมาเป็นศัตรูของเสือขาวแล้วแผนต่อไปคิดจะทำยังไงล่ะ
4: ข้อมูลเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเสือบางเป็นคนในหมู่บ้านของกำนันเขามีญาติพี่น้องเหลืออยู่บ้างไหมครับ
3: ก็มีนะ
4: ช่วยเล่ารายละเอียดให้ทีครับข้อมูลพวกนี้นี่แหละที่จะช่วยเรา

0: ัวเมียกันแล้วโดยพฤตินัย
1: สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
2: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า 1 ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง 16 ธันวาคมนี้

0: ลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
1: ดวงพี่สีมิได้พินาศเพราะการเมืองแต่จะเจ็บเพราะความรักไปแอบรักใครเข้าแล้วสิท่า
2: อ๋อเจ้าอยากรู้ดิอ๋อเจ้าลงไปส่องคันช่องดูทีหรือแล้วอ๋อเจ้าจะได้คำตอบ
3: เลือดนักผจญภัยอย่างฉันไม่มีวันพลาดแน่ปักหมุด
4: บอกไว้ทั้งหมดน
5: ี้ยังเข้าใจผิดเลยไหมเฮ้ย
6: งานดีแถมมีของฉันรักทะเลพระทะเลให้ความสุขกับฉัน
3: นี่หยุดประชดหยุดหึงหยุดหวงคุณพายุเขาได้หน้ากากไป
2: ไม่ปล่อยเลย
7: อุบัติรักเกาะสวรรค์คืนพรุ่งนี้ 20:30 น.ตอนแรก
8: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
9: ปากเหม็นแน่แน
10: ่อีข้าวเกล็ดเกลือใบฝรั่งทดสอบแล้วขนาดกลิ่นทุเรียนกลิ่นกระเทียมยังเอาอยู่ช่วยจัดการกลิ่นปากได้อยู่หมัดข้าวเกล็ดเกลือ
11: เรามาเปลี่ยนกันก่อนไหม
12: ใจตรงกันเลย

0: ใต้คือดวงตะวันของเธอเธอคือทานตะวันของใคร
1: ลินไม่รับรักพี่ก็ไม่เป็นไรพี่เป็นฝ่ายรักลินคนเดียวก็ได
2: ้คุณสารันเป็นเจ้าของบ้านถ้าพี่อรุณเมาแล้วอาละวาดอีก
1: พี่จะไม่ทานเหล้าพี่จะไม่หาเรื่องคุณสารันอีกแล้วนะลินนะให้พี่อยู่เศร้าๆแถวนี้อีกสักสองสามวันนะคนอกดอกอย่างพี่ให้ตัดใจเลยมันคงยังไม่ไหวอ่ะอกมันจะหักเปลี่ยงลงมาหัวใจพี่คงรับไม่ไหว

0: ทำน้ำพริกสักอย่างหนึ่งนะแม่สายแล้วก็เอาปลาทอดแล้วก็อยากได้แกงสักอย่างแกงอะไรดีล่ะ
1: เอาเป็นแกงเขียวหวานไก่ไหมคะได้ไก่มาสดสด
0: ดีดีเลยนะแล้วก็ทำต้มจืดสักหม้อหนึ่งนะเอาไว้ซดจะได้คล่องคอหนูปลาลีมาแล้วช่วยทีเธอจ้ะมื้อนี้ช่วยทำอาหารอร่อยอร่อยเยอะๆเลยนะ
2: ให้หนูลงครัวคุณแม่อยากทานอะไรเป็นพิเศษไหมคะ
0: ทำเลี้ยงแขกนี่แหละแต่ทำให้อร่อยอร่อยเยอะๆเลยนะจ๊ะ
1: ไอ้ทำให้อร่อยอร่อยเยอะๆทำไปทำไมอะคะ

0: โหน่าทานทั้งนั้นเลยนะครับ
1: มื้อนี้ถือเป็นการเลี้ยงสั่งลาเชิญนั่งจ้ะ
0: สั่งลาลาใครเหรอครับ

0: ลาผมนี่หมายถึงผมเหรอครับ
1: พ่อสลันกับหนูบาลาลีเขาไม่ได้รักกันมาตั้งแต่ต้นน้าเป็นคนขอให้เขามาแต่งงานกันเทียบกับความสัมพันธ์ยาวนานที่พวกคุณมีเวลาเดินกว่าๆที่นี่คงสร้างความผูกพันไม่ได้มากนักหรอก
2: คุณแม่คุณน้าตรงประเด็นเสมอเลยนะคะ
1: น้าจึงอยากขอโอกาสนี้ให้เขาทั้งสองคนโอกาสที่พวกเธอทั้งสองคนทิ้งไป
0: ผมทิ้งโอกาสไปน่ะเหรอครับ

0: นิทสนมกับหนูบลาลีมาก่อนทำไมไม่ให้พ่อแม่มาสู่ขอก่อนหน้านี้หน้าตาชาติตระกูลอย่างคุณท่านเจ้าคุณบำรุงคงไม่รังเกียจ
1: โป๊ะแสกหน้าเลยมันคือว่าเจาะมะพร้าวน้ำหอมมาไว้กินเป็นของขวัญหลังมื้ออาหารค่ะโป๊ะ
0: คุณทิ้งโอกาสมันไปเสียแล้วตอนนี้คุณจะมาทวงคืนมันยุติธรรมหรอสุนดวงน่าเสียใจที่การแต่งงานไม่ได้เป็นไปตามที่หวังแต่หนูนี้ปัญหามาอย่างนี้ความทุกข์มันจะหายไปได้ยังไงน้าไม่เห็นหนทางเลยหนูควรจะกลับไปพระนครไปจัดการกับตัวปัญหานั้นเสีย
1: ปกอีกแล้วมันลูกเดียวเก่งจะไม่อิ่มก็เลยเฉาะเพิ่มค่ะ
2: คุณน้าอ้างสิทธิ์ความเป็นสามีภรรยาที่งานแต่งงานแล้วสามีภรรยาในแง่อื่นล่ะคะมีสิทธิ์แค่ไหน
0: หนูหมายความว่าอะไร
2: ดวงกับสลันเราเป็นผัวเมียกันแล้วโดยพฤตินัย
3: โอ้เดี๋ยวหน้าตกใจเลย
2: ตอนไปหัวหินเมื่อฤดูร้อนปีที่แล้วคุณน้าคงจำได้นะคะเราไปหลายคนก็จริงแต่ในที่สุดความรักของเราก็ทำให้เราหยุดมันไม่ได้ความผูกพันทางกายระหว่างดวงแล้วก็สลันไม่มีวันลืมเพราะมันลืมไม่ได
4: ้ปุ๊บไม่ออกเลยนะแม่
2: บลาลีคงคิดนะคะว่าไม่มีผู้หญิงคนไหนมาพูดเรื่องแบบนี้ดวงมันเป็นผู้หญิงหน้าไม่อายมันถึงคราวจำเป็นแล้วที่ดวงต้องพูดความจริงความจริงที่มันเจ็บปวดที่มันคาอยู่ในใจของเราทั้งสองคน
4: ทางนี้ก็เมียทางนู้นก็เมียเอาไงอ่ะแม
2: ่กดตัวดี
0: ฉันกินข้าวไม่ลงแล้วขอตัว
5: คุณแม่ครับ
0: ตามแม่มาเดี๋ยวนี้

0: มานี่เลยถ้าเป็นเด็กเล็กๆนะไม่จะตีไม่ยั้งมือเลยทีเดียวชิงสุกก่อนหามแบบนี้ไม่ใช่ผู้หญิงอย่างเดียวที่เสียหายผู้ชายก็ด้วย
1: ผมขอโทษครับ
0: รู้ไหมว่าผู้ชายก็เสียหายยังไงเสียโอกาสเสียอนาคตแทนที่จะมีเวลาค่อยๆเลือกค่อยๆหาสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองกลับต้องมานั่งชดใช้กรรมที่ทำไปกับผู้หญิงคนหนึ่งด้วย

0: แล้วเรื่องเมื่อคืนนั้นกับแม่ดวงสว่านน่ะยังไงกันใจอ่อนกับเขาอีกแล้วใช่ไหม
1: ไม่ได้ครับไม่ได้เกิดอะไรขึ้นครับ
0: แน่นะ

0: ตอนนี้ผมอยู่กับดวงสว่างผมมองไปรอบๆตัวเห็นม่านเห็นดอกไม้ได้กลิ่นหมู่หงารำไปอบอวลเต็มไปหมดผมรู้สึกเหมือนกับผู้หญิงคนนั้นยืนมองอยู่เห็นหล่อนอยู่ตรงนั้นตรงนี้เต็มไปหมดทั้งบ้านเลยครับ
1: เรื่องเล็กน้อยมีสิ่งยิ่งใหญ่อยู่ในนี้ความรักใครก็ตามที่อยู่ในสภาพแวดล้อมแบบนี้เหมือนได้รับความรักสลันเคยเจ็บปวดมาแล้วคนแบบนี้แพ้ความรักเขาย่อมกลัวที่จะได้รับความรักอีกครั้ง
2: ยกที่หนึ่งความรักชนะเสน่หาร
0: ักเลยเหรอครับผมว่ามันยังห่างไกลนะครับแค่คำว่าเกรงใจน่าจะดีกว่าไหมครับผมคุ้นเคยกับดวงสว่างมากกว่าแค่ดวงมองตาผมก็รู้แล้วครับว่าเขาต้องการอะไรความรักที่มีต่อดวงสว่างบ่มเพราะมันเป็นสิบปีแต่กับลาลีแค่เดือนกว่าผมยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาเป็นใครครับ
2: ไม่เป็นไรยังมีเวลาเรามาพิสูจน์กันนะลูกนะระหว่างบาราลีกับดวงสว่างใครกันแน่คือภรรยาที่ดีที่สุดเรามาดูกันยาวๆนะลูกนะ
0: ธรรมชาติของคนรักและผูกพันผู้หญิงได้หลายคนแต่ลูกผู้ชายที่แท้จริงจะมีเมียแค่คนเดียวเราจะเลือกใครจะรู้ได้ไงครับแม
3: ่ต้องให้ดวงตะวันทอดทิ้งขอบฟ้า
4: ถ้าเราหยุดทุกอย่างไว้ตอนนี้มันก็น่าจะยังทัน
5: ไม่อยากไปก็ไปเลยนะเชิญ
6: หอมแรงฉุนไป
7: หอมละมุน
6: ดีกว่าอยากหอมละมุนซักด้วยโอโมพลัสใหม่มีดูโอบูสต์ให้ผ้าสะอาดหอมละมุนสีสัปดาห์หอม
7: ท้องเลย
6: ใหม่โอโมพลัสคอตตอนบลูม
8: ไฮลักซ์ทราเวลช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะไออาร์ประหยัดขึ้น 7.5% กับไดนามิกคลาวที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อไฮลักซ์วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ถึง31สิงหาคมนี้
9: ทุกเช้ามีเรื่องจัดการดื่มแบรนด์มีคาโนซีนและวิตามิน B12 วิตามิน B12 มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมองแล้วไปพลัสความสุขให้กับใจดื่มแบรนด
10: ์พวกมันวางแผนที่จะให้ปอนเป็นแพ้ไว้อยู่แล้ว
11: ปอนขอบคุณมากแล้วพี่ปอนไม่รีบุญคุณพี่แล้ว
12: ยังสกปรกแบบนี้พ่อไม่ต้องการ
13: ชีวิตคนไม่ใช่นั้นถ้ามันไม่ไหว
14: The Running เงินงานความรักเสาร์อาทิตย์20นาฬิกา25นาทีตอนจบ
15: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
16: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
17: ปากสะอาด
18: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
19: ดีต่อเหงือกและฟัน
17: รสดีใช้ง่าย
18: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
19: หลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมิน
2: เมื่อวัยรุ่นกลายเป็นซอมเบื่อ
9: ยังเบื่อง
0: ั้นต้องเติมความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยรีเฟรชความสดชื่นอินได้ทุกฟีลชาเขียวเนเจอรี่

0: Life Verse ปรับเปลี่ยนเพื่อดูแลคุณในทุกช่วงชีวิตไทยประกันชีวิต
1: เราจะเลือกใครจะรู้ได้ไงครับแม
2: ่ถ้าเลือกเมียด้วยอารมณ์รักถ้ารักนั้นมั่นคงก็อยู่ด้วยกันได้ตลอดชีวิตแต่เมียที่เป็นเมียแก้วเมียขวัญคือสมบัติอันล้ำค่าอยู่ด้วยแล้วมีแต่ความเจริญแต่นอกจากความรักแล้วต้องมีความเหมาะสมกันบางอย่าง
1: เหมาะสมอะไรครับ
2: ช้อนกับซ่อมปากกาและกระดาษ

0: แล้วเราจะเอายังไงกันต่อดีคุณหญิงไล่ขนาดเนี้ยเราคงต้องกลับพระนครแล้วใช่ไหม
1: ดวงไม่อยากกลับ
0: ผมก็ไม่อยาก
2: นายเสนอขอเหนือหน้าบอกหน่อยนะครับพรุ่งนี้รถไฟออกบ่ายโมงเตรียมตัวไว้ให้พร้อมนะครับ

0: รู้ไหมมันขวดเท่าไหร่ทิ้งขยะแบบนี้ได้ยังไง
1: ถ้าไม่ให้ทิ้งงั้นเอาไว้แพนหัวคนดีไหมจะได้สมแล้วค่ะปล่อยนะ
0: นี่หล่อนแก้ไขอดีตได้ยังไงหรือว่าตั้งแต่เกิดมาหล่อนไม่เคยทำความผิดเลย
1: ฉันเพิ่งเข้าใจทำไมคุณสองคนถึงผูกพันกันนักหนาตั้งแต่เพื่อนเล่นเป็นเพื่อนเรียนยันคู่รักเรายังจะ
0: ตอนนั้นฉันกับมนต์สว่างไม่ใช่เด็กแล้วเรากำลังจะเรียนจบพอเรียนจบก็คิดว่าจะแต่งงานกันเราคุยกันถึงเรื่องงานแต่งงานเรื่องชุดแต่งงานแม้กระทั่งเรื่องที่ว่าจะมีลูกกี่คนนะ
1: ตอนนี้เรายังไม่จดทะเบียนสมรสงานแต่งของเราก็เป็นแค่พิธีเล็กๆที่ปักใต้สังคมส่วนใหญ่ของเราอยู่ที่พระนครถ้าเราหยุดทุกอย่างไว้ตอนนี้มันก็น่าจะยังทัน
0: นี่หล่อนหมายความว่ายังไง
1: คุณเคยพูดกับฉันคุณไม่มีวันลืมเธอคุณเคยบอกว่าคุณถูกปฏิเสธผู้หญิงใช่ไหมคุณลืมเธอไม่ได้
2: ไม่ได้ฉันบอกกับตัวเองว่าฉันจะไม่เป็นทานตะวันให้ผู้หญิงคนไหนอีก
1: ฉันกลับบ้านตอน

0: ะเป็นยังไงคะ
1: ที่ทำเป็นโมโหที่แท้ก็อยากกลับไปกับนายอรุณเรื่องนั้นใช่ไหม
0: ป้าสิคุณพูดอะไรของคุณเนี่ยน่าเกลียด
1: ตอนนั้นหล่อนยังไม่รู้ว่าเขารักก็เลยเฉยๆแต่พอตอนนี้รู้แล้วใช่สิเป็นถึงลูกเจ้าสัวหน้าตาดีพอหล่อนแต่งงานไปหล่อนก็เป็นเศรษฐีนี่นี่ก็เป็นเมียประหลาดจนๆแล้วใครจะไม่ชอบล่ะ
0: ฉันไม่เคยคิดแบบนั้นเลย
1: ถ้าอยากไปก็ไปเลยนะเชิญมาพอดีพรุ่งนี้มารับคุณนายอีกคนคุณนายจะกลับพระนครพร้อมกับคู่รักเก่าเขา
2: เหนือหน้ามาผิดเวลาอีกแล้วไอ้ผมก็เป็นห่วงเรื่องกลอนเห็นเสียงดังขนาดนี้อาจจะซ่อมทั้งกลอนทั้งประตูคุณหนูโมโหจริงๆนะครับเนี่ย
0: นั่นสิพูดเองเออเองคนเดียวบ้าจริง
2: ลมเพชรหึงก็อย่างนี้แหละครับ

ไร่ขนาดนี้ไม่อยู่ก็ได้วะทำยังไงอยากอยู่นั่นนี่ไม่ใช่เพราะลินนะจ้างให้ก็ไม่อยู่หรอกมันนอกก็มันนอกกันดานอีกต่างหากใครจะไปอยากอยู่วะ

0: พรุ่งนี้นายเหนือจะรับคนกับพระนครกี่คนก็ไม่รู้หนึ่งสองหรือสามน่าคิดเหมือนกันนะแม่สาย
1: อุ้ยแล้วถ้าไม่มีใครสักคนไปจากที่นี่อยู่กันแบบสี่คนผัวเมียไปเรื่อยๆน่าคิดกว่านะคะคุณหญิง
2: ใครคือดวงตะวันของเธอเธอคือทานตะวัน
3: เก็บกระเป๋าไปเหนือรออยู
4: ่ไม่ต้องออกไปเลยฉันทำเอง

0: รตีซองนี้ด้วยส่วนผสมจากเนื้อหมูแท้กระเทียมพริกไทยรสดีอร่อยคู่คุณทุกช่วงเวลา
1: เดี๋ยวซีนต่อไป
2: กลิ่นปากหมา
3: ชาโดนเมาส์ต้องดาลี่ดับเบิลแอคชั่นยาสีฟันสูตรมิ้นคราฟที่คิดคัดสกัดจากมิ้นสองชนิดเข้มข้นช่วยดับกลิ่นปากหอมทันทีเลยครับและอีกสูตรดาลี่เอนาเมลโปรเทค
4: มึงอยากรู้ป่ะไอโอไปไหนมันมีนัดกับลูกพี่มึง
5: แล้วเราจะไปไหน
4: ขอบแก
5: ่โอบแล้วลูก
6: สวัสดีครับพ
7: ่อแล้วใครขับรถมาให้น่ะ
8: สองหัวใจคืนนี้ 20:30 น.
9: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
10: มาแข่งโบลิ่งโชว์เก่ากันหน่อย
11: วัยเปลี่ยนแต่ความสนุกไม่เคยเปลี่ยนใหม่ Ensure Go สูตรไม่เติมน้ำตาลทรายที่มี YBG และ HMB โปรตีนมีส่วนช่วยเสริมสร้างและคงสภาพมวลกล้ามเนื้อ
12: ชนะแล้ว
13: อีกสักเกมไ
11: ห
13: ม
11: ใหม่ Ensure Go Advanced Pro สูตรไม่เติมน้ำตาลทราย
14: หอมแรงฉุนไป
15: หอมละมุน
16: ดีกว่าอยากหอมละมุนซักเรโอโมพลัสใหม่มี Duo Boost ให้ผ้าสะอาดหอมละมุน4สัปดาห์หอม
17: ท้องเลย
16: ใหม
17: ่โอโมพลัสคอตตอนบลูม
18: แดดมลภาวะสร้างอนุมูลอิสระทำผิวคล้ำเสียใหม่ Nivea Extra Bright โลชั่นวิตซีไฮยาผสานไฮยา 100% ละวิตซีช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระถึง 87% พร้อม UV Filter ผิวชุ่มชื้นรู้สึกดูกระจ่างใสใน7 วัน Nivea Extra Skin

0: ไร
1: เปิดประตู
0: มีอะไร
1: จะเปิดหรือไม่เปิด
0: ฉันไม่มีอะไรต้องคุยกับคุณก่อนฉันทำทั้งวันเลยนะ
1: เก็บกระเป๋าในเหนือรออยู่
0: ให้ฉันกลับพระนครเหรอ
1: เร็วสิไม่เก็บใช่ไหมฉันเก็บให
0: ้ไม่ต้องออกไปเลยฉันทำเองคนบ้าหาว่าฉันอยากกลับพระนครคุณต่างหากที่อยากไล่ฉันกลับคุณต่างหากที่อยากอยู่กับคนนักเก่านี่ฉันจะได้กลับบ้านสักที

0: ออกจากบ้านแค่นี้ต้องทำตาแดงด้วยเหรอ
1: ฉันจะไม่ร้องไห้ฉันจะได้กลับบ้านแล้วฉันจะร้องไห้ทำไม

0: รีบไปเถอะครับเดี๋ยวเขาตื่นมากันหมดจะยุ่ง
1: ร้อนขึ้นรถเร็วเดี๋ยวสาย

0: น้อยไอ้พวกชาวบ้านรู้จักบุญคุณพวกเราไม่เคยปล้นมันสักหน่อยปล้นแต่คนรวยจงใจละเว้นพวกมันแล้วพวกมันเอาไปพูดได้ยังไงว่าเราเป็นคนปล้น
1: แต่ไอ้ขุนมันบอกว่ามันฟังมาจากร้านกาแฟที่เขาแดงนะพี
0: ่เขาแดงหมู่บ้านของข้าน่ะเหรอ
1: กำนันคล้ายมันใส่ร้ายพวกเราหรือเปล่าพี
2: ่ไม่น่าใช่นะพ่อน่ะเลิกยุ่งกับพวกเรานานละแล้วเขาก็กลัวพี่บางจะตายไปตั้งแต่พี่บางฆ่าพี่ชายฉันตายทั้งพ่อแล้วก็คนที่เขาแดงไม่มีใครกล้าหือกับพวกเราสักคน
1: พี่ขาว พวกเรากำลังคุยเรื่องโจรปล้นควายอยู่พี
3: ่ข้ารู้แล้วกำนันคล้ายนี่จงใจปล่อยข่าวลือทำให้พวกชาวบ้านเนี่ยเป็นศัตรูกับพวกเรา
2: พ่อฉันน่ะเหรอจ๊ะ
3: นี่สายข่าวของข้าในเมืองบอกว่าทางการส่งปลัดคนหนึ่งมาเพื่อมาปราบพวกเราเห็นเข้าๆออกบ้านกำนันคล้ายเนี่ยนี่ไอ้คล้ายมันคงคิดว่าเป็นมือดีปักพระนครมาช่วยมันถึงกล้า

0: ื้อพวกเราอีก
1: ไอ้กำนันคล้ายเนี่ยไม่รู้จักกราบจำมันกีดกันฉันกับนางนิ่มเนี่ยจนฉันต้องมาเป็นเสือทุกวันเนี่ยเมื่อไหร่จะเลิกจองเวรจองกรรมสักที
2: แล้วอย่างนี้เราจะเอาไงกันต่อดีพี
1: ่ฉันจะไปปล้นบ้านกำนันคล้ายล้างแค้นพี่ขาวน้อยมาใส่ความกันแบบเนี้ยต้องสั่งสอน
3: พี่บางพี่ฉุดฉันมาปล้นควายฆ่าพี่หนุ้ยแค่นี้มันยังไม่พออีกเหรอพี
1: ่นี่ถ้าพี่ไม่ทำแบบเนี้ยแล้วเราจะได้อยู่ด้วยกันเหรอพ่อที่คิดจะฆ่าผัวเนี่ยแล้วเองจะเลือกใครให้นางนิ่ม
0: เอาละเอาละเว้ยชุมชนของพวกเราเนี่ยใหญ่ขึ้นทุกวันทางการมันคงขัดหูขัดตาเข้าต่อไปนี้พวกเองทุกคนเนี่ยทำอะไรใจเย็นๆหน่อยช่วงเนี้ยไอ้คุณเองไปที่บ้านเขาแดงดิไปดูว่ามีข่าวอะไรมั่งแล้วมาบอกกับพวกเรา
2: ครับ

0: ม่ใช่ทางไปสถานีรถไฟนี
1: ่คิดเองเออเองเหมือนเดิมฉันเคยบอกหล่อนแล้วว่าให้หล่อนกลับพระนครหล่อนยิ่งอยากกลับฉันยิ่งไม่ให้กลับฉันไม่ให้หล่อนไปสวยสุขไปตีปากกว้างง่าย
0: ๆพูดแบบนี้อีกแล้วนะฉันไม่ได้มักง่ายเหมือนคุณกับคุณดวงสว่าง
2: เอาเถอะครับออกมาอย่างนี้ก็ดีแล้วจะได้มีเวลาเป็นส่วนตัวบ้างครับ
1: ไอ้เหนอบอลโดนเตะนั่นเนี่ยเวลาส่วนตัวอะไรฉันแค่ไม่อยากเสียหน้าแต่งเมียได้ไม่ถึงอาทิตย์เมียหนีเดี๋ยวคนเขาจะหาว่าฉันเป็นคนไร้น้ำยา
2: เอาครับเอาครับเอาเป็นว่าช่วงบ่ายๆนี้เรื่องของคุณอรุณฤกษ์กับคุณดวงสว่างเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปส่งแกที่สถานีรถไฟไม่ต้องห่วงนะครับ
0: แล้วนี่ตกลงเราจะไปไหนกันคะจู่ๆคุณจะเอาตัวฉันไปโน่นไปนี่ไม่ได้นะ

0: ถ้าเกิดเราเจอรังโจรของมันผมจะกลับมานำกำลังตำรวจไปทลายรังโจรนั้นครับ
1: ทำไมหล่อนเชื่อมั่นฉันขนาดนี
2: ้คุณเป็นคนดีมีมานะคนดีต้องชนะคนเลวไม่มีวันแพ้หรอกค
3: ่
2: ะ
3: นี่ครับตั๋วไปแล้วไปรับไม่กลับมานะครับ
4: คุณหญิงก็ไม่ยอมให้เรากลับไปที่บ้านนั้นแล้วผมต้องหาทางทำอะไรทุกอย่างเฮ้ยดวงดวง
5: คุณยังคิดไม่ออกว่าจะทำยังไงแต่ฉันคิดออกแล้ว

0: ลดปริมาณหรือเพิ่มราคาก็เสี่ยงลูกค้าหาย
1: ปลดล็อกทุกปัญหาของ SME ข้อมูลคำปรึกษาสิทธิประโยชน์โอกาสทางการตลาดและเงินทุนสนับสนุน
0: สสว.ปลดล็อก SME
2: ปากเหม็นแน
3: ่อีข้าวเกล็ดเกลือใบฝรั่งทดสอบแล้วขนาดกลิ่นทุเรียนกลิ่นกระเทียมยังเอาอยู่ช่วยจัดการกลิ่นปากได้อยู่หมัดข้าวเกล็ดเกลือ
4: ซื้อ1แถม1ซื้อ1แถม1ร้อยแปดช็อป3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้นพิเศษถึง31สิงหาคมนี้

0: ในฝันลูกเป็นซูเปอร์ฮีโร่ถ้าไม่เป็นหวัดก็คงฝันดีทั้งคืนวิกซ์วาโปรับออยเมนต์บรรเทาอาการไอคัดจมูกปวดหัวและปวดเมื่อยกล้ามเนื้อจากหวัดวิกซ์วาโปรับออยเมนต์
1: เข้าพรรษานี้มาเก็บแต้มสุขภาพกัน
2: หมด

0: อ๋อคุณแม
1: ่
0: คุณแม่อย่าลืมไปเวทเทรนนิ่งนะเจ้าคะมีอัดไว้สำรองตอนที่ตัวเองเกษียณเนี่ยแก่ไปจะได้สง่างามไม่ลำบากใคร
2: ซื้อ1แถม1ซื้อ1แถม1ร้อยแต่ช็อป3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้นพิเศษถึง31สิงหาคมนี้ดาเมจสะสม3ปีแต่ย่าไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรคอลลาเจนผสานโปรวิตามิน B5 และคอลลาเจนช่วยช่วงพันธะเส้นผมช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีนี่แหละผมแพนทีนใหม่แพนทีนสูตรคอลลาเจน
3: ลดเยอะเรื่องไม่ถูก
4: ใช่ไหม
3: เนี่ย
4: ไทย
3: ญี่ปุ่น
4: เกาหลี
3: ชิลลี่คาโบนาร่าแบ็กแอนด์ครับมีรถอะไรอีกอ่ะ
5: มีรถเสียงลงหน่อยได้ไหมครับจะเลือกเอง
3: โอเค
6: BYD C-Lion 5 DMI Super PHEVเตาแก๊สเตาไฟฟ้าและเครื่องดูดควัน Lucky Frame
7: สวัสดีครับข่าวนุ่งรู้มาแล้ววันนี้เริ่มต้นที่ตราด
8: ชวนไปทานอาหารหาทานยากที่อาณารีสอร์ทบ้านคลองพร้าวตำบลเกาะช้างอำเภอเกาะช้างคุณศรีรัตน์ศรีพิญโยอายุ73ปีเจ้าของอาณารีสอร์ทนำใบโกงกางพืชที่พบได้ตามป่าชายเลนมาประยุกต์ทำอาหารทั้งคาวและหวานคุณศรีรัตน์ได้รับการยกย่องให้เป็นปราชญ์อาหารตราดเคยเป็นนางงามตราดในปี2509คุณศรีรัตน์บอกว่าเอกลักษณ์ของอาหารตราดคือการทานให้ถูกฤดูกาลทานสิ่งที่สดที่สุดในช่วงเวลานั้นและใช้สิ่งที่ธรรมชาติมอบให้ในแต่ละช่วงของปีอาณารีสอร์ทตั้งอยู่ริมคลองพร้าวซึ่งมีต้นน้ำมาจากเทือกเขาเกาะช้างลำคลองบริเวณนี้เป็นคลอง3น้ำมีทั้งน้ำจืดน้ำกร่อยและน้ำเค็มเริ่มตั้งแต่นั่งเรือมาดออกไปตามคลองเพื่อเก็บใบโกงกางสดๆจากป่าชายเลน2ฝั่งโดยจะเลือกเฉพาะใบที่กึ่งแก่กึ่งอ่อนหรือที่เรียกว่าใบเพสลาดได้มาแล้วก็นำไปล้างทำความสะอาดและลอกแกนกลางหรือก้านใบออกก่อนนำไปปรุงอาหารเมนูแรกเป็นใบโกงกางห่อทอดเตรียมไส้จากหมูกุ้งกระเทียมรากผักชีน้ำปลาน้ำตาลและขึ้นช่ายนำมาตำรวมกันให้ละเอียดก่อนตักไส้วางลงบนใบโกงกางม้วนให้กลมคล้ายมวนบุหรี่แล้วใช้ต้นหอมมัดให้แน่นจากนั้นนำไปชุบแป้งข้าวเจ้าผสมแป้งทอดกรอบแล้วทอดในน้ำมันจนเหลืองกรอบได้ใบโกงกางทอดที่ด้านนอกกรุบกรอบแต่ด้านในยังนุ่มเสิร์ฟคู่กับน้ำจิ้มรสเผ็ดหวานโรยถั่วตัดตามสูตรของคนตราดส่วนเมนูหวานใช้ใบโกงกางตัดเป็นสี่เหลี่ยมเล็กๆใส่สับปะรดกวนตรงกลางแล้วนำใบอีกชิ้นมาประกบกดให้แน่นก่อนนำลงทอดในน้ำมันจนสุกเหลืองกรอบคุณศรีรัตน์เล่าว่าภูมิปัญญาเหล่านี้จดจำมาจากกงตั้งแต่สมัยยังเด็กทุกเช้ากงจะออกเรือไปหาปลาปูและหอยมาไว้ทำอาหารส่วนช่วงเย็นก็จะพาเดินเก็บผักสมุนไพรและผลไม้ตามฤดูกาลรอบบ้าน
7: เป็นอาหารที่แปลกไม่เคยทานเลยครับไปโคราช
8: ที่บ้านใหม่จอมทองตำบลจระเข้หินอำเภอคอนบุรีช่วงเย็นๆแดดร่มลมตกชาวบ้านใช้เวลาว่างออกมาปักเบ็ดไม้ไผ่และมัดสายเบ็ดไว้กับปลายหญ้าเพื่อดักจับปลาที่ว่ายขึ้นมาจากเขื่อนมูลบนปลาที่หาได้มีหลากหลายชนิดทั้งปลาไหลปลากดปลาดุกและปลาช่อนชาวบ้านบอกว่าการหาปลาด้วยวิธีนี้ง่ายกว่าการลงไปหาปลาตามลำคลองขนาดใหญ่หรือภายในเขื่อนเพราะปลาจะเข้ามารวมตัวกันตามแอ่งน้ำและคูคลองขนาดเล็ก จุดที่ชาวบ้านนิยมมาปักเบ็ดอยู่บริเวณด้านหน้าเขาจอมทองหรือที่รู้จักกันในชื่อฟูจิคอนบุรีทำให้ระหว่างปักเบ็ดหาปลาชาวบ้านยังได้ชมวิวภูเขาและธรรมชาติสวยๆไปด้วยปักเบ็ดไว้ช่วงเย็นๆพอช่วงค่ำชาวบ้านก็จะพากันออกมาจับปลาที่ติดเบ็ดฟังเสียงชาวบ้านตอนจับปลาได้ครับมีความสุขกันจริงๆคุณสมพงษ์สารวันผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านใหม่จอมทองบอกว่าก่อนหน้านี้มีฝนตกหนักติดต่อกันหลาย

0: วันทำให้น้ำป่าจากหลายพื้นที่ไหลลงสู่เขื่อนมูลบนทั้งตามลำน้ำและท้องนาของชาวบ้านช่วงที่มีน้ำหลากปลาหลายชนิดจากเขื่อนจะพากันว่ายทวนน้ำขึ้นมาขณะที่บางส่วนไหลตามกระแสน้ำเมื่อสถานการณ์น้ำหลากสิ้นสุดลงและเข้าสู่ฤดูฝนทิ้งช่วงปลาบางส่วนจึงติดค้างอยู่ตามแอ่งน้ำในนาข้าวและลำคลองขนาดเล็กชาวบ้านจึงอาศัยจังหวะนี้ออกมาปักเบ็ดจับปลาเพื่อ นำกลับไปทำอาหารเพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนแบบไม่ต้องลงทุนอะไรเลยใช้เพียงเบ็ดและเหยื่อที่หาได้จากธรรมชาติทั้งไส้เดือนหอยและลูกออส
1: นี่แหละครับที่บอกว่าเมืองไทยในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวไปสตูล
0: ที่หมู่10ตำบลน้ำผุดอำเภอละงูคุณโสพลนวลโยมเจ้าของสวนตัดสินใจเปลี่ยนสวนยางพาราเนื้อที่5ไร่มาปลูกผักกูดได้2ปีแล้วหลังมองเห็นโอกาสจากธุรกิจท่องเที่ยวและรีสอร์ทในพื้นที่ผักกูดก็เป็นหนึ่งในเมนูยอดนิยมของรีสอร์ทหลายแห่งมีคุณค่าทางโภชนาการทั้งใยอาหารสูงช่วยเรื่องการขับถ่ายและช่วยให้อิ่มนานบำรุงสายตาผิวหนังและระบบภูมิคุ้มกันให้พลังงานต่ำเหมาะเป็นผักสำหรับคนที่ควบคุมน้ำหนักปัจจุบันมีรีสอร์ทในพื้นที่5แห่งมาซื้อผักกูดถึงหน้าสวนเป็นประจำผักกูดสามารถเก็บผลผลิตส่งขายได้ทุกวันในราคากิโลละ35บาทแต่ละวันทำรายได้เฉลี่ยประมาณ 1,500 บาททำให้มีรายได้จากการขายผักกูดไม่น้อยกว่าเดือนละ 30,000 บาทเมนูผักกูดยอดนิยมก็เช่นยำผักกูดผักกูดลวกกะทิและผักกูดลวกจิ้มน้ำพริกหยำนอกจากผักกูดแล้วภายในสวนยังปลูกกล้วยไข่แซมเอาไว้เพื่อใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยสามารถตัดกล้วยไข่ออกขายได้ทุก7วันสร้างรายได้เสริมครั้งละประมาณ 2,000 บาทคุณโสพลบอกว่าการเปลี่ยนจากสวนยางพารามาปลูกผักกูดทำให้มีผลผลิตที่สามารถเก็บขายและสร้างรายได้อย่างต่อเนื่องฝนตกก็ได้แดดออกก็ได
1: ้ปลูกอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไปหมดครับไปเชียงใหม่
0: นกบังคับวิทยุที่บินร่อนไปมาอยู่ที่ขั้วประตูท่าแพจังหวัดเชียงใหม่นี้ไม่ได้บินเล่นนะครับแต่เป็นการทดลองนำเหยี่ยววิทยุบังคับมาบินไล่ฝูงนกพิราบของเจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงใหม่เหยี่ยวบังคับวิทยุบินโฉบไปหานกพิราบทำเอาฝูงนกพิราบแตกกระเจิงเลยครับคุณวิสาขะปัญญาช่วยรองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่บอกว่าที่ผ่านมาเทศบาลเข้มงวดเรื่องการห้ามขายอาหารนกรวมถึงห้ามนักท่องเที่ยวนำขนมหรืออาหารล่อนกพิราบให้บินลงมากินเพื่อถ่ายภาพหลังดำเนินมาตรการอย่างต่อเนื่องพบว่าปัจจุบันจำนวนนกพิราบบริเวณขั้วประตูท่าแพลดลงไปกว่าร้อยละ90ล่าสุดเทศบาลนครเชียงใหม่จึงทดลองนำเหยี่ยวปลอมที่ควบคุมด้วยวิทยุบังคับมาบินไล่นกพิราบเพิ่มเติมโดยรูปลักษณ์และเสียงของเหยี่ยวสามารถทำให้นกพิราบตกใจและบินหนีออกจากพื้นที่ได้จากการทดลองถือว่าได้ผลในระดับหนึ่งแต่ยังต้องนำตัวเหยี่ยวไปปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นพื้นที่ขั้วประตูท่าแพและแนวกำแพงเมืองถือเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่ที่อยู่ระหว่างการเสนอขอขึ้นทะเบียนต่อยูเนสโกเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาผู้เชี่ยวชาญจากสภาการโบราณสถานระหว่างประเทศได้ลงพื้นที่ตรวจประเมินก็จะนำข้อมูลและผลการประเมินไปประกอบการพิจารณาทางเทศบาลนครเชียงใหม่จึงต้องดูแลพื้นที่ประวัติศาสตร์สำคัญของเมืองทั้งเรื่องความสะอาดความปลอดภัยและการจัดระเบียบพื้นที่เพื่อรักษาภาพลักษณ์ของประตูท่าแพพร้อมกับรอข่าวดีเรื่องการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมซึ่งคาดว่าจะมีการประกาศผลภายในปี2570ที่จะถึงนี
1: ้เหยี่ยวบินทื่อไปหน่อยครับควรพัฒนาและบินให้องอาจกว่านี้น้องลูกส่งท้ายไปอเมริกา
0: ที่นครนิวยอร์กวัยรุ่นที่กำลังเข้าคิวเป็นแถวยาวนี้ไม่ได้รอซื้อสินค้าลิมิเต็ดนะครับแต่กำลังยืนรอถ่ายรูปหาคู่ที่ตู้ถ่ายรูปหาคู่ชื่อ Miss Connection Photo Booth หรือการประกาศตามหาคนรักที่บังเอิญเดินสวนกันหรือพลาดโอกาสทำความรู้จักกันในอดีตมาผสมผสานกับตู้ถ่ายรูปซึ่งเป็นโครงการตู้ถ่ายรูปจับคู่คนโสดทดลองจับคู่คนแปลกหน้าที่คิดว่าน่าจะเข้ากันได้ตู้ถ่ายรูปนี้เกิดจากความร่วมมือระหว่างแอปหาคู่ชื่อ Matchbox เพจโซเชียลมีเดีย Meet Cutes NYC ที่เดินสัมภาษณ์คู่รักตามท้องถนนในนครนิวยอร์กเพื่อบอกเล่าเรื่องราวความรักและจุดเริ่มต้นที่พวกเขาบังเอิญมาพบกันกับผู้ให้บริการตู้ถ่ายรูป Face Place ตู้ถ่ายรูปจับคู่คนโสดมีค่าบริการ10ดอลลาร์หรือ330บาทตั้งอยู่บริเวณย่าน Greenwich Village ซึ่งเป็นย่านที่นักศึกษาชอบมาเดินเล่นหรือดื่มกาแฟและคนวัยทำงานที่เป็นคนโสดและมีรายได้สูงเช่าที่พักอาศัยโดยเริ่มเปิดตัวตู้และให้บริการครั้งแรกในช่วงเดือน

0: รกฎาคมที่ผ่านมาและได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วคนต่อรอถ่ายรูปกันเป็นชั่วโมงระบบจับคู่เริ่มจากสแกน QR code ก่อนเข้าตู้เพื่อตอบแบบสอบถามจิตวิทยาและทัศนคติจำนวน26ข้อเช่นช่วงอายุรสนิยมทางเพศมุมมองต่อโลกค่านิยมและระดับความทะเยอทะยานคำถามนี้ถามถึงความเห็นว่าเห็นด้วยไหมว่าบทบาททางเพศแบบดั้งเดิมมีความสำคัญในความสัมพันธ์ซึ่งหมายถึงแนวคิดที่ว่าการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบระหว่างชายและหญิงตามกรอบโบราณหรือตามธรรมเนียมช่วยให้ความสัมพันธ์ดำเนินไปอย่างราบรื่นหากไม่เห็นด้วยอย่างมากกด1ถ้าเห็นด้วยอย่างมากกด7คำถามที่2ถามว่าคนรักและตัวเองควรแยกกระเป๋าใช้เงินหรือเปล่าหลังจากตอบแบบสอบถามครบ26ข้อแล้วให้นำรหัสที่ได้จากแบบสอบถามไปกรอกในตู้แล้วเข้าไปโพสต์ท่าถ่ายรูปตามปกติจากนั้นอัลกอริทึมจะประมวลผลคำตอบของเราเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลของผู้ใช้งานคนอื่นที่เคยมาใช้บริการถ่ายรูปที่ตู้ก่อนหน้านี้แล้วพิมพ์ภาพถ่ายของเราออกมาคู่กับภาพของคนที่ระบบคิดว่าน่าจะเข้ากับเราได้มากที่สุดจากนั้นตู้จะพิมพ์ออกมาเพียงแค่รูปถ่ายและชื่อจริงของคนที่คิดว่าจะเข้ากับเราได้โดยไม่มีเบอร์โทรศัพท์ไม่มียูเซอร์เนมในโซเชียลมีเดียใดๆทั้งสิ้นต้องใช้ความสามารถส่วนตัวในการส่องหรือสืบหาคนคนนั้นเองในนครนิวยอร์กที่มีประชากรเกือบ9ล้านคนหลายคนจึงมักนำรูปไปโพสต์ลงใน TikTok หรือ Instagram เพื่อให้ชาวเน็ตช่วยตามหาเคล็ดลับที่จะให้หาตัวง่ายก็คือตอนถ่ายรูปให้ถือเบอร์ติดต่อหรือยูสเซอร์เนมของโซเชียลไว้หลายคนอาจสงสัยว่าวิธีการถ่ายรูปหาคู่แบบนี้ดีกว่าการหาคู่ทางแอปออนไลน์ยังไงนักศึกษาวัย19ปีชาวเนปาลชื่ออภิศรีปานเดย์บอกว่าเธอเพิ่งย้ายมาเรียนที่นิวยอร์กได้แค่วันเดียวเธอเห็นว่าการใช้แอปหาคู่นั้นมันกว้างเกินไปเบื่อที่จะปัดซ้ายปัดขวาหาคู่ออนไลน์เธออยากมีจุดเริ่มต้นของความรักที่น่ารักเหมือนในหนังโรแมนติกพบรักกันโดยบังเอิญเดินสวนกันในอนาคตเลียมแม็กเกรเกอร์ผู้ร่วมก่อตั้งแอปหาคู่ชื่อ Matchbox บอกว่าคนที่มาถ่ายรูปหาคู่ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงสุภาพสตรีวัย70ปีคนนี้บอกว่าเธอพบรักกับสามีที่งานสัมมนาดังนั้นเธอจึงไม่เข้าใจถึงวิธีการหาคู่แบบใหม่ด้วยการใช้ตู้ถ่ายรูปจับคู่ดูไม่เป็นธรรมชาติเอาซะเลยคนต่างยุคต่างวัยไม่เพียงแต่มีมุมมองที่ต่างกันแต่วิธีการพบรักก็ยังต่างกันด้วยครับ
1: ก็เป็นการหาคู่แบบใหม่ครับแต่เชื่อเถอะว่าปีหน้ามีแบบใหม่กว่าแน่นอนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ข่าวนอกลู่

สวัสดีค่ะติดตามข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่25สิงหาคม2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโอเรียนทัลอุรุกวัยในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐโอเรียนทัลอุรุกวัยวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโอเรียนทัลอุรุกวัยในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐโอเรียนทัลอุรุกวัยซึ่งตรงกับวันที่25สิงหาคม2569ความว่าพนักท่านนายามันดูออซิประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโอเรียนทัลอุรุกวัยกรุงมอนเตวิเดโอในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐโอเรียนทัลอุรุกวัยข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบแต่ความสุขสวัสดิ์

0: ดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวอุรุกวัยมีความสงบสุขความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองประเทศไทยชื่นชมในความสำเร็จอันเด่นชัดของสาธารณรัฐโอเรียนทัลอุรุกวัยที่ได้สร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและความก้าวหน้าทางสังคมเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในประเทศในโอกาสที่เราเฉลิมฉลองวาระครบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันในปีนี้ข้าพเจ้ามีความยินดีที่ได้ทราบว่ามิตรภาพและความร่วมมืออันมั่นคงระหว่างประเทศของเราทั้งสองได้พัฒนาก้าวหน้าในระดับที่น่าพอใจยิ่งข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าต่อไปในอนาคตเราจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในการแสวงหาโอกาสเพิ่มขึ้นไปอีกเพื่อสร้างเสริมความร่วมมือทั้งในระดับทวิภาคีและภายใต้กรอบอาเซียนอุรุกวัยโดยเฉพาะในด้านการค้าการท่องเที่ยวและความร่วมมือทางวิชาการให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์สุขของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของสถาบันวิทยาศาสตร์การเกษตรเขตร้อนแห่งประเทศจีนและนิทรรศการศิลปะเครื่องกระเบื้องชาวเต๋อฮั่วณพิพิธภัณฑ์ไหหนานโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: วันที่24สิงหาคม2569เวลา 8:45 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินจากโรงแรมที่ประทับไปสถาบันวิทยาศาสตร์การเกษตรเขตร้อนแห่งประเทศจีน The Chinese Academy of Tropical Agricultural Sciences นครไฮโคหรือคาทาสสังกัดกระทรวงเกษตรและกิจการชนบทจีนสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่นครไฮโคมณฑลไหหนานเริ่มก่อตั้งเมื่อปี2497ณนครกวางโจวก่อนจะย้ายฐานปฏิบัติการมายังมณฑลไหหนานคาทาสเป็นศูนย์กลางการวิจัยและพัฒนาเกษตรกรรมเขตร้อนที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีนภารกิจหลักของสถาบันคือการวิเคราะห์และวิจัยพืชเศรษฐกิจเขตร้อนที่สำคัญเช่นยางพารามันสำปะหลังมะพร้าวอ้อยส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านเกษตรกรรมกับกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาในภูมิภาคเอเชียแอฟริกาและแปซิฟิกในกรอบความร่วมมือใต้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ทั้งการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและงานวิจัยการฝึกอบรมบุคลากรและการศึกษาดูงานโดยเฉพาะด้านการพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์พืชไร่เช่นมันสำปะหลังและพืชสวนเช่นยางพาราผลไม้และผักเขตร้อนเครื่องเทศและให้เป็นฐานการผลิตอาหารพืชเครื่องเทศและพืชเศรษฐกิจเขตร้อนจึงระดมสรรพกำลังทำงานวิจัยทางวิชาการอย่างจริงจังก่อนสร้างองค์ความรู้พืชเกษตรเขตร้อนสร้างทีมบุคลากรและผู้เชี่ยวชาญเมื่อมีผลงานทางวิชาการแล้วจึงนำเทคโนโลยีนวัตกรรมมาพัฒนาในเชิงอุตสาหกรรมแก่พืชเศรษฐกิจแล้วถ่ายทอดเผยแพร่ความสำเร็จสู่วงกว้างสอดคล้องกับข้อความที่นายโจเอินไหลอดีตนายกรัฐมนตรีจีนเขียนไว้ให้สถาบันแห่งนี้ว่าภารกิจหนักครั้งนี้ทำให้เกิดเกาะที่มีค่าเป็นรากฐานของประเทศจากนั้นทรงพระดำเนินไปทอดพระเนตรสวนนิทรรศการสายพันธุ์พืชเขตร้อนสถาบันวิจัยทรัพยากรสายพันธุ์พืชเขตร้อนส่วนนี้จัดทำในรูปแบบเรือนกระจกอัจฉริยะจำลองสภาพแวดล้อมให้มีความอุดมสมบูรณ์และชุ่มชื้นสูงเหมือนป่าดิบชื้นของเกาะไหหลำสถาบันวิจัยทรัพยากรสายพันธุ์พืชเขตร้อนนำผลสำเร็จของการวิจัยทางวิชาการมาขยายให้เห็นเพื่อการเรียนรู้ด้านเกษตรกรรมสมัยใหม่ปัจจุบันปรับชื่อเรียกให้ครอบคลุมขอบข่ายงานที่กว้างขวางเจาะลึกกว่าระดับพันธุกรรมเจเนติกไปสู่ระดับการบริหารจัดการเชื้อพันธุ์พืชเจิร์มพลาสมาว่า Institute of Tropical Crop Germplasm Resources พัฒนาให้เป็นทั้งฐานวิจัยทางวิทยาศาสตร์แหล่งอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและศูนย์กลางการเรียนรู้ระดับภูมิภาคนำผลความรู้การวิจัยทั้งเมืองร้อนพืชเศรษฐกิจและพันธุ์ไม้หายากหลากสายพันธุ์ของสถาบันวิทยาศาสตร์การเกษตรเขตร้อนแห่งประเทศจีนหรือคาทาสมาแสดงการปลูกพืชที่เหมาะสมกับภูมิอากาศร้อนชื้นเช่นมะม่วงลิ้นจี่กล้วยลำไยรวมถึงที่หายากและมูลค่าสูงเช่นสับปะรดแก้วมังกรสับปะรดทุเรียนเงาะอะโวคาโดน้อยนาและไม้ผลหายากประจำมณฑลไหหนานครอบคลุมการวิจัยเทคโนโลยีการเพาะปลูกที่เหมาะสมปรับปรุงพันธุ์ผ่านการผสมข้ามสายพันธุ์การกลายพันธุ์และการตัดต่อยีนสร้างสายพันธุ์ใหม่แก้ไขข้อด้อยเพิ่มผลิตและมูลค่าอาทิเพาะต้นกล้วยยางพาราจากเนื้อเยื่อด้วยแปรรูปยางธรรมชาติและใช้มีดกรีดยางไฟฟ้าเพิ่มประสิทธิภาพอุตสาหกรรมยางพาราการขยายพันธุ์ต้นกล้ามะพร้าวปาล์มน้ำมันและอินทผลัมและการแปรรูปให้เป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงเช่นสกัดทำยาอาหารเสริมหรือเครื่องสำอางความสำเร็จของสถาบันวิทยาศาสตร์การเกษตรเขตร้อนแห่งประเทศจีนทำให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ศักยภาพและความมุ่งมั่นของผู้นำและรัฐบาลในการพัฒนาเกาะไหหลำให้เป็นศูนย์กลางเกษตรกรรมและเทคโนโลยีด้านการเกษตรเขตร้อนเป็นแหล่งผลิตอาหารสำคัญการปรับปรุงพันธุ์การนำไปใช้เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆสร้างนวัตกรรมและเครื่องมืออำนวยความสะดวกประชาชนเป็นตัวอย่างของการพัฒนาประเทศให้เจริญในตอนบ่ายเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการศิลปะเครื่องกระเบื้องขาวเต๋อฮั่วณพิพิธภัณฑ์ไหหนานนครไหโขเป็นนิทรรศการชั่วคราวพิพิธภัณฑ์มณฑลไหหนานร่วมมือกับพิพิธภัณฑ์มณฑลฝูเจี้ยนและรัฐบาลอำเภอเต๋อฮั่วมณฑลฝูเจี้ยนจัดขึ้นระหว่างวันที่28กรกฎาคม2569จนถึงวันที่8ตุลาคม2569เครื่องกระเบื้องขาวหรือ China White จากอำเภอเต๋อฮั่วมณฑลฝูเจี้ยนมีชื่อเสียงด้านคุณภาพมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ซ่งและหยวนจนถึงยุคปัจจุบันนำผลงานชิ้นเอกจำนวน205ชิ้นยาวนานมากว่าพันปีดินที่ใช้ทำเครื่องกระเบื้องพบที่ภูเขาของอำเภอเต๋อฮั่วเป็นดินพิเศษที่เรียกว่าคาลิงเคขาวบริสุทธิ์มีธาตุเหล็กต่ำแต่มีแร่ซิลิก้ากับโพแทสเซียมสูงดินชนิดนี้เมื่อนำไปเผาที่อุณหภูมิสูงจะให้สีขาวนวลแบบงาช้างธรรมชาติไม่ต้องพึ่งสารฟอกสีเคมีแสดงให้เห็นวิวัฒนาการตั้งแต่ต้นกำเนิดและการพัฒนาเครื่องกระเบื้องเต๋อฮั่วในสมัยราชวงศ์เซี่ยและซางสมัยราชวงศ์ถังและสมัยห้าราชวงศ์ที่มีการเริ่มใช้เตามังกรเป็นเตาโบราณลักษณะเตายาวเชื่อมต่อกันทำให้

ผลิตได้ครั้งละจำนวนมากเผาที่อุณหภูมิสูง 1,200 ถึง 1,300 องศาเซลเซียสจนถึงราชวงศ์ซ่งและหยวนที่เทคโนโลยีเตาเผาก้าวหน้าขึ้นสีของน้ำเคลือบค่อยๆเปลี่ยนจากโทนขาวอมฟ้าเขียวไปสู่สีขาวล้วนขณะที่เทคนิคการแกะลายและการพิมพ์ลายเริ่มที่จะมีความประณีตและมีชีวิตชีวามากขึ้นเครื่องกระเบื้องยุคนี้มีทั้งเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันและเครื่องกระเบื้องเพื่อการส่งออกไปภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทางทะเลเช่นกุนทีหรือเหยือกเคลือบสีขาวอมฟ้าลายกลีบบัวเต้าเผาหวานผิงหลุนเต๋อหัวสมัยราชวงศ์ซ่งใต้ตลับแป้งเคลือบสีขาวอมฟ้าลายพิมพ์กลีบเบญจมาศสมัยราชวงศ์ซ่งใต้ต่อมาช่างฝีมือได้พัฒนาต่อยอดเปลี่ยนมาใช้เทคนิคเต้าเผาแบบขั้นบันไดในสมัยราชวงศ์หมิงสามารถทำให้เกิดสีขาวงาช้างสีขาวมันหมูสีขาวรากหอมและสีแก้มทารกตัวเครื่องกระเบื้องมีความหนาและประณีตขณะที่สีเคลือบมีความเรียบเนียนและแวววาวคล้ายหยกประติมากรรมรูปเคารพทางพุทธศาสนาและลัทธิเต๋ามีความสมจริงและงดงามงานเครื่องกระเบื้องเต๋อหัวเข้าถึงวิถีชีวิตประจำวันของประชาชนเป็นเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารเครื่องเขียนและของตกแต่งอุปกรณ์สำหรับประกอบพิธีต่างๆเห็นได้ว่าความนิยมเครื่องกระเบื้องเต๋อหัวมิได้จำกัดอยู่แค่ในกลุ่มชนชั้นสูงของจีนอีกต่อไปและส่งออกผ่านการค้าตามเส้นทางสายไหมทางทะเลออกทะเลจากเมืองเฉวียนโจวมณฑลฟูเจี้ยนมายังเกาะไหหลำไปยังประเทศในทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปส่วนนี้จัดแสดงโบราณวัตถุที่กู้ขึ้นมาจากซากเรือห่างจากเกาะไหหลำ250กิโลเมตรทำให้เห็นถึงการค้าของจีนและการผลิตตามความต้องการของตลาดต่างประเทศศิลปินใส่ลวดลายศิลปะและศาสนาของฝั่งตะวันตกเช่นประติมากรรมเจ้าแม่กวนอิมที่มีความคล้ายกับพระแม่มารีทำให้ผลงานที่ออกมาเป็นการผสมผสานทั้งอิทธิพลจีนและอิทธิพลตะวันตกเห็นการแลกเปลี่ยนทั้งด้านเทคนิคและสุนทรียศาสตร์ระหว่างสองอารยธรรมตลอดจนบทบาทของเครื่องกระเบื้องในฐานะทูตสันทวไมตรีทางวัฒนธรรมจากนั้นทรงพระดำเนินไปห้องแสดงผลงานเครื่องกระเบื้องร่วมสมัยที่ยังคงรักษาและการสืบทอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของเครื่องกระเบื้องเต๋อหัวในยุคปัจจุบันในช่วงที่จีนเผชิญความผันผวนทางการเมืองและสังคมมีช่างฝีมือพยายามอนุรักษ์ศิลปะการปั้นเครื่องกระเบื้องของช่างสกุลเอาไว้หลังการก่อตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีนโรงงานเครื่องกระเบื้องของรัฐมีบทบาทสำคัญในการฟื้นฟูเทคนิคเตาเผาแบบโบราณและในปี2549ได้ขึ้นทะเบียนให้เครื่องกระเบื้องเต๋อหัวเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของชาติรวมทั้งมีการผสมผสานเทคนิคการทำเครื่องกระเบื้องแบบดั้งเดิมและเทคนิคสมัยใหม่เช่นเทคนิคการทำเนื้อบางทำสีเคลือบให้มีมิติมากขึ้นสร้างสรรค์เสมือนว่ามีการเคลื่อนไหวหรือแสดงความรู้สึกได้มากขึ้นเป็นการผสมผสานสุนทรียศาสตร์ร่วมสมัยเข้ากับแบบดั้งเดิมช่างฝีมือยุคปัจจุบันไม่เพียงสืบทอดเทคนิคดั้งเดิมแต่ยังผสมผสานเทคนิคใหม่ๆในการสร้างสรรค์ผลงานนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาใช้เช่นการออกแบบด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลการออกแบบแนวจีนยุคใหม่ตีความใหม่เช่นประติมากรรมนามธรรมภาพจิตรกรรมฝาผนังด้วยเครื่องเคลือบผลงานของศิลปินรุ่นใหม่และผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตความนิยมและชื่อเสียงของเครื่องกระเบื้องเต๋อหัวทำให้ปัจจุบันมีบริษัทผลิตเครื่องกระเบื้องในอำเภอเต๋อหัวกว่า 4,000 บริษัทสร้างรายได้เมื่อปี2568มากถึง 50,000 ล้านหยวนในจำนวนนี้เป็นรายได้จากการส่งออก 30,000 ล้านหยวนคาดว่าในปี2570จะมีรายได้จากการจำหน่ายเครื่องกระเบื้องเต๋อหัวถึง 100,000 ล้านหยวนวิวัฒนาการของเครื่องกระเบื้องเต๋อหัวทำให้เห็นถึงภูมิปัญญาที่ผ่านการเวลาสืบต่อกันมาในแต่ละยุคตั้งแต่ยุคบุกเบิกยุครุ่งเรืองจากการค้ากับต่างประเทศที่ใช้เส้นทางทางทะเลเป็นเส้นทางหลักติดต่อกันจนถึงการสร้างสรรค์แนวคิดใหม่นำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาสร้างสรรค์ต่อยอดความงามและศิลปะสะท้อนจิตวิญญาณของช่างฝีมือแต่ละยุคที่ผสมผสานความเชื่อศาสนาและสุนทรียศาสตร์เข้าด้วยกันช่วยให้เข้าใจประวัติ

0: ติศาสตร์ตั้งแต่อดีตปัจจุบันและอนาคตผ่านเครื่องกระเบื้องเต๋อฮั่วโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากมณฑลไหหนานสาธารณรัฐประชาชนจีน
1: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินกลับถึงประเทศไทยแล้ววันนี้เวลา 14:00 นตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเร็วกว่าประเทศไทยชั่วโมงหนึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับเครื่องบินของบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ PG9052 เสด็จพระราชดำเนินจากท่าอากาศยานนานาชาติไหโขเมหลานเมืองไหโขมณฑลไหหนานสาธารณรัฐประชาชนจีนเวลา 15:39 เสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการมีรัฐมนตรีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายต่างๆทั้งทหารตำรวจอัยการแม่บ้านเหล่าทัพแม่บ้านตำรวจผู้แทนสภากาชาดไทยผู้แทนโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าและผู้แทนบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จพระราชกรณียกิจที่สาธารณรัฐประชาชนจีนจะได้นำเสนอในวันต่อไปพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคคลเสด็จแทนพระองค์ไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาพุทธศักราช2569
2: บ๊ายบาย
1: วันนี้เวลา 9:09 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคคลเสด็จแทนพระองค์ไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาพุทธศักราช2569ณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามในการนี้ทรงวางพุ่มดอกไม้และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวณพระบรมราชานุสาวรีแล้วเสด็จเข้าพระอุโบสถทรงถวายพุ่มเทียนธูปเทียนแพต้นไม้ทองต้นไม้เงินและทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศบูชาพระพุทธอังคีรสพระประธานพระอุโบสถจากนั้นทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรางคารพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชสรีรางคารสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7และพระบรมราชสรีรางคารพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสร็จแล้วทรงถวายพุ่มเทียนและธูปเทียนแพแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกต่อจากนั้นเสด็จไปทรงถวายพุ่มเทียนและธูปเทียนแพแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระรูปสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระชินวรวิสุทธิเทวาสุริยวงศ์สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่11บริเวณพระวิหารคตตามพระระเบียงพระอุโบสถแล้วเสด็จเข้าพระเจดีย์ทรงถวายพุ่มเทียนและทรงวางกระทงดอกไม้แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาหลวงพ่อนาคจากนั้นเสด็จออกจากเจดีย์ไปยังพระรูปกรมหลวงชินวราลงกรณ์สมเด็จพระสังฆราชเจ้าสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่18พระราชอุปัฏฐาจารย์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงถวายพุ่มเทียนและธูปเทียนแพรแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชากรมหลวงชินวราลงกรณ์สมเด็จพระสังฆราชเจ้า พระราชวงศ์ทรงเป็นประธานและองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 นพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการถวายพระตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์และวัดอนงคารามรวม8รูปที่สวดพระอภิธรรมพระศพในบทสวดที่เรียกว่าพระอภิธรรม7คัมภีร์แม้ว่าตำแหน่งพระพิธีธรรมจะเป็นตำแหน่งประจำพระอารามแต่ในแนวปฏิบัติจำเป็นต้องแต่งตั้งพระสงฆ์ที่มีความชำนาญในการสวดต้องรู้ระเบียบปฏิบัติในงานหลวงซึ่งพระสงฆ์ที่มีคุณสมบัติดังกล่าวได้ต้องมีความมานะอดทนขยันฝึกซ้อมเพื่อในเวลาปฏิบัติพิธีการจะได้มิขัดข้องเวลา 11:00 นหม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระ

จ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการถวายพระทหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์รวม8รูปสำหรับการสวดพระอภิธรรมเป็นการนำเอาพระอภิธรรมปิฎกมาสวดเพราะคำสอนในพระอภิธรรมนั้นล้วนเป็นคำสอนเพื่อให้คนที่มีชีวิตอยู่ใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทและเป็นการบำเพ็ญกุศลให้กับผู้เสียชีวิตตลอดจนสืบทอดพระพุทธศาสนาและจารีตประเพณีเวลา 17 นาฬิกาหม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการพระพิธีธรรม

มหาวชิรราชธิดาในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพโดยเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดสะเกษรวม8รูปโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ที่ www.royaloffice.thพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์การบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระชินวรวิสุทธิเทวารยวงศ์สมเด็จพระสังฆราชเจ้าปีที่89วันนี้เวลา 9:55 นสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จลงณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามทรงเป็นประธานในการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์การบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระชินวรวิสุทธิเทวารยวงศ์เจ้าอาวาสวัดราชบพิตรยุคที่2เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนปีที่89พร้อมกับทรงบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรณ์เจ้าอาวาสยุคที่4พระราชอุปัฏฐายาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าพระอรุณนิพาคุณากรที่สมเด็จพระพุทธาจารย์เจ้าอาวาสยุคที่1สมเด็จพระพุทธปาพจนบดีจินตากระเถระเจ้าอาวาสยุคที่5และพระศาสนโสพลพานกะเถระเจ้าอาวาสยุคที่3สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระชินวรวิสุทธิเทวารยวงศ์เป็นพระโอรสในพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมขุนเจริญผลภูลสวัสดิ์ต้นราชสกุลชมพูนุชประสูติแต่หม่อมปุ่นเมื่อวันที่16ธันวาคม2402มีพระนามเดิมว่าหม่อมเจ้าผู้ชงหลังจากทรงบรรพชาแล้วในปี2422ทรงผนวดและประทับณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามทรงพระปรีชาญาณพิเศษในทางรจนาหนังสือทั้งร้อยแก้วและร้อยกรองโดยเฉพาะตำราและหนังสือสำคัญทางพระพุทธศาสนาอาทิคัมภีร์อภิธานนัปปทีปิกาหรือพจนานุกรมภาษาบาลีแปลเป็นไทยมหานิบาตชาดกนิทานต้นบัญญัติสามเณรสิกขาซึ่งปัจจุบันยังใช้เป็นคู่มือในการศึกษาภาษาบาลีและการศึกษาพระพุทธศาสนาของพระภิกษุสามเณรนอกจากนี้ยังทรงก่อตั้งมูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์และทรงริเริ่มให้จัดหลักสูตรธรรมศึกษาเป็นหลักสูตรการเรียนพระพุทธศาสนาสำหรับคฤหัสถ์ควบคู่ไปกับหลักสูตรนักธรรมของบรรพชิตในปี2464พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าทรงสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชเจ้าสกลมหาสังฆปรินายกพระองค์ที่11แห่งกรุงรัตนโกสินทร์และสิ้นพระชนเมื่อวันที่25สิงหาคม2480สิริพระชนมายุ77พรรษาพรรษา57เนื่องในโอกาสครบ100ปีวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าและ100ปีวันเสด็จขึ้นทรงราชแห่งพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงมีพระบรมราชโองการสถาปนาพระอิสริยยศทางพระบรมราชวงศ์และพระสมณฐานันดรศักดิ์เฉลิมนามพระอัฐิพระเจ้าวรวงศ์เธอกรมหลวงชินวรสิริวัฒน์สมเด็จพระสังฆราชเจ้ามีพระนามว่าสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระชินวรวิสุทธิเทวารยวงศ์เวลา 17:05 นเสด็จลงณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามทรงนำคณะสงฆ์สวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระชินวรวิสุทธิเทวารยวงศ์ทั้งนี้ตลอดระยะเวลาที่ทรงผนวดทรงบริบูรณ์ด้วยพระศีลาจารวัตรเนกขัมมะปฏิปทาไม่บกพร่องทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจพิเศษเป็นพระราชกรรมวาจาจารย์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้ารัชกาลที่6และในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7เมื่อครั้งทรงพระผนวดและทรงเป็นพระอุปัชฌายะของสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรณ์พระราชอุปัฏฐายาในรัชกาลปัจจุบันเนื่องจากพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าพระอรุณนิพาคุณากรที่สมเด็จพระพุทธาจารย์เจ้าอาวาสยุคที่1สิ้นพระชนในปี2444ทรงดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสืบต่อเป็นยุคที่2ทรงครองวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม36ปี

องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษและเหรียญลูกเสือสดุดีชั้นที่1ประจำปี2567วันนี้เวลา 13:53 นาทีที่ศาลาดุสิตาลัยสวนจิตรลดาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษจำนวน15รายและเหรียญลูกเสือสดุดีชั้นที่1จำนวน214รายประจำปี2567ซึ่งคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติได้พิจารณาคัดเลือกผู้บริหารบุคลากรทางการลูกเสือและผู้มีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติสมควรได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตสืบไปเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษสำหรับพระราชทานแก่ผู้ได้รับพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดีชั้นที่1และได้ช่วยเหลือกิจการลูกเสือต่อเนื่องไม่น้อยกว่า5ปีนับแต่วันที่ได้รับพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดีชั้นที่1ส่วนเหรียญลูกเสือสดุดีพระราชทานเป็นบำเหน็จความชอบในราชการแก่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือผู้ตรวจการกรรมการและเจ้าหน้าที่ลูกเสือรวมถึงบุคคลอื่นที่มีอุปการะคุณอุทิศกำลังกายความรู้สร้างคุณประโยชน์แก่กิจการลูกเสือองคมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนตามพระราชดำริครั้งที่2ประจำปี2569วันนี้ที่ห้องประชุมชั้น1ทำเนียบองคมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานประชุมคณะกรรมการโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนตามพระราชดำริครั้งที่2ประจำปี2569โดยมีพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์และพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีร่วมประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนบ้านน้ำรีพัฒนาตามพระราชดำริจังหวัดน่านโดยในปีนี้ดำเนินงานแล้วเสร็จ38โครงการเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ได้ทันท่วงทีอาทิซ่อมสะพานที่ชำรุดติดตั้งโซลารูฟท็อปแก้ปัญหาไฟฟ้าดับและให้บริการเทเลเมดิซินที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรวมทั้งจัดที่ดินทำกินในพื้นที่ 4,828 ไร่แก่ประชาชน413รายโดยมีเงื่อนไขให้ดูแลและปลูกป่าเพิ่มสำหรับแผนการดำเนินงานในปี 2570 ถึง 2572 มุ่งเน้นการพัฒนา3ด้านได้แก่ด้านอาชีพและการเกษตรด้านระบบสาธารณูปโภคและการท่องเที่ยวรวมถึงด้านการสาธารณสุขและการศึกษาโดยประธานกรรมการได้เน้นย้ำให้หน่วยงานต่างๆร่วมกับประชาชนบ้านน้ำรีเน้นการพัฒนาที่สมดุลและเสริมสร้างศักยภาพของคนเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็งยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและเป็นไปตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนอกจากนี้ได้แสดงความห่วงใยประชาชนในพื้นที่จังหวัดน่านที่ประสบอุทกภัยซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดน่านรายงานว่ารัฐบาลและหน่วยงานในพื้นที่เร่งบรรเทาความเดือดร้อนและฟื้นฟูพื้นที่ที่เสียหายซึ่งจะกลับสู่สถานการณ์ปกติได้โดยเร็วหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลบริษัทกรีนโกรเอเนอร์จีจำกัดสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทยหรือวปท.และมูลนิธิสมเด็จพระมหิดลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายพระตาหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดพิชยยาติการามวัดสังกระจายวัดเสวตฉัตรวัดนวลจันทร์กรุงเทพมหานครวัดประชาสันต์จังหวัดนครสวรรค์วัดบ้านปงวัดแม่อีดวัดบ้านแพะจังหวัดเชียงใหม่และวัดนันทาภิรตารามจังหวัดนนทบุรีที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา 14:30 นาทีสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนยานเวศวิทยาคมและโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการยานเวศกรุงเทพมหานครวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีกรุงเทพคณะพยาบาลศาสตร์สถาบันบรมราชชนกบริษัทวิลเลรอยแอนด์บ็อกซ์ประเทศไทยจำกัดวัดราชประดิษฐานวัดพระโคพระอารามหลวงจังหวัดสงขลาและคณะนักศึกษาหลักสูตรการส่งเสริมสร้างสังคมสันติสุขสถาบันพระปกเกล้ารุ่นที่8ได้

0: รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดศรีนครารามจังหวัดอุดรธานีวัดเขื่อนอุบลรัตน์วัดศรีบุญเรืองวัดพิมลธรรมารามวัดดุสิตารามวัดสวรรค์จังหวัดขอนแก่นวัดสะบัววัดฝายป่าบัวจังหวัดมหาสารคามวัดศรีทองนพคุณจังหวัดร้อยเอ็ดและวัดกุฏวารีจังหวัดอุบลราชธานีสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 น.ศาลจังหวัดพระประแดงโรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากรุงเทพมหานครบริษัทโรมอินทิเกรเต็ดซิสเต็มประเทศไทยจำกัดร้านพักดีคาเฟ่จังหวัดนนทบุรีและมูลนิธิต่อต้านการทุจริตได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดอรุณราชวรารามกรุงเทพมหานครวัดอัมพวันวัดสายทองวัดสาโอภาวาสวัดโพชัยวัดศรีมงคลจังหวัดขอนแก่นวัดบ้านค้อจังหวัดมหาสารคามวัดป่าศิลางามจังหวัดชัยภูมิวัดบางพูดในจังหวัดนนทบุรีวัดพรหมเสนารามจังหวัดปราจีนบุรีสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 19:00 น.วิทยาลัยนวัตกรรมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์บริษัท Advice IT Infinite จำกัดมหาชนบริษัท El Mafi เกาะสมุยจำกัดและคณะนักเรียนเก่าโรงเรียนจิตรลดารุ่นที่14ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดพระสิงห์จังหวัดเชียงรายจำนวน4รูปสวดพระอภิธรรมพระบรมศพคณะบุคคลและประชาชนไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอาทิข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดมุกดาหารองค์การบริหารส่วนตำบลภูหานจังหวัดขอนแก่นองค์การบริหารส่วนตำบลลำมูลจังหวัดนครราชสีมาสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยปักกิ่งประเทศไทยองค์การบริหารส่วนตำบลโคกว่านจังหวัดบุรีรัมย์โรงเรียนบ้านคลองบางกระจันราชอุทิศจังหวัดนครปฐมวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมบริษัทศูนย์ปลาสวยงามบางกอกฟาร์มจำกัดและผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนพิปูลสังครักษ์ประชาอุทิศจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปปการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเมื่อปี2547มีพระราชสวนีให้พิจารณาการปลูกกัญชงเพื่อใช้เส้นใยทอผ้าซึ่งมูลนิธิโครงการหลวงดำเนินงานวิจัยและพัฒนาสนองพระราชดำริสนับสนุนให้เกษตรกรบนพื้นที่สูงปลูกและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกัญชงได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายกลายเป็นพืชเศรษฐกิจใหม่ที่มีคุณภาพโดยเฉพาะเส้นใยที่ได้จากลำต้นและที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิบริษัทแคมฟิลด์ประเทศไทยจำกัดสำนักงานเทศบาลตำบลมะลวนจังหวัดสุราษฎร์ธานีวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมกลุ่มที่2สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนยานเวศวิทยาคมและองค์กรของโรงเรียนมูลนิธิต่อต้านทุจริตด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปปการโดยเฉพาะด้านกระบวนการยุติธรรมทรงขับเคลื่อนโครงการกำลังใจเพื่อพระราชทานความช่วยเหลือแก่ผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังรวมถึงทรงผลักดันข้อกำหนดกรุงเทพแบงคอกรูลส์เพื่อคุ้มครองสิทธิสุขอนามัยและศักดิ์ศรีของผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำจนกลายเป็นมาตรฐานสากลขององค์การสหประชาชาติและฉบับแรกของโลกจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แล้วนะคะดิฉันปิยะนีเทียมอัมพรสวัสดีค่ะ
1: คำแนะนำจากกรมอนามัย
2: คุณบีบยาสีฟันนิดเดียวอยู่หรือเปล่า
3: เด็กบีบนิดเดียวได้
2: ผู้ใหญ่ต้องบีบเต็มแรง
4: เพื่อฟูออลายที่เพียงพอ
5: และแปรงวันละ2ครั้ง
6: อย่างน้อย2นาทีงดทานหลังแปรงฟัน2ชั่วโมง
7: รวมต้านฟันผุใช้สูตร222

0: ไอ้บ้านคุณ
1: ทั้งแดดทั้งเหงื่อก็ยังหอมสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่แค่ใช้ดาวนี้แค่ลูบผ้าก็หอมช่วยต้านกลิ่นอับดับกลิ่นเหงื่อรูปหอมนานสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่ดาวนี้
2: กาแฟดีต้องดีที่เมล็ดเหมือนเบอร์ดี้ทรีนวันโรบัสต้าแท้ๆซองนี
3: ้หอมฟิน
2: เข้มเต็มรสชาติกลมกล่อมลงตัวโรบัสต้าที่ใช่ยกให้ซองนี้เลยเบอร์ดี้ทรีนวัน
4: เช็คความเข้ากันได้ของรสนิยมทางเพลง
5: เลิกแล้วค่ะดูเลิกกับเขาแล้ว
4: คน Spotify
5: เ
4: ขารู้กัน
5: ดูเลิกกับเขาแล้ว
6: มึงอยากรู้ป่ะไอ้โอไปไหนมันมีนัดกับลูกพี่มึง
7: แล้วเราจะไปไหน
4: ขอนแก่น
8: โอบแล้วลูกสวัสดีครับพ
9: ่อแล้วใครขับรถมาให้น่ะ
10: สองหัวใจคืนนี้20:30 น
11: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
12: ให้ลูกสนุกกับทุกสิ่งที่อยากเป็น
13: อยากเป็นนักสำรวจเป็นนักวิจัยเป็นฮีโร่
12: ดูแม็กซ์ดูโกร3 D Iron Plus และนี่แบบ UHT มาพร้อมสารอาหารดีๆอีกมากมายลูกมีดีกว่าที่คิดใช้ชีวิตได้อีกเยอะ
14: ยาหม่องตราถ้วยทองใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแมลงสัตว์กัดต่อยวิงเวียนหน้ามือทาถูยาหม่องตราถ้วยทองทาถูง่ายๆได้ทุกเจ็บยาหม่องตราถ้วยทอง
15: ใครๆก็อยากให้ผ้าหอมเหมือนตากแดดใหม่ดาวนี้ลักเพิ่มประสิทธิภาพช่วยต้านกลิ่นอับ4เท่ารู้สึกผ้าหอมสดชื่นเหมือนตากแดดตลอดวันใหม่ดาวนี้ลัก
16: กลิ่นปากต้องดาลี่มิ้นต
17: ์ฟันเหลือต้องดาลี่ไวท์เบกกิ้งโซดาเฟรชมิ้นต
18: ์ยาสีฟันวิปฟอร์มช่วยขจัดคราบฟันดูขาววิ้งปากหอมปิ๊งเลยต้องดาลี
17: ่เบกกิ้งโซดา
19: ไม่ซื้อหรอบาทเดียวเองนะ
20: ว่าจะไม
19: ่บาทเดียวเองนะ
20: ว่าจะไม
21: ่ไม่พลาด
22: แท้เสียงในหัวโปรตัวจริงชิ้นที่1บาทกลับมาแล้วกว่า 3,500 ด้วยกัน23กรกฎาคมถึง26สิงหาคมนี้เท่านั้น
23: เมื่อสปอตไลท์มาหน้าต้องใสไม่กลัวสปอตเพราะว่ามีMiracle C Advanced Brightening Boosting Serum ใช้ได้ทุกวันผิวดูใสหน้าพร้อมใช้ใน3วันจาก Oriental Princess
24: พร้อมหรือยังครับ
25: พร้อมอะไรคะไปไหน
24: ก็เราจะไปเตรียมตัวออกเรือไปตามหาหน้ากากทับทิมดำไงเรา
25: ไม่ได้ยังไปไม่ได้ริวแป๊บนึงเอาใหม่ตอนนี้เราอยู่ที่รายการสีสันบันเทิงอยู่
24: ใช่ครับ
25: นี่เรามาทักทายคุณผู้ชมก่อนดีกว่า
24: ดีเลย
25: โอเคมาสวัสดีค่ะ
24: สวัสดีครับ
25: พวกเราสองคนนะคะมาจากละครเรื่องอุบัติอากาศสวรรค์คาพายนะคะและบทเป็นแพรวาค
24: ่
25: ะ
24: ผมริวครับและบทเป็นฉลามครับเป็นกัปตันเรือครับ
25: ใช่แล้วค่ะแต่ว่าก่อนอื่นที่เราจะเดินทางไปที่เกาะสวรรค์เนี่ยเราจะต้องมาบรีฟคุณผู้ชมก่อนว่าระหว่างการเดินทางจะต้องผจญภัยและเจอกับอะไรบ้าง
24: โอเคดีเลยครับเพราะว่าเรามีสกู๊ปที่จะให้ทุกคนติดตามนะครับก่อนที่จะไปดูละครยังไงก็ฝากทุกคนรับชมด้วยนะครับ
26: ก่อนออกไปผจญภัยกันในละครอุบัติรักเกาะสวรรค์ต้องมาทำความรู้จักแก๊งเลดาวกันก่อนค่ะเริ่มที่ฉลามกับตันเรือหนุ่มหล่อสุขุมโลกส่วนตัวสูงที่รักทะเลดั่งชีวิตแต่ดันอกหักซะงั้นต้องมาเจอกับยูทูบเบอร์สาวแพรวาที่มีความฝันและมีความเชื่อเรื่องลี้ลับเหนือธรรมชาติงานนี้ได้เคมีสุดน่ารักของริวและพายที่เตรียมพร้อมแบบเป้พาแฟนๆไปติดเกาะด้วยกันค่ะ
24: รับบทเป็นฉลามครับก็เป็นคนเป็นครับแล้วก็แบบพักร้อนพักใจพักงานแล้วก็กลับมาอยู่ที่บ้านเกาะเลดาวของเรานั่นเอง
25: แพรวาพลังเยอะพลังบวกเยอะสดใสมากได้มีโอกาสมาที่เกาะเลดาวเพราะว่าหนีการแต่งงานแล้วก็ได้มาเจอกับเขาแล้วก็เป็นเกาะที่เหมือนมีตำนานลี้ลับที่ตัวของแพรวาเนี่ยสนใจอยู่แล้วด้วยก็เลยยิ่งเข้าทางเลย
26: ตามมาด้วย2ตัวละครที่จะมาสร้างสีสันบนเกาะกับปลิวหนุ่มฟลุ๊กเพื่อนสีแน่นปึกของฉลามที่พร้อมซัพพอร์ตทุกคนบนเกาะเสมอเป็นไม้เบื่อไม้เมากับสาวงามประจำเกาะอย่างยี่หวาสาวน้ำฟ้าขยันตั้งใจเรียนเพราะอยากมีงานดีๆทำในเมืองกรุงและอีกหนึ่งสาวเอนจอยรับบทมุกชาวเลดาวที่มีความฝันอยากเป็นนักล่าสมบัติหญิง

0: งหมดเรียกได้ว่าเป็นแก๊งตัวตึงแห่งเกาะเลดาวที่ทุกคนต้องรู้จักค่ะ
1: รับบทเป็นปริวครับผมเป็นคนกวนๆไม่ซับซ้อนเป็นคนตรงๆแล้วก็เป็นคนหลักเพื่อน
2: รับบทเป็นยี่หว่าค่ะสาวห้าวๆค่ะจะมีความแก่นมากกว่ากล้าพูดบางทีก็แบบเป็นฟิลพูดไม่คิดแต่ว่าที่คิดมากๆเลยก็คือเขาชอบพี่ฉลามค่ะเขาคิดกับพี่ฉลามเกินเพื่อน
3: รับบทเป็นมุกค่ะเป็นหลานตะโปก็คือพี่ต๊อกนั่นเองซ่าซ่าน่ารักกุนกลัวอะไรเงี้ยก็เป็นเพื่อนกับยี่หว่าใช่กับแก๊งๆอะไรเงี้ย
0: และคนที่จะมาต่อกรกับชาวเลดาวก็คือป๋อใหญ่หัวหน้าโจรนักล่าสมบัติจอมโหดคอยปล้นตามเกาะต่างๆจนถูกหมายหัวแต่ในร่างมนุษย์มีชื่อว่าพายุหล่อละมุนรู้จักน่านน้ำแถบทะเลดาวเป็นอย่างดีสองคาแรคเตอร์นี้รับบทโดยแชมป์ชนาทิพย์ค่ะ
4: อดีตนะชื่อป๋อใหญ่เป็นเหมือนแบบเป็นเหมือนปีศาจโจรสลัดที่มีรักนิรันดร์สิ่งที่ยากคือความซับซ้อนของความคิดตัวละครต้องเก็บความแค้นและความรักเนี่ยจนมาถึงปัจจุบันอ่ะเพราะฉะนั้นแบบพลังงานที่มันกักเก็บไว้มันต้องเยอะมาก
0: ๆงานนี้ทีมนักแสดงขอแอบมาขายของบอกสกิลความสามารถของแต่ละคนให้แฟนๆได้ฟังกันก่อนด้วยค่ะ
5: มีความสามารถในการที่จะดำน้ำได้นานกว่าคนปกติทั่วไป
6: เรามีสกิลของการแอลเขาสูงมากจีบตลอดอยากจะเข้าหาเขาตลอดอะไรเงี้ยค่ะเป็นความท้าพิเศษได้ไหมคะ
2: ยี่หว่าสามารถเล่นเซิร์ฟสเก็ตได้พอเราได้มาลองเล่นมันก็เหมือนเป็นแบบอีกหนึ่งความสามารถพิเศษของเราด้วย
1: ปีนต้นมะพร้าวเก็บมะพร้าวเราจะเป็นคนสายซัพพอร์ตที่แบบต้องเข้าไปช่วยทุกคน
3: ชอบหาของเก่าถ้าขุดอะไรก็ตามแต่ตาเป็นแบบไหนอะเราเป็นแบบตา
4: พลังเยอะเราปล่อยพลังได้แล้วสู้กับใครก็ได้เราสามารถควบคุมฟ้าฝนได
7: ้ไหนท่านเคยได้ยินตำนานของชาวทะเลที่ชาวบ้านเขาร่ำลือกันหรือไม
8: ่คุณได้กลิ่นความลึกลับมันโชยมาบ้างไหมอะ
9: น่าจะกลิ่นขี้เมาแถวๆนี้
6: อย่าลืมมาช่วยพวกเราลุ้นนะคะว่าการผจญภัยครั้งนี้เราจะต้องเจอกับอุปสรรคอะไรบ้างค่ะ
10: ก็อยากให้ทุกคนนะครับให้กำลังใจเรา2คนแล้วก็ทีมนักแสดงทุกคนด้วยนะครับ
6: ใช่แล้วค่ะแต่สำหรับวันนี้นะคะเรา2คนต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะ
10: ยังไงก็ฝากทุกคนนะครับติดตามละครอุบัติรักเกาะสวรรค์นะครับยังไงก็เริ่มพรุ่งนี้เป็นตอนแรกก็สำหรับวันนี
6: ้สวัสดีค่ะ
11: ใหม่โยเกิร์ตดัชชีทริปเปอร์ซีโร่เนื้อกว่าดัชชี 0% สูตรเดิมที่เคยมี

0: เขานัดคุยกันที่สตาร์การ์เด้นเรื่องที่ดิน
1: ใช่ที่ดินตรงนั้นแน่ๆใช่ไหม
2: สิบปีที่แล้วหรือวันนี้หรือว่าอีกสิบปีข้างหน้าฝนพี่ก็ยังรักฝนเหมือนเดิม
3: ดอไม่ไว้ใจฝนแล้วเหรอ
4: แต่ดอไม่ไว้ใจพี่โอแล้วก็ไม่อยากให้ฝนอยู่ใกล้พี่เขาด้วย
1: เพิ่งย้ายมาอยู่กองปราบแล้วก็โสดด้วยแล้วก็ไม่ได้ทำคดีเกี่ยวข้องกับผู้มีอิทธิพล
5: บอกแล้วว่าฝนเอาไว้ใจได้มึงก็ไม่เชื่อกู
6: ถ้างั้นผมไม่เฮียเพิ่มอีกล้านหนึ่ง
7: งั้นผมขอบอกทันทุนก่อนแล้วกัน
5: พร้อมไหวเหรอ
4: ไหวครับพี่เพราะถ้าพี่ให้ผมไปต่อยที่เดิมอีกผมจะได้ไม่แพ
8: ้มีวงในแจ้งข่าวกูมาว่าพวกมึงจะไปเล่นงานในเพ็งเหรอ
1: แบบนี้เพ็งมึงก็น่าจะรู้ตัวดีวะ
9: งั้นมึงรีบมาเจอของพี่เลยคืนนี้เลยแล้วบอกว่าถ้ามันไม่ยอมรับข้อเสนอกูนะกูก็ไม่เอาที่ตรงนั้นหรอก
10: เดี๋ยวมึงขับรถให้กูหน่อยนะ

0: แล้วพี่โป้งอ่ะพี่ไม่ไปหรอ
1: กูให้ไปรออยู่ตรงนู้นเลย
2: กูให้คนของเราไปรอให้นู่นแล้วนะ
1: จะซ้อนแผนมันเว้ยกูจะให้มึงกับพี่ดำเอาเงินไปให้เจ้าของพี่กูว่าเพลงไม่ต้องส่งให้เลี้ยงมาแน่ๆกูกับดอมจะไปจัดการให้เพลงเองถ้าเลี้ยงอยู่กับมึงแสดงว่าไอ้เพลงมันต้องกลับบ้านคนเดียว

0: มาแค่นี้เหรอไอโอบในรถเหรอ
1: ไอโอบมันจะมาทำไมกูน่าจะถามมึงมากกว่ามึงกล้าปล่อยไอ้เพ้งอยู่คนเดียวได้ไงวะมึงอยากรู้ว่าไอโอไปไหนมันมีนัดกับลูกพี่มึงไง

0: โอบจะเป็นยังไงมั่งวะกูบอกให้มึงไปเจอมันที่นั่นมึงก็ไม่ไป
1: ก็มันสั่งผมไว้ว่าจะไปเก็บไอ้เพ้งกับมือให้เราเสร็จงานแล้วมาเจอที่นี่ไงพี
0: ่แล้วมันไปสองคนกับไอ้ดอมเนี่ยนะให้กูพาลูกน้องไปตามไหม
2: ไม่ต้องพี
0: ่โอบ
1: เป็นไงบ้างวะ

0: เอาเลย
1: อย่า
0: เอาดิ
1: เอาเลย
0: อย่าก
1: ูให้แจ้งจับมึงเอาดิ
0: พี
1: ่
0: นะไปดีกว่าพี่ไป
1: เอาดิ
2: ฝั่งผมมันก็มากันเพียบเลย
1: มันจะเก็บกูเนี่ยดีนะกูเหนียวกูว่ามีคนของเราส่งข่าวให้พวกมัน
3: กูไม่รู้ว่าก็จบกันสนนะ
2: ผู้สายไม่บอกวะ
3: ไม่ได้บอกว่ะ
2: ไม่เป็นไรหรอกแค่หลังจากนี้มันจะระวังตัวมากขึ้นแค่นั้นเอง
3: แต่มันก็จะรู้ว่าเราเจ๋ง
4: เจ๋งดิพี่พี่โอบจะยิงเฮเพ็งอยู่หน้าสอน
3: อไอโอบ
2: กูไม่ได้ยิง
3: กูว่ามันไม่ยอมแน่เลยนะเว้ยคนอย่างมันน่ะไม่ปล่อยให้เราเล่นอยู่ฝ่ายเดียวหรอก
2: ผมรู้พี่ผมคิดไปแล้วกูจะบอกสายของเรานะว่าให้อยู่นิ่งๆไปก่อนกูรอได้เพราะยังไงกูจะฆ่าแม่งอยู่แล้วแค่ตอนนี้เราต้องไม่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยเดี๋ยวมึงกับพี่ดำนะไปเคลียร์กับทุกคนเลยถ้าตำรวจถามตอบให้ตรงกันส่วนมึงไอ้ดอมเดี๋ยวไปเก็บเสื้อผ้าแล้วไปกับกู
5: ตอนนี้เลยเหรอคะงั้นรอฝนเก็บกระเป๋าแป๊บนะคะ

0: เอ้าโอบแล้วลูก
1: สวัสดีครับพ
2: ่อ
0: พ่อโอนแม่โ
2: อ้ใครอะพ
3: ่
2: อ
3: โอนเองจ้ะแม่ถึ
4: งจังเลย
2: โอ้ย
0: มากับโอบแม
1: ่สวัสดีครับ
5: พ่อสบายดีนะครับ
1: สบายดี
5: โอบสบายดีนะ
1: สบายดีครับ
5: อ้วนขึ้นนิดนึง
2: แล้วใครขับรถมาให้น่ะ
5: ลูกน้องผมเองครับ

0: ดอมไงแม่จำกันได้ไหมอ่ะที่เป็นนักมวยงานวัดอ่ะ
1: จำได้ที่เป็นนักมวยต่อยมวยหาเงินตามงานวัด
2: มายืนคุยอะไรกันตรงนี้ร้อนไปคุยกันในบ้านดีกว่านะ
3: ไปครับ
2: มา
4: แม่ทำอะไรกินเข้ามาดิ
2: อุ้ยหลายอย่างเลย
4: พ่อว่าจะไปตลาดเนี่ย
5: เอาละครับไปเพื่อนไหมครับ

0: แล้วนี่จะอยู่แค่เสาร์อาทิตย์นี้เองเหรอลูก
1: ใช่ค่ะพ่อพี่โอบเขาชวนมาหาพ่อกับแม่ไปอยู่บ้านฝนดีไหม
2: ฮึก็ฝนไม่ได้อยู่ที่นี่หรอครับ
0: บ้านนี้มันไกลที่ทำงานเขาพ่อก็เลยสร้างอีกหลังไว้ใกล้ๆที่ทำงานเขาจะได้ไม่ต้องตื่นเช้าไง
3: งั้นเดี๋ยวกินข้าวก่อนแล้วให้ฝนพาไป
4: ครับได้ครับ
5: ผมไปช่วยครับ
0: เอาโอ๊บไม่ต้องเลยนั่งคุยกับพ่อก่อนให้ลูกน้องกับฝนเขาช่วยแม่ก็พอแล
4: ้
0: ว
4: ได้คร
0: ับ แล้วให้พ่อฟังหน่อยไปเจอฝนได้ยังไงอ่ะ
4: บังเอิญมากเลยพ่อ
5: ไปนอนที่บ้านนะไม่ได้นะแม่
3: ไม่ได้ก็ต้องได้แหละ
5: แล้วแม่รู้เรื่องนี้ด้วยเหรอครับ
1: ฝนโทรบอกพี่แชมป์ก่อนออกมาแม่รอฝนไปเก็บกระเป๋าแป๊บนะคะ

0: พี่อบชวนไปที่บ้านอ่ะตอนนี้รอฝนอยู่หน้าห้องแล้ว
1: นายครับอบจะไปบ้านฝนเดี๋ยวฉันจัดการเองแกรีบไปถึงก่อนพวกนั้นก็แล้วกัน
2: ครับนาย
3: โอเคแม
0: ่
3: พรุ่งนี้เช้าฝนกับดอมจะมากับโอบเราต้องทำเป็นรู้จักดอมนะ
0: นี่ดอมเราจะทำแบบนี้ไปอีกนานแค่ไหนก็จะกว่าจะจับได้ว่าพี่โอ๊คขายยาแม่แล้วมีวี่แววบ้างไหม
4: ไม่เลยครับผมไม่เคยเห็นพี่เขายุ่งเกี่ยวกับยาเลยสักครั้ง
0: แล้วถ้าเขาไม่มีเรื่องยุ่งเกี่ยวกับยาล่ะ
4: ข้อตกลงที่ทำไว้ก็ต้องจบไปและผมก็ไม่ได้อะไรครับ
0: เสียงตายฟรีๆงั้นเหรอ

0: ึงชี้เป้าหัว
1: ไม่เป็น
0: มึงจะแก้ปัวนะให้คนมาเก็บกวาดด้วย
2: ครับ
0: แล้วมึงน่ะได้ข่าวไหมว่าพวกมันอยู่ไหน
2: ได้ข่าวไอ้โป้งอยู่กรุงเทพแต่ป่วยโอบไปต่างจังหวัด
0: เล่นงานกูแล้วหนีมึงคิดหรือว่าจะรอด

0: ึงจัดการดีๆนะอย่าให้เหลือซาก
1: พี่มีคนอยากได้ตัวพี
2: ่ใคร
1: พี่โอ๊คเขาอยากรู้ว่าพี่อยากได้อะไรถ้าจะต้องไปอยู่กับเขา
2: ที่กูอยากได้แม่งให้กูไม่ได้หรอก
0: มึงใช่ไหมที่ซื้อคนของกู
3: อ่ะได้แล้วกูไปถามแค่นี้เหรอ
0: กูไม่นัดมาเก็บก็บุญละ
3: แสดงว่ามึงก็อยากคุยมึงอยากได้อะไรอ่ะ

0: เลิกยุ่งกับกูซะมึงให้สิ่งที่กูต้องการไม่ได
1: ้มึงก็ลองพูดมาก่อนดิมึงจะเอาอะไร
0: กูอยากขายยาในถิ่นลูกพี่มึงไงให้กูได้ไหม

0: ฝนเสียงมากนะแกรู้ตัวหรือเปล่าร
1: ู้ครับ
0: ทำไมต้องหาแต่เรื่องฝนไปกรุงเทพเพราะความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานแต่ต้องโดนแกมาถ่วงความเจริญเรื่องที่ฝนต้องเอาตัวเข้าไปเสี่ยงความเห็นแก่ตัวของแกอยากมีหน้าที่การงานที่มั่นคงแกเคยคิดบ้างไหมฝนจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้ถ้าไม่มีแกถ้าแกไม่เคยคิดก็เริ่มคิดได้แล้วแล้วถ้าคิดได้ก็เลิกกับฝนสักที

0: าแม่นานแล
1: ้วกินทั้งนั้นเลยค่ะแม่
2: กินทั้งนั้นเลยนี่นี่
3: ของโปรดไม่มีตกเลย
2: นี่ของโปรดของเราอ่ะเอาเลยกินเยอะๆลูก
0: ไอ้ดอมไปกินข้าวกันดิ
1: มาแล้วเดี๋ยวพวกเรารออยู่หิวมาก
4: เดี๋ยวผมตักไปกินหลังบ้านก็ได้ครับ
3: เอาสิตักไปกินหลังบ้านก็ได้
2: นั่งกินด้วยกันนี่แหละ
0: นั่งกินด้วยกันกินละบ้านคนเดียวทำไมมา
3: ไปกินข้าวมาอยู่แล้ว

0: ที่ทำไปอ่ะเพราะรักฝนใช่ไหม
1: ครับแม่ผมไม่อยากให้เป็นแบบนี้เลยครับแม่ผมไม่อยากเอาชีวิตของฝนมาเสี่ยงแบบนี้ขอโทษนะครับ
0: ต้องขอโทษหรอกแม่เอาใจช่วยนะขอให้ทุกอย่างผ่านไปด้วยดีจานที่สกปรกเรายังล้างให้มันสะอาดเหมือนใหม่ได้ชีวิตคนเราก็เริ่มต้นใหม่ได้ลูกดอมแม่ฝากฝนด้วยนะลูกแม่เชื่อว่ามันจะสำเร็จขอให้ดอมรักษาชีวิตตัวเองเอาไว้เพื่อฝนถ้าเกิดอะไรขึ้นปกป้องฝนด้วยนะลูก
1: ครับแม่ผมจะปกป้องฝนด้วยชีวิตของผม

0: เมื่อคืนคุณอยู่ไหน
1: ก็อยู่ค่ายนี่แหละครับ
2: ผมนั่งกินเบียร์ตรงม้าหินเนี่ยครับ
0: แล้วคุณโอบล่ะ
1: ไปทำธุระกับลูกน้องครับ
0: ไปทำไม
1: อันนี้ผมไม่ทราบนะครับพี่ต้องไปถามเอง
0: แล้วคุณโอบจะกลับเมื่อไหร่อ
2: ันนี้ก็ไม่ทราบจริงๆครับต้องไปถามเอง
1: เรียบร้อยนะครับ
3: ขอตัวก่อนนะ
1: ครับเรียบ
2: ตำรวจมันถามวนไปวนมาทำไมวะ
1: มันคงไม่มีหลักฐานนะพี่ไม่งั้นมันมาพอหมายจับแล้ว
4: แม่ของในบ้านอ่ะ
2: พี่ฝนอยู่บ้านนี้คนเดียวเหรอ
4: ค่ะ
5: บ้านนี้ปิดไว้ตั้งแต่ฝนไปกรุงเทพนะฝุ่นคงจะเยอะแล้วคงต้องทำความสะอาดกันใหม่เลย
6: พี่ผมว่าพี่กับฝนไปรอบ้านหลังนั้นก่อนดีกว่านะเดี๋ยวผมทำความสะอาดเสร็จแล้วเดี๋ยวผมไปเรียก
4: ก็ดีเหมือนกันนะพี่โอ๊บฝุ่นน่าจะเยอะอ่ะฝนไม่ได้อยู่มาตั้งนานแล้ว
7: ช่วยเวรทำแป๊บเดียวก็เสร็จฝนนะ
6: พี่

0: สนับสนุนโดย
1: เจลอาบน้ำลักสปาร์คกิ้งโกลว
2: ์ผมอยากให้เรื่องนี้มันจบไวๆอ่ะ
3: ดอมก็เหมือนกัน
4: ร้อยแปดช็อปสามแจ๋วยิ่งซักยิ่งเซฟสูตรน้ำใหม่รวมซักปรับในถุงเดียวสะดวกซักสะอาดในขั้นตอนเดียวหอมนุ่มร้อยแปดช็อปสามแจ๋วแจ๋วซื้อ1แถม1ซื้อ1แถม1ร้อยแปดช็อปสามแจ๋วสูตรน้ำเข้มข้นพิเศษถึง31สิงหาคมนี
5: ้เคลียร์ซุปเปอร์วิตามิน10เท่าสดชื่นมั่นใจ 100% เคลียร์
6: เพื่อผิวนุ่มนวลอ่อนโยนใช้สบู่สมุนไพรอิงอ่อนสบู่สมุนไพรสกัดผสานน้ำมันธรรมชาติ 100% ขึ้นก้อนใหม่กับอิงอ่อน
7: เลือดนักผจญภัยอย่างฉันไม่มีวันพลาดแน
8: ่ปักหมุด
9: บอกว่าทำแบบนี
10: ้ยังเข้าใจผิดเลยไหมเฮ้ย
11: งานดีแถมมีของฉันรักทะเลเพราะทะเลให้ความสุขกับฉัน
7: นี่หยุดประชดหยุดหึงหยุดหวงคุณพายุเขาได้หน้ากากไป
3: ไม่ปล่อยอีกเลย
12: อุบัติรักเกาะสวรรค์คืนพรุ่งนี้20:30 นตอนแรก
13: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
14: มาแข่งโบลิ่งโชว์เก่ากันหน่อย
15: วัยเปลี่ยนแต่ความสนุกไม่เคยเปลี่ยนใหม่ Ensure Go สูตรไม่เติมน้ำตาลทรายที่มี YBG และ HMB โปรตีนมีส่วนช่วยเสริมสร้างและคงสภาพมวลกล้ามเนื้อ
16: ชนะแล้ว
17: อีกสักเกมไหม
15: ใหม่ Ensure Go Advanced Pro สูตรไม่เติมน้ำตาลทราย
18: สวัสดีเจ้า
19: เพื่อนเป็นเด็กดีของตัวคนเดียวเนอะ
20: ทำไมคุณสองคนถึงเลือกเพลงนี้
19: จะได้ไปจีบอีน้องคนงามเจ้า
20: น้องคนไหนงาม
21: ป้าอุ้ยแม่อุ้ยคือหลานก็ค่ะ
19: ขอบคุณนะคะมาสปอร์ตเราทุกจังหวัดเลยได้ไปแต่ละพื้นที่ได้สัมผัสแต่ละที่ที่เป็นวัฒนธรรมเยอะ

0: มีความสุขมากๆเลย
1: สนับสนุนโดย
2: ดาเมจสะสม3ปีแต่ย่าไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรคอลลาเจนผสานโปรวิตามิน B5 และคอลลาเจนช่วยเชื่อมพันธะเส้นผมช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีนี่แหละผมแพนทีนใหม่แพนทีนสูตรคอลลาเจน
3: ครบคุ้มกันหรอย่าไปจอยรักผมสูตรรวม 3,200 บาทคุ้มทุกการใช้งานถึง31สิงหาคมนี
4: ้คุ้มครบไวคุณอย่าติดคอกพิษ
5: นี่คือการติดช่างใครมาคอกพิษก็ติดกันหมดก็ช่างเขาดีอะเรื่องรถนึกถึง
6: คอกพิษ
7: มันผิดที่เธอเธอมากไปมันผิดที่ฉัน
8: สนับสนุนโดยเนสกาแฟโกลด์

0: บ้านน่ารักดีนะครับเนี่ยถ้าได้อยู่เป็นครอบครัวเนี่ยคงกำลังพอดีเลยนะ
1: เออมีอะไรก็โทรมานะลูกเดี๋ยวพ่อกับแม่จะไปซื้อของที่ตลาดมาทิ้งไว้ให้จะได้ไม่ต้องไปกัน
0: ใช่เดี๋ยวผมไปกับฝนก็ได้ครับ
2: มาเหนื่อยจะไปเดินตลาดทำไมมันร้อนพ่อกับแม่ต้องไปอยู่แล้วเดี๋ยวขากลับแวะเอาของมาฝากเราสามคนขับรถมาตั้งไกลพักเถอะ
0: ก็ได้ครับ
1: งั้นแม่ไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวเอาของมาหย่อนไว้ให้
3: คนนะคะ
2: ดีจ้ะ

0: เอ้ยดอมมึงไปหาของมาทำความสะอาดดิเดี๋ยวกูช่วย
1: เดี๋ยวฝนพาไปเอง
2: ครับ

0: ตอนแรกตกใจหมดเลยครับพ่อกับแม่ให้มาอยู่บ้านนี้คิดว่าซวยแล้ว
1: มันก็ตกใจเหมือนกันนะแล้วก็เอ็นใจว่าทำไมพ่อกับแม่ไม่ตกใจเลยอ่ะ
0: แล้วใครมาเก็บของอ่ะ
1: ไม่รู้เหมือนกันลองผมอยากให้เรื่องนี้มันจบไวๆอ่ะ
0: ดอมก็เหมือนกัน

0: ไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรคือจะหาของอ่ะแล้วแป้งร่วงหมดเลย
1: เอางี้เอางี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมมาเก็บเองพี่นี่นี่นี่นี่
2: ไม่เจ็บใช่ไหมเนี่ย
1: ไม่เจ็บไม่เจ็บไม่เจ็บไปไปไปไป
2: เ
1: อ้ยโอ้ยพี่พี่นั่งเลยเดี๋ยวผมทำเองแป๊บเดียวนะ
3: มากวาดเองมึงไปเตรียมน้ำมาถูพื้น
1: มึงจะเกรงใจอะไรวะฮะ
3: มาช่วยกันทำจะได้เสร็จเร็วๆ

0: 开骂。
1: จอน
2: อะไรเนี่ย
1: ไอ้จอนกูไม่ใช่โจ
3: รเป็นนี่ว่าเป็นนะเราเนี่ย
1: นึกถึงสมัยอยู่ข้างในเลยไม่อยากจะกลับเข้าไปข้างในแล้วป่ะพูดตรง
4: ฟังก่อน
1: เบามากตอบปะล่ะ
3: ปุ๋ยนุ่นนี่เอาสำลีมาคว้างหน้ากูทำไมปะ
1: มึงรู้จักสี่แหลมป่ะหมัดสี่แหลมอ่ะ1 2 3 4ตายได้นะ
3: เอายังอ่ะ
0: ช่วยกดให้ค่ะ
1: ก็กูพยายามจะบอกมันแล้วว่ากูไม่ใช่โจรอ่ะ
3: ไม่ใช่ก็ไม่ใช่นี่พอแล้ว
1: มึงมาทำไมเนี่ยฮะ
3: พอดีมันมีโมยหมูมาที่งานวัดอำเภอข้างๆพี่ผมก็มาดูพี่อยู่เปล่าเห็นรถจอดอยู่ก็เลยกดกิ่งอ่ะแล้วก็ไปเจอไอ้ขี้เหร่แล้วน่ะนึกว่ามันเป็นโจรไง
5: นายพี
3: ่นายพี่เหรอ
5: เออ
3: ดีนะที่พี่ช่วยชีวิตมันไว้อ่ะ
6: ว่าแต่พี่ไปทำอะไรที่กรุงเทพอ่ะ
5: รับจ้างทั่วไปเฮ้ยกูคงไม่ไปว่ะ

0: เดี๋ยวนั้นนี่ข้ามไปก่อนเราค่อยว่ากันใหม
1: ่บอมเบอร์เตอร์หน้าใหม่ขนทั้งมวลมาเพียบเลยพี่ชนะเห็นเห็นเลยไม่เอาจริงหรอ
0: ไม่เอาเขาไปได้แล้วไป
1: โอ้เอางี้เดี๋ยวผมไปรอพี่ที่วัดบ้านไผ่นะเผื่อพี่เปลี่ยนใจนะ
0: ไป
2: เกือบไปแล้วไหมล่ะเราอย่าอยู่นี่นานเลยเสียงสุดๆอ่ะ

0: แต่ในจังหวัดนราธิวาสโดยอ้างอิงร่องรอยบนพื้นถนนลาดยางนั้นหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสขอปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวอย่างสิ้นเชิงโดยยืนยันว่าภารกิจลาดตระเวนไม่มีการนำอาวุธขึ้นไปบนอากาศยานและไม่มีนายทหารยศจ่าปฏิบัติหน้าที่บนเฮลิคอปเตอร์หรือกระทำการยิงใส่กลุ่มวัยรุ่นในพื้นที่อำเภอจะแนะตามที่ถูกกล่าวหาอย่างแน่นอนผู้สื่อข่าวสามมิติระบุว่าแถลงของชก.นราธิวาสไม่ตรงข้อเท็จจริงนะครับโดยผู้สื่อข่าวยืนยันว่าได้เข้าไปถ่ายร่องรอยกระสุนในจุดเกิดเหตุเมื่อ 15:30 น.ของวันที่24สิงหาคมหลังจากที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐานและชุด EOD เข้าไปตรวจที่เกิดเหตุแล้วเมื่อวานนี้เวลา 13:00 น.ซึ่งนายนูเซงลาเตผู้ใหญ่บ้านหมู่2ตำบลช้างเผือกอำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสและชาวบ้านสามารถยืนยันได้เนื่องจากมีการปิดถนนเป็นเวลากว่า1ชั่วโมงรวมทั้งไม่ให้ผู้สื่อข่าวเข้าไปในจุดที่เกิดเหตุล่าสุดจากการให้สัมภาษณ์ของพันตำรวจวีรศักดิ์เพอร์เสละผู้กำกับสภ.จะแนะก็ระบุว่าได้มีการเข้าตรวจพิสูจน์หลักฐานที่เกิดเหตุแล้วและได้พบปลอกกระสุน3ปลอกในที่เกิดเหตุและหัวกระสุน M16 ที่มอเตอร์ไซค์เพื่อนของเยาวชนที่ถูกยิงด้วยครับพักสักครู่กลับมาช่วงหน้ามาติดตามเรื่องนายกแถลงการปราบอาชญากรรมในช่วงที่ผ่านมาและวันนี้ที่ประชุมครม.ก็เห็นชอบแต่งตั้งโยกย้ายใหญ่นะครับในมหาดไทยล็อตใหญ่20ตำแหน่ง
1: L'Oreal Paris Revitalift Triple Power Serum หมดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีจากสสส

0: ายการโดยผลิตภัณฑ์ออร่าสินค้าคุณภาพ
1: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงทั้งเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
2: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทลไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
3: Discover your perfect combination at Pechanga Resort Casino where you can rock and roll sip and slide twist and shout whatever moves you get away and awaken the fun play your perfect combination at Pechanga Resort Casino

0: HGH นะคะหรือว่านะคะสารที่ช่วยกระตุ้นแล้วก็ซ่อมแซมส่วนสึกหรอนะคะแล้วก็กระตุ้นการเจริญเติบโตของทุกส่วนในร่างกายของเรานะคะซึ่งนะคะ HGH นะคะเป็นการจำลองนะคะสารเคมีหรือว่า growth hormone นะคะนะมาในห้องแลบนะคะมีการคิดค้นนะคะนานยาวนานนับเป็นปีๆนะคะกว่าจะได้นะคะตัว HGH ขึ้นมาซึ่งเขาค้นพบแล้วก็วิจัยแล้วว่ามีความใกล้เคียงที่สุดนะคะกับนะคะสารนะคะหรือต่อมใต้สมองของเรานะคะที่ดำต่อมใต้สมองเราซึ่งจะบอกว่ามันนะคะจริงๆแล้วคนเนี่ยก็สร้างแหละนะมีอยู่แล้วนะคะแต่ว่าพอถึง25เนี่ยการสร้างเนี่ยมันก็ลดลงได้อย่างเห็นได้ชัดนะคะจึงเกิดนะคะการเสื่อมของร่างกายในอวัยวะต่างๆไม่ว่าจะเป็นภายนอกเช่นผิวหนังผมนะคะหรือภายในเช่นกล้ามเนื้อนะคะระบบการย่อยอาหารนะคะหรือว่าระบบเลือดนะคะตัวนี้นะคะใช้ง่ายใช้ดีนะคะถกแขนขึ้นมาค่ะนะคะปึ้งนะคะจริงๆแล้วเขาบอกว่าใช้ในช่วงที่แบบว่าผิวหนังอ่อนเนาะแต่หนูใช้ท้องแขนเป็นหลักนะคะใช้นะคะ1ปั๊มนะคะแล้วก็ถูๆนะคะเขาตีๆให้หมดตีๆจะได้เข้าเส้นเลือดนะคะนะวันละนะคะ1หนตอนเช้าเท่านั้นเองนะคะกับ1ปั๊มนะคะเขาบอกให้ใช้ติดต่อกันได้ทั้งหมดนะคะ6วันเว้น1วันนะคะให้ร่างกายเราได้พักบ้างเนาะนะคะแล้วก็สำหรับใครนะคะที่ต้องการเสริมสร้างกล้ามเนื้อเป็นนักกีฬานะคะทำเหมือนเดิมเลยค่ะแต่ว่าใช้2ปั๊มนะคะปึ้งๆนะคะแล้วก็ถูๆทาราถูๆนะคะแบบนี้นะคะไปบำรุงร่างกายของเราให้มันแข็งแรงมากขึ้นถือเป็นเพิ่มยาโดเข้าไปเพิ่มนะคะคนที่ออกกำลังกายใช้ได้วันละ2คนนะคะใช้6วันนะคะหยุด1วันเช่นกัน
1: Human Growth Hormone เป็นฮอร์โมนหลักที่สำคัญที่สุดของร่างกายผลิตจากต่อมไร้ท่อใต้สมองทำหน้าที่ควบคุมการเจริญเติบโตและการทำงานของอวัยวะทุกส่วนของร่างกายในการสร้างเซลล์ใหม่และควบคุมการทำงานของเอนไซม์ในร่างกายจะผลิตมากที่สุดในช่วงอายุ20ปีและจะผลิตน้อยลงหลังจากนั้นเป็นต้นไปซึ่งมีผลต่อการแก่ชราและเสื่อมสภาพของร่างกายสมเดิมเจลคือ HGH ที่สามารถซึมซับเข้าสู่ร่างกายโดยผ่านผิวหนังส่วนบางเข้าสู่เส้นโลหิตฝอยและส่งต่อเข้าไปสู่เซลล์ของร่างกายจะทำให้ต่อมไร้ท่อใต้สมองกลับมาทำงานเพื่อรักษาระดับโกรทฮอร์โมนให้สูงขึ้นร่างกายจึงกลับมาแข็งแรงและอ่อนเยาว์กว่าเดิมได้รับการรับรอง FDA จากสหรัฐอเมริกา

0: ับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์ออร่าสินค้าคุณภาพ
1: สวัสดีครับก็มีหลายคนนะครับที่ไปตรวจแล้วพบว่าตัวเองมีไขมันสูงนะครับแต่ว่าไม่อยากที่จะกินยาหรือบางคนก็กินยาไปแล้วมีคำถามว่าเอ๊ะเราจะหยุดยาได้หรือเปล่าเราต้องกินไปนานเท่าไหร่นะครับวันนี้ผมก็เลยอยากจะเอาเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังว่าถ้าท่านไม่กินยาในกรณีที่เป็นโรคไขมันสูงนั้นมันจะทำให้เกิดอะไรขึ้นได้บ้างนะครับท่านก็จะต้องเข้าใจเรื่องพวกนี้ซะก่อนที่ท่านจะตัดสินใจอย่างใดนะครับก็พบกับผมนะครับนายแพทย์ธนีธนียวรรณนะครับเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและวิกฤตบำบัดนะครับเรื่องของไขมันนั้นสิ่งที่เรากังวลก็คือว่าไขมันเหล่านั้นเนี่ยมันไปเกาะตามหลอดเลือดต่างๆของเรานะครับแล้วพอมันเกาะตรงนั้นแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้รูของหลอดเลือดเราเนี่ยตีบแคบลงนะครับไขมันเวลามันเกาะตรงหลอดเลือดมันก็จะมีโอกาสเกิดการอักเสบได้นะครับเวลาเกิดการอักเสบก็จะมีแคลเซียมมาเกาะตรงบริเวณนั้นยิ่งทำให้ตัวรูของหลอดเลือดเราเนี่ยมันตีบแคบลงไปเยอะนะครับแล้วที่เรากังวลก็คือว่าพอพวกนี้เนี่ยมันตีบแคบไปเรื่อยๆมันก็จะทำให้อวัยวะต่างๆของเราขาดเลือดนะครับอวัยวะตรงส่วนไหนบ้างที่ทำให้เกิดปัญหาได้นะครับเช่นถ้าเกิดว่าหลอดเลือดหัวใจเนี่ยมันตีบไปเพราะว่าไขมันมันสูงนะครับก็มีโอกาสที่จะเกิดกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดแล้วก็เสียชีวิตฉับพลันได้นะครับหลอดเลือดตรงบริเวณสมองถ้ามันตีบไปนะครับวันดีคืนดีเราก็อาจจะโชคร้ายนะครับกลายไปเป็นอัมพฤกษ์ได้นะฮะแล้วที่สำคัญคือไอ้ตัวการตีบของหลอดเลือดเนี่ยนะครับมันมีความพิเศษอย่างหนึ่งมันไม่ใช่ตีบไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะไม่เกิดอะไรขึ้นนะครับไอ้ส่วนที่ตีบเนี่ยไขมันตัวนี้ที่มันเป็นก้อนอยู่นะครับแล้วมันมีแคลเซียมมีอะไรมาเกาะพวกนี้มันอยู่มันอาจจะหลุดแล้วก็ไปอุดส่วนปลายเกิดอาการฉับพลันได้ทันทีนะครับงั้นบางคนก็บอกว่าเฮ้ยทำไมคนคนนั้นเนี่ยอยู่ๆกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดขึ้นมาเฉยเลยทั้งๆที่ก่อนหน้านั้นไม่เคยเป็นอะไรมาก่อนนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจริงๆมันมีเรื่องของไขมันที่มันเกาะอยู่ตรงนั้นตั้งนานแล้วนะครับแล้วเขาก็ไม่มีอาการใดๆทั้งสิ้นนะครับวันที่เขาโชคร้ายเนี่ยไม่รู้ว่าอีท่าไหนไอ้ไขมันตัวนี้มันก้อนเนี่ยมันหลุดออกไปทั้งก้อนแล้วไปอุดหลอดเลือดแบบอุดสนิทเลยนะครับก็ขาดเลือดฉับพลันเขาก็จะมีโอกาสเสียชีวิตได้สูงนะครับบริเวณอื่นที่มีปัญหาได้ก็คือหลอดเลือดตรงคอตรงนี้นะครับแล้วจะมีหลอดเลือดแดงใหญ่ที่วิ่งจากหัวใจเราเนี่ยขึ้นไปเลี้ยงสมองนะครับแล้วสองอันนี้มันจะใหญ่มากนะครับเรียกว่า carotid arteries นะครับตัวนี้เนี่ยถ้ามันมีไขมันไปเกาะมากๆมันก็เลือดไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอนะครับแล้วก็ไอ้ที่เกาะเนี่ยมันสามารถหลุดไปในสมองได้ถ้ามันหลุดไปปุ๊บอัมพาตนะครับหลุดไปที่จอประสาทตาเป็นไงครับตาบอดบางคนอาจจะมีการมาด้วยเฮ้ยตามันบอดชั่วคราวเดี๋ยวมันหายแล้วก็บอดใหม่แล้วก็หายนั่นคืออาการเตือนแล้วครับว่าท่านมีโอกาสที่จะเกิดสิ่งเหล่านี้หลุดไปอุดจอประสาทตาได้แล้วก็ถ้ามันอุดแล้วขาดเลือดสักพักหนึ่งตาบอดถาวร นะครับมันไม่หายนะครับตาบอดถาวร นะอาการที่ตาข้างนั้นมันติดดับๆเนี่ยนะครับเรามีภาษาทางการแพทย์นะครับเรียกว่า amaurosis fugax นะครับ amaurosis fugax อันนี้อาจจะชื่อประหลาดนิดนึงนะครับแต่ว่าในทางการแพทย์เราจะรู้กันนะครับหรือบางคนเคยได้ยินว่าถ้าเกิดว่าไอ้เนี่ยมันพวกลิ่มเลือดพวกไอ้ตัวไขมันพวกนี้มันไปเกาะตรงสมองแล้วมันหลุดไปที่สมองเรื่อยๆแต่บางคนอาจจะเป็นแค่อัมพฤกษ์ชั่วคราวความจำเสื่อมชั่วคราวนะครับหรือบางทีเราพูดไม่ออกชั่วคราวนะครับพวกนั้นเราจะเรียกว่าTIA transient ischemic attack นะครับหรือ TGA transient global amnesia ก็คือความจำมันหายไปช่วงหนึ่งนะครับนั่นคืออาการเตือนแล้วครับว่าไขมันของท่านเนี่ยที่มันมีอยู่ในร่างกายของท่านถ้ามันสูงพอนะครับมันก็ทำให้เกิดอาการเหล่านั้นนะครับนี่คือเรื่องหลอดเลือดของสมองแล้วก็หลอดเลือดคอหลอดเลือดใหญ่หลอดเลือดแดงใหญ่ที่เราเรียกว่าเอลต้าเนี่ยก็มีปัญหาได้นะครับหัวใจของเราเนี่ยมันจะต้องปั๊มเลือดผ่านหลอดเลือดแดงใหญ่ตัวเนี้ยที่เรียกว่าแอลต้ามันจะวิ่งขึ้นมาตรงหน้าอกเนี่ยแล้วก็ลงไปที่ช่องท้องเราตรงนี้แหละครับถ้ามันมีไอ้ตัวไขมันไปพอกนานๆ นะครับมันก็ทำให้ผนังหลอดเลือดตรงนั้นมันอ่อนแอได้แล้วบางคนจะเกิดเป็นกระป๋อหลอดเลือดขึ้นมาที่เราเรียกว่าแอนิวริซึมนะครับกระป๋อหลอดเลือดเนี่ยปกติหลอดเลือดมันก็ประมาณเท่านี้ถ้ามันใหญ่ขึ้นเป็นกระป๋ออย่างเงี้ยถ้าโชคร้ายมันแตกแปะตายเลยนะครับตัวอย่างที่สำคัญในประวัติศาสตร์คนไหนบ้างอัลเบิร์ตไอน์สไตน์เนี่ยคือเขาเป็นหลอดเลือดโป่งพองนะครับแล้วมันแตกเราเรียกว่า abdominal aortic aneurysm rupture นะครับมันแตกเลยอันนี้คือเสียชีวิตเลยส่วนใหญ่แล้วช่วยไม่ทันนะครับ นั่นคือการที่ท่านมีปัญหาอย่างนี้อยู่เรื่อยๆนะแล้วก็หลอดเลือดส่วนปลายนะครับส่วนใหญ่จะเป็นที่ขานะครับหลอดเลือดที่ขาเนี่ยเป็นหลอดเลือดแดงแล้วถ้ามันมีไขมันไปเกาะอยู่ตรงนั้นบ่อยๆเนี่ยเลือดเลี้ยงขาไม่เพียงพอบางคนจะมาด้วยอาการปวดขาเดินเดินเดินไปสักพักต้องหยุดแล้วมันปวดขานะฮะไม่ใช่ปวดธรรมดาด้วยปวดแบบปวดมากแต่พอหยุดแป๊บหนึ่งแล้วมันหายเลยนะครับไม่ใช่แบบกรณีปวดเมื่อยที่โอ้ต้องนวดนวดนวดแล้วมันถึงจะดีขึ้นแบบนั้นนะครับในกรณีนี้คือหยุดเดินเนี่ยสักพักแป๊บเดียวหายนะครับนั่นก็ต้องระวังแล้วว่ามีการที่เกิดการตีบของหลอดเลือดส่วนที่ไปเลี้ยงขาหรือเปล่าแล้วคนบางคนโชคร้ายคือไอ้ไขมันตรงนี้มันหลุดไปอุดเกิดอะไรขึ้นครับขาข้างนั้นขาดเลือดทันทีขาดเลือดก็จะปวดเจ็บมากทันทีนะครับขาข้างนั้นซีดแล้วก็คลำชีพจรที่ขาไม่ได้นั่นเป็นภาวะเร่งด่วนทางการแพทย์เพราะว่าถ้าไม่ฉะนั้นเนี่ยไปถึงโรงพยาบาลไม่ทันแล้วก็อาจจะได้ตัดขาข้างนั้นทิ้งไปเลยนะครับนั่นก็เป็นสิ่งที่เรากังวลนะแล้วไม่เพียงแต่เท่านี้นะครับการที่มันมีไอ้ไขมันเนี่ยพอกอยู่ตามหลอดเลือดต่างๆแล้วถ้าเกิดท่านมีเหตุผลที่จะต้องไปทำการสวนหัวใจเช่นว่าท่านไปเจอว่าเอ้ยหลอดเลือดหัวใจของท่านไม่ดีแล้วนะหมอเขาทำการสวนการสวนเนี่ยไอ้ตัวสายขึ้นพวกเนี้ยสายที่เราเป็นสายลวดต้องสวนเข้าไปในเส้นเลือดใหญ่นะครับมันอาจจะไปขูดขูดขูดเอาไอ้ตัวไขมันตรงนี้หลุดไปสักที่หนึ่งได้แล้วที่เรากลัวมันหลุดไปไหนหลุดไปที่ไตเสียนะครับบางคนก็เกิดอาการไตอักเสบขึ้นมาได้บางคนมันไปอุดตามปลายเท้านะครับเท้าก็เป็นม่วงๆเป็นจ้ำๆขึ้นมาได้นะครับนั้นเราก็เจอได้เหมือนกันนะฮะดังนั้นนี่คือปัญหาของคนที่ปล่อยให้ไขมันมันสูงนานๆแล้วไม่ได้รักษานะครับคือตรงเนี้ยสำคัญอย่างนึงก็คือว่าไขมันเนี่ยนะฮะที่มันเยอะจนเกินไปก็จะเกิดภาวะนี้ขึ้นมาได้แล้วที่สำคัญคือท่านไม่มีอาการในตอนแรก

เมื่อท่านมีอาการนั่นแปลว่ามันสายไปแล้วครับมันมาแก้แล้วบางคนโชคดีอาจจะแก้ได้แต่ถ้าโชคร้ายมันอาจจะแก้ไม่ได้นะครับนี่คือความสำคัญของการรักษาไขมันแต่เพียงแค่นั้นพอหรือเปล่าไม่พอครับต้องบอกอย่างนี้ครับนั่นก็คือผลของการที่ความดันของไขมันของท่านสูงอยู่เรื่อยๆแต่ถ้าท่านสามารถทำวิธีอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้ไขมันของท่านลงมาต่ำกว่าเป้าหมายที่เราตั้งไว้ได้อันนั้นก็คือท่านปลอดภัยนะครับโอกาสที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนเหล่านั้นก็จะน้อยลงไปเยอะนะครับท่านทำยังไงก็ได้ครับถ้าท่านบอกว่าท่านจะไม่อยากรับประทานยาท่านจะไปทำด้วยวิธีอื่นถ้าท่านสามารถทำได้ดีเลยครับนะไม่มีปัญหาส่วนใหญ่เนี่ยผมจะประเมินอย่างนี้ก่อนครับดูในแง่ของความเสี่ยงต่อการเกิดโรคพวกนั้นทั้งหมดก่อนถ้าความเสี่ยงท่านสูงปี๊ดเลยเยอะๆเลยส่วนใหญ่ผมจะแนะนำว่าท่านเนี่ยน่าจะต้องทานยาไปตั้งแต่แรกละนะครับร่วมกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองในการกินการออกกำลังกายให้มันดีนะครับแล้วถ้าปรับเปลี่ยนทุกอย่างได้ดีแล้วโอ้โหไขมันลดพรวดพราบเลยอย่างดีโอเคเรามาค่อยๆลดยาแล้วหยุดกันดูซิว่าท่านจะโอเคหรือเปล่านะครับเวลาในการหยุดยาพวกนี้เนี่ยเราไม่สามารถที่บอกว่าหยุดทันทีเลยไม่ได้นะครับในกรณีความเสี่ยงสูงเนี่ยผมจะให้ยาไปก่อนนะฮะแล้วท่านไปออกกำลังกายมาแล้วก็3เดือนเนี่ยเรามาตรวจกันอีกรอบหนึ่งโอเคถ้ามันเข้าเป้าคุมได้ดีใช่ไหมเราลองลดยาลงนิดหนึ่งนะครับแล้วก็เอาใหม่ตรวจ3เดือนมันลดลงไปยังคุมได้ดีอยู่ทั้งที่เราลดยาแล้วลดยาอีกรอบหนึ่งได้ไหมลองลดดูนะครับลองลดอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆจนกระทั่งสามารถหยุดได้พอหยุดได้เสร็จปุ๊บก็ตรวจติดตามทุกๆ3เดือนในช่วงแรกๆให้แน่ใจว่าไขมันจะไม่กลับมาสูงใหม่นะครับแบบนี้จะเป็นวิธีที่ปลอดภัยที่สุดแต่ถ้าเกิดว่าท่านลดยาลงมาระดับนึงแล้วไปตรวจซ้ำเฮ้ยไขมันเด้งสูงขึ้นมาอีกแล้วเนี่ยก็แปลว่าท่านลดไม่ได้แล้วครับท่านอาจจะต้องกลับไปกินเท่าเดิมนะฮะเพราะมิฉะนั้นท่านก็จะเสี่ยงต่อโรคที่เมื่อกี้ผมเล่าไปทั้งหมดนั่นแหละครับมันเป็นอะไรที่อันตรายนะฮะนั่นก็คือคนที่เขาไม่อยากจะกินยานานแต่ถ้าท่านไม่อยากจะกินยาเลยตั้งแต่แรกท่านก็จะต้องระวังให้ดีนะครับว่าถ้ามันสูงคือมันไม่ถามเราก่อนหรอกครับว่ามันจะเกิดปัญหาตอนไหนแล้วหมอก็ไม่สามารถทำนายได้ว่าท่านจะเกิดปัญหาเมื่อไหร่แล้วถ้าเกิดแล้วจะแก้ไขได้หรือไม่เราไม่สามารถบอกได้นะครับมันเป็นดวงของท่านเองเลยนะครับว่าจะเกิดเมื่อไหร่นะฮะงั้นตรงนี้ก็ต้องระวังนะครับทีนี้โรคไหนบ้างที่ถือว่ามีความเสี่ยงต่อการเกิดทั้งพวกนี้ทั้งหมดถ้าท่านมีโรคอื่นเช่นโรคเบาหวานโรคความดันที่มันสูงนะครับพวกเนี้ยมันทำให้เสี่ยงก่อโรคหลอดเลือดพวกนี้มากขึ้นโรคอ้วนทำให้เสี่ยงมากขึ้นโรคที่ก่อให้เกิดการอักเสบต่างๆในร่างกายเช่นโรคข้อเสพรูมาตอยโรค SLE ลูปัสนะครับโรค connective tissue disorder ก็คือเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับเนื้อเยื่อเกี่ยวพันแล้วมีการอักเสบอยู่เรื่อยๆนะครับโรค mixed connective tissue disorder โรคโจเกรนพวกเนี้ยโรคภูมิต่อต้านตัวเองเกือบทั้งหมดเลยนะครับมันจะเป็นโรคที่มีการอักเสบในร่างกายโรค HIV ก็มีความอักเสบในร่างกายแล้วคนที่มีโรคการอักเสบพวกเนี้ยอยู่ในร่างกายโอกาสจะเกิดโรคหลอดเลือดมันสูงขึ้นดังนั้นถ้าท่านมีความมีโรคหลายๆโรคร่วมกันร่วมกับมีไขมันที่มันสูงแล้วท่านมีโอกาสเสี่ยงเพิ่มมากกว่าคนทั่วไปนะครับแล้วก็คนที่สูบบุหรี่อันนี้แน่นอนอยู่แล้วนี่ใครๆก็รู้นะครับมันจะเสี่ยงมากขึ้นนะนี่ก็คือเป็นประวัติแต่ว่ามันก็จะมีวิธีในการตรวจเลือดแล้วก็ตรวจบางอย่างที่พอบอกได้ว่าท่านเสี่ยงมากเสี่ยงน้อยนะครับก็คือการตรวจดูค่าการอักเสบในร่างกายที่เรียกว่า high sensitivity CRP นะครับถ้ามันเกิน2อันนี้ก็แปลว่าเฮ้ยมันเยอะแล้วแปลว่ามีการอักเสบเยอะท่านอาจจะต้องลดไขมันให้มันดีกว่านั้นนะครับลดให้มันดีกว่านั้นนอกเหนือจากนี้ก็มีการตรวจไลโปโปรตีน A นะครับถ้ามันสูงมากๆเช่นสูงเกิน50อันนี้ก็มีปัญหานะครับก็ต้องรีบรักษาเหมือนกันนะฮะคนที่ไปตรวจแคลเซียมสกอร์นะครับบางคนอาจจะเคยได้ยินมาว่าไปตรวจ CT สแกนของหลอดเลือดหัวใจแล้วดูว่ามีแคลเซียมเกาะมากมายแค่ไหนนะครับตัวนี้ถ้ามันสูงมากๆก็แปลว่าท่านมีโอกาสเสี่ยงมากแต่มีข้อยกเว้นครับการตรวจแล้วพบว่าแคลเซียมสกอร์ไม่ได้สูงไม่ได้แปลว่าท่านจะปลอดภัยเสมอไปนะครับไม่ได้แปลว่าท่านจะปลอดภัยเสมอไปมันต้องดูร่วมกับสิ่งอื่นๆที่เราตรวจมาด้วยรวมทั้งประวัติของท่านและมีการประเมินความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดนะครับซึ่งผมเคยได้พูดไปในคลิปเรื่องของเรื่องพวกไขมันพวกนี้แล้วว่าท่านจะไปประเมินได้ด้วยตัวเองนะมันมีแบบประเมินอยู่ในอินเทอร์เน็ตนะครับเรียกว่า ASCVD นะครับคือถ้ามันต่ำกว่า 5% เนี่ยท่านไม่ต้องทำอะไรนะครับแต่ถ้ามันอยู่ระหว่าง 5-20% เนี่ยท่านจะต้องดูเรื่องความเสี่ยงเมื่อกี้เช่นว่าไปดูแคลเซียมสกอร์ของหัวใจนะครับไปดูผลเลือดต่างๆดูประวัติของท่านว่ามีโรคอะไรไหมถ้ามีเยอะๆเนี่ยอาจจะต้องรีบรักษานะครับแต่ถ้ามันสูงเกิน 20% ขึ้นไปเนี่ยอันนั้นแปลว่าท่านมีโอกาสเสี่ยงต่อโรคเมื่อกี้เยอะแยะมากท่านควรจะต้องรีบรักษาทำยังไงก็ได้ให้ไขมัน

ลงมาให้เร็วที่สุดนะครับอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ท่านจะต้องทราบไว้ต่อมามีคําถามว่าแล้วไขมันเท่าไหร่ล่ะที่จะต้องรักษานะครับไขมันตัวที่เรากําลังพูดถึงนี้เราเรียกว่า low density lipoprotein นะครับซึ่งผมเคยเล่ารายละเอียดไปแล้วว่าสูงเท่าไหร่ถึงต้องรักษาแต่ว่าก็จะมาเล่าย้อนให้ฟังอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับข้อแรกถ้ามันมีค่า LDL สูงเกิน190ขึ้นไปอันนี้ต้องทำยังไงก็ได้ให้มันลงมาให้เร็วที่สุดไม่ว่าท่านจะมีโรคใดๆความเสี่ยงอะไรก็จะต้องเอามันลงมาให้ได้ท่านจะลองออกกำลังกายเองก็ได้นะครับอันนั้นไม่ถือนะครับแต่ถ้าท่านมีความเสี่ยงมากขึ้นเยอะๆนะครับเช่นมีโรคเบาหวานความดันมีไขมันสูงอีกนะครับมีการสูบบุหรี่นะฮะมีโรคหัวใจในคนในครอบครัวคุณพ่อคุณแม่เป็นตั้งแต่อายุ40 50นะนะครับมันเสี่ยงมากอย่างนั้นแปลว่าท่านต้องพิจารณาใช้ยาตั้งแต่แรกแล้วครับแล้วค่อยมาดูว่าท่านจะหยุดยาได้ทีหลังหรือเปล่านะครับนี่คือเกิน190นะฮะแต่ถ้ามันต่ำกว่านั้นล่ะนะครับคือถ้ามันต่ำกว่านั้นนะครับเราก็แยกเป็นตามความเสี่ยงของ ASCVD ก็คือเป็นความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดนะครับถ้าท่านอยู่ในช่วงตั้งแต่5ถึง20เนี่ยตรงนั้นเนี่ยให้เราลองไปดูความเสี่ยงอื่นๆที่ท่านมีอยู่นะครับเช่นโรคประจำตัวมีหรือเปล่านะครับมีค่า high sensitivity CRP แค่ไหนมีค่า lipoprotein A เท่าไหร่นะครับมีแคลเซียมสกอร์เท่าไหร่นะครับยิ่งมันมีปัญหาพวกนี้เยอะๆเนี่ยท่านยิ่งต้องรีบลดลงมาให้เยอะถ้าความเสี่ยงของพวกนี้ของท่านเนี่ยมันมีเยอะนะครับเช่นตั้งแต่2ข้อขึ้นไปเนี่ยเป้าหมายของค่า LDL ของท่านนะควรจะต่ำกว่า130นะครับต่ำกว่า130ท่านทำยังไงก็ได้ให้มันลงมาต่ำกว่า130นะแต่ถ้าท่านมีความเสี่ยง0ข้อหรือมีแค่ข้อเดียวเลยนะครับท่านก็อาจจะอรุมอร่วยให้ค่า LDL เนี่ยต่ำกว่า160ได้นะครับดังนั้นเรามีเป้าหมายแล้วนะครับถ้าท่านไม่มีโรคประจำตัวอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับมันต้องเอาให้ต่ำกว่า190ถ้าท่านมีโรคประจำตัวแล้วก็ไปคำนวณความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจนะครับอยู่ที่ระหว่าง5ถึง 20% นะครับก็แบ่งเป็น2อย่างนะครับประการแรกก็คือถ้าท่านมีโรคประจำตัวอะไรเยอะๆนะครับมีค่าการอักเสบในร่างกายเยอะมีแคลเซียมสกอร์สูงๆนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงผมลืมพูดไปนะครับคนที่มีค่าไขมัน HDL ต่ำนะครับนี่ก็ถือเป็นความเสี่ยงด้วยนะครับถ้าท่านมีความเสี่ยงพวกนี้เพิ่มเข้ามาอย่างน้อย2ข้อเป้าหมายของท่านคือเอา LDL ให้ต่ำกว่า130นะครับแต่ถ้าไม่มีความเสี่ยงหรือมีแค่ข้อเดียวต่ำกว่า160นะครับทีนี้คนที่เคยเป็นโรคพวกเมื่อกี้ที่ผมว่ามาแล้วล่ะเช่นเคยมีหลอดเลือดหัวใจโดนอุดตันไปแล้วล่ะเป้าหมายเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันเดิมแล้วครับเช่นถ้ามีโรคหลอดเลือดสมองหลอดเลือดส่วนปลายหลอดเลือดตรงคอมันมีปัญหาไปแล้วแล้วท่านเคยมีอาการไปแล้วพวกนี้ต้องใช้ยาแน่ๆนะครับต้องใช้ยาแน่ๆเพราะว่าการที่ท่านคุมด้วยตัวเองส่วนใหญ่มันจะทำไม่ได้นะครับคนพวกนี้นะฮะเป้าหมายในการลด LDL เนี่ยมันจะต่ำมากเลยส่วนใหญ่ผมจะให้ต่ำกว่า70เลยนะครับในช่วงแรกที่ท่านมีอาการเยอะๆนะครับโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าโอ้เดือนที่แล้วเพิ่งจะเกิดหลอดเลือดหัวใจมันตีบแล้วหมอต้องไปทำสเตนเนี่ยพวกนี้ต้องเอาให้ต่ำที่สุดเลยส่วนใหญ่ก็จะต่ำกว่า50เลยซ้ำไปนะครับ70นี่ก็เยอะแล้วนะครับต้องไม่เกินนั้นนะแล้วคนที่เป็นเบาหวานส่วนใหญ่เราจะให้มันไม่เกิน70นะครับนี่จะต่างจากคนทั่วไปนะฮะนอกเหนือจากนี้ถ้าเกิดว่าคนที่เคยเป็นโรคพวกนี้มาแล้วแล้วมันเลยปีนึงไปละหลังจากที่เช่นว่าเคยเป็นหลอดเลือดตีบในหัวใจนะครับทำสเตนต์ไปเรียบร้อยผ่านไปแล้วปีนึงโอเคเราอาจจะอรุมอร่วยให้ค่า LDL เนี่ยมันสูงขึ้นมานิดนึงสัก70ถึง100ก็ยังพอได้อยู่นะครับแต่ปีแรกเนี่ยไม่ได้นะครับมันจะเสี่ยงมากนะเดี๋ยวโอกาสสเตนต์มันตันอีกรอบนึงก็ยังมีสูงได้นะครับต้องระวังนะครับดังนั้นตรงนี้เราจะรู้สึกเลยว่าเฮ้ยถ้าเรามีไขมันที่สูงเนี่ยเป้าหมายในการลดไขมันของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เท่ากันนะครับถ้ายิ่งมีความเสี่ยงสูงมากเท่าไหร่ค่า LDL ของเราก็ต้องยิ่งต่ำเท่านั้นนะครับและถ้าเราปล่อยไว้นานๆเนี่ยมันก็จะเกิดปัญหาอย่างที่เมื่อกี้ผมบอกนะครับทีนี้คนที่เขากินยาไปแล้วเกิดปัญหาขึ้นมาทำไงนะครับบางคนกินแล้วมันปวดขานะครับยาที่กินเนี่ยส่วนใหญ่ชื่อสเตตินทั้งนั้นเป็นยากลุ่มสเตตินยาลดไขมันนะครับถ้าเรากินแล้วเฮ้ยมันปวดขาปวดน่องแล้วมันปวดมากเลยเนี่ยมันไม่ไหวเลยนะครับหรือบางคนตะคริวกินตลอดเวลาไปตรวจกับหมอครับอาจจะต้องเปลี่ยนชนิดยาสเตตินหรือบางครั้งอาจจะต้องลดยาสเตตินลงแต่ถ้ามันยังเอาไขมันลงไม่ได้นะครับก็อาจจะต้องมีการเพิ่มยาอีกตัวหนึ่งชื่อว่าเอเซติเมปนะครับตัวนี้เนี่ยมันจะช่วยทำให้สเตตินเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นโดยที่ไม่ต้องใช้โดสขนาดสูงมันเป็นการป้องกันไม่ให้ไขมันถูกดูดซึมเข้าไปในลำไส้นะครับตัวนี้ก็จะช่วยได้นะครับแล้วก็ได้ผลดีด้วยนะครับการเปลี่ยนชนิดสเตตินก็ช่วยแก้ไขภาวะต่างๆที่ท่านมีผลข้างเคียงได้นะครับผล

0: เคียงด้านการปวดกล้ามเนื้อหรือบางคนมีค่าเอนไซม์ตับที่มันสูงขึ้นก็อาจจะต้องเปลี่ยนชนิดหรือลดขนาดของสเตตินที่ท่านกินอยู่นะครับนี่เป็นวิธีในการแก้ไขนะไขมันอีกตัวหนึ่งซึ่งผมยังไม่ได้พูดก็คือไขมันชื่อว่าไตรกลีเซอไรด์นะครับตัวนี้เนี่ยโดยทั่วๆไปแล้วนะครับเราไปลดอาหารจําเภทแป้งน้ําตาลมันก็จะลดลงมาได้โดยอัตโนมัตินะครับไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นแต่ว่าบางคนเนี่ยมันลดไม่ได้ก็อาจจะต้องใช้ยาตัวอื่นเสริมไปด้วยนะครับเช่นยากลุ่มฟีโนไฟเบรตอะไรพวกนี้เป็นต้นทั่วไปเราไม่จำเป็นจะต้องไปกินยาอะไรลดพวกไตรกลีเซอไรด์เราใช้พวกกลุ่มสเตตินก็สามารถลดไตรกลีเซอไรด์ได้นะครับแต่มันจะมีภาวะพิเศษอย่างหนึ่งคือไตรกลีเซอไรด์สูงมากๆเช่นสูงเกิน500สูงเกิน 1,000 พวกนี้เนี่ยเจาะเลือดมาเลือดมันสีขาวเลยเป็นไขมันเต็มหมดมันจะทำให้เกิดตับอ่อนอักเสบเฉียบพลันได้นะครับแล้วตับอ่อนอักเสบเนี่ยใครเคยเป็นเนี่ยโหทรมานสุดๆเลยนะปวดท้องแบบไม่หายอ่ะเป็นตลอดวันก็คือต้องอยู่โรงพยาบาลต้องห้ามกินข้าวห้ามกินน้ำห้ามกินอะไรสักอย่างลงไปแล้วก็ตนรออย่างนี้เป็นวันๆกว่ามันจะหายนะครับฉีดยาเข้าไปแล้วก็ไม่หายปวดนะฮะมันหนักขนาดนั้นเลยนะครับตับอ่อนอักเสบนั้นคนที่สูงขนาดนั้นยังไงก็ต้องกินยาแล้วครับลดอาหารมันลดไม่ได้แล้วครับมันแก้ไขไม่ได้ดังนั้นไตรกลีเซอไรด์ขนาด500เป็นพันอะไรเงี้ยต้องใช้ยาลดไขมันนะครับนั้นเป็นสิ่งที่แนะนำเลยนะฮะและถ้านอกเหนือจากนี้นะครับเท่าที่พูดมาท่านควรจะรู้ว่าการที่ไขมันของท่านสูงอยู่เป็นเวลานานมันจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้างนะครับท่านที่ไม่ต้องการกินยาผมแนะนำว่าท่านทำยังไงก็ได้นะครับให้สามารถคุมในไขมันของท่านให้ได้ถ้าคุมได้ไม่มีปัญหานะครับท่านไม่ต้องกินยาก็ได้แต่ถ้าท่านคุมไม่ได้แล้วล่ะก็ท่านควรจะต้องรู้ว่าท่านจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้างเมื่อไหร่ที่ผมแนะนำว่าควรจะต้องไปตรวจซ้ำเพราะว่าบางคนบอกว่าเอ้ยเราขอไปคุณก่อนแล้วค่อยกลับมาตรวจใหม่แต่ท่านต้องบอกว่ากลับมาตรวจใหม่เมื่อไหร่นะครับส่วนใหญ่ผมจะให้ตรวจใหม่ภายใน3เดือนท่านไปลองอะไรมันก็ได้สัก3เดือนแล้วมาตรวจใหม่แต่ถ้าท่านมีความเสี่ยงสูงมากๆเช่นว่าเฮ้ยเป็นโรคหัวใจอยู่เป็นโรคเบาหวานเป็นอะไรเงี้ยเยอะแยะไปหมดแต่ท่านไม่ต้องการกินท่านความเสี่ยงสูงแบบสุดๆเลยนะครับผมไม่สามารถห้ามท่านไม่ให้กินได้แต่ผมบอกได้ถ้าว่าความเสี่ยงคืออะไรและผมก็จะนัดมาภายใน1เดือนแล้วดูว่าไอ้สิ่งที่ท่านไปทำมาเนี่ยมันได้ผลหรือเปล่านะครับถ้าเดือนนึงแล้วมันลดลงมาดีเลยคุมได้ดีโอเคท่านคุมต่อไปนะครับแต่ถ้ามันคุมไม่ดีล่ะท่านก็ต้องพิจารณาดูว่าท่านจะทานยาหรือท่านจะเสี่ยงเอาว่าเอ้ยมันจะเกิดอะไรขึ้นมาได้หรือเปล่าเพราะว่าไขมันสูงไม่มีอาการครับถ้ามันมีแปลว่ามันแย่ไปแล้วครับนะโอเควันนี้ก็เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้นะครับใครมีอะไรสงสัยก็สอบถามมาได้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
1: Cholesterol Control คือผลิตภัณฑ์พิเศษที่มากด้วยคุณสมบัติลดระดับของ LDL หรือคอเลสเตอรอลเสียช่วยบำรุงรักษาร่างกายเพื่อสุขภาพที่ดีของหัวใจช่วยป้องกันหลอดเลือดอุดตันCholesterol Control สกัดอย่างเข้มข้นและบริสุทธิ์ด้วยส่วนประกอบที่สามารถเห็นผลได้ชะงัดเช่นรำข้าวกระเทียมชาเขียวและอาร์ติโชกซึ่งล้วนแล้วแต่อุดมไปด้วยคุณสมบัติที่ช่วยปรับสมดุลของระดับคอเลสเตอรอลในร่างกาย

0: เรามาเริ่มต้นมะรุมก่อนใช้ได้ทั้งต้นค่ะมะรุมนี่เป็นพืชสมุนไพรเอาตั้งแต่รากก่อนนะฮะรากใช้ทำยาลำต้นเปลือกลำต้นใช้ทำยาใบมะรุมรับประทานดอกมะรุมรับประทานฝักมะรุมแกงส้มอย่างอร่อยทีนี้พอมีดอกมีฝักก็จะมีพอฝักแก่เนี่ยจะมีเมล็ดเขาก็เอาเมล็ดข้างในฝักมะรุมนั่นแหละเอามาสกัดเป็นน้ำมันมะรุมน้ำมันมะรุมช่วยบำรุงรักษาผิวน้ำมันมะรุมใช้แทนเดย์ครีมไนท์ครีมได้น้ำมันมะรุมช่วยทำให้คนที่เป็นสิวอักเสบลดการอักเสบลงได้น้ำมันมะรุมทาแล้วช่วยเด็กวัยรุ่นที่มีสิวอุดตันให้หายได้ท่านใดที่ไม่เคยใช้น้ำมันมะรุมลองใช้ค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะว่าใครที่หนังศีรษะแห้งมากๆใช้น้ำมันมะรุมหมักผมน้ำมันมะรุมหมักผมเนี่ยจะช่วยให้หนังศีรษะของท่านหายแห้งหายคันแล้วก็ใครที่ท่านใดที่มีผิวแห้งกร้านแล้วก็เราเวลาหน้าหนาวเนี่ยนะคะคนอยู่ประเทศเนี้ยเวลาหน้าหนาวเนี่ยจะต้องทาครีมบางคนทาครีมแล้วไม่อยู่ค่ะแห้งเร็วใช้น้ำมันมะรุมทาผิวค่ะทั้งเช้าและก่อนนอนจะช่วยทำให้ผิวของท่านชุ่มชื่นนุ่มนวลขึ้นแล้วน้ำมันมะรุมเวลาเราทาหน้าเนี่ยนะคะทั้งเช้าและก่อนนอนเนี่ยตัวน้ำมันมะรุมเวลาซึมเข้าไปในหน้าเราแล้วเนี่ยไปช่วยกระตุ้นคอลลาเจนให้ผิวเราเนี่ยฟูขึ้นท่านใดสนใจน้ำมันมะรุมโทรสั่งได้ที่ Net Shopping ค่ะ
1: Net Shopping ขอเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อการบำรุงและถนอมผิวพรรณด้วยน้ำมันมะรุมออร่าโมลิงก้าออยล์น้ำมันมะรุมสกัดแท้ 100% อุดมไปด้วยวิตามิน A, C และ E ที่ช่วยฟื้นฟูสภาพผิวโดยช่วยให้การสร้างคอลลาเจนดียิ่งขึ้นทำให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นกระจ่างใสแก้ปัญหาผิวที่แตกหยาบและแห้งกร้านช่วยลดริ้วรอยป้องกันสิวฝ้ากระและจุดด่างดำบนใบหน้าลดรอยฟกช้ำผดผื่นคันและฟื้นฟูสภาพผิวพรรณของคุณกับน้ำมันมะรุมออร่าโมริงก้าออยล์สั่งซื้อวันนี้ได้ที่ Net Shopping

รคไขข้อมะเร็งเบาหวานโรคอ้วนคอเลสเตอรอลสูงอาการเจ็บปวดต่างๆซึมเศร้าโรคสิวโรคสะเก็ดเงินเพราะว่ามันมีข้อพิสูจน์ในงานวิจัยระดับนานาชาติแล้วว่ามีประสิทธิภาพสูงมากถ้าท่านผู้ชมเป็น10โรคนี้อยู่นะก็อย่าลืมพิจารณาขมิ้นชันมากินนะครับสวัสดีครับขณะนี้ท่านผู้ชมกำลังอยู่กับโค้ชแบงค์ชิระนักวิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพในช่องโค้ชแบงค์ช่วงวิชาการเข้าใจง่ายและวันนี้เรากำลังคุยกันถึงเรื่อง10โรคที่ขมิ้นชันสามารถใช้รักษาได้ดีที่สุดถ้าถามโค้ชแบงค์ว่าสมุนไพรอะไรเป็นสมุนไพรที่ดีที่สุดในการรักษาโรคทั่วไปนะโค้ชแบงก์ก็ต้องบอกว่าขมิ้นชันก็เพราะว่าขมิ้นชันเป็นสมุนไพรที่มีงานวิจัยเป็นหมื่นงานเลยนะครับเยอะที่สุดในโลกเลยคอนเฟิร์มว่ามันดีมากและยังปลอดภัยมากเมื่อใช้อย่างถูกต้องแต่มีคำเตือนในการใช้ด้วยอยู่ท้ายคลิปนะครับแล้วอย่าลืมปลูกสวนดอกไม้รอบตัวคุณแจกรอยยิ้ม

ว่ารอยยิ้มเท่านั้นที่เป็นยารักษาโรคที่ดีที่สุดโรคขมิ้นชันใช้ได้ดีมากโรคที่1โรคไขข้อ osteoarthritis โรคไขข้ออักเสบไอ้เราก็คิดว่าโรคไขข้ออักเสบมันจะเป็นการที่ไขข้อเราสึกใช้

ว่าโรคไขข้ออักเสบเนี่ยเป็นโรคที่เกิดจากการอักเสบระดับเซลล์และสมุนไพรที่มีฤทธิ์ในการลดการอักเสบอย่างขมิ้นชันก็สามารถช่วยโรคนี้ได้ในการทดลองจริงๆเลยมีการทดลองในประเทศอิตาลีกับผู้ป่วย50คนพบว่ากลุ่มที่ได้รับขมิ้นชันสามารถบรรเทาอาการป่วยได้คะแนนที่สูงกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติสามารถเดินได้ไกลกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับถึง2เท่าเลยสามารถลดยาไขข้อที่ทานอยู่แล้วก็ลดการบวมข้อลดค่ารักษาพยาบาลลดการพบแพทย์ลดการบ่นของคนไข้ได้อีกด้วยนะครับท่านผู้ชมจะทานขมิ้นชันเพื่อลดอาการอักเสบของไขข้อก็แนะนำให้ทานร่วมกับขิงด้วยจะดีมากขมิ้นชันครึ่งช้อนชาขิงครึ่งช้อนชาวันละ2ครั้งเช้าเย็นถ้าเกิดสามารถเพิ่มโอเมก้า3เข้าไปด้วยก็จะยิ่งดีครับได้ความรู้จากคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้คนที่กำลังเป็น10โรคนี้อยู่ด้วยนะครับสรุปนิดนึงว่ากลไกที่มันช่วยลดไขข้ออักเสบได้ก็มาจากการที่มันมีฤทธิ์ต้านการอักเสบนะฮะลดการอักเสบระดับเซลล์ได้โรคที่พิสูจน์แล้วในงานวิจัยว่าขมิ้นชันใช้ได้ดีอีกโรคนึงก็คือโรคเบาหวาน2โรคเบาหวานโรคเบาหวานเนี่ยโค้ชแบงค์เคยเอางานวิจัยของมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์มาให้ดูกันแล้วว่าขมิ้นชันสามารถช่วยลดเบาหวานในผู้ป่วย240คนแต่ไม่ได้อธิบายมากมายลงลึกว่ากลไกมันทำงานยังไงก็เลยอยากจะใช้โอกาสนี้เพิ่มความรู้นะครับตีพิมพ์ในวารสาร Molecular Nutrition ในปี2012อธิบายในงานทดลอง Double Blind Placebo Control Trial ของเขาว่าขมิ้นชันเพียงแค่1ช้อนชาต่อวันสามารถลดเบาหวานผ่านกระบวนการลดไขมันในเลือดของอาสาสมัครนั่นเองถามว่าโค้ชแบงค์แล้วการลดไขมันมันจะไปเกี่ยวอะไรกับเบาหวานเบาหวานมันเกี่ยวกับน้ำตาลกับอินซูลินไม่ใช่เหรอแต่เดี๋ยวก่อนนะครับขออธิบายนิดนึงไอ้เจ้ากรดไขมันที่อยู่ในเลือดนี่แหละเป็นตัวการที่แท้จริงของโรคเบาหวานอีกตัวนึงเลยนะมันเข้าไปอุดรูกุญแจของเซลล์ตับและเซลล์กล้ามเนื้อมันทำให้อินซูลินที่ร่างกายเราผลิตธรรมชาติเนี่ยทำงานไม่ได้มันไปอุดรูกุญแจทำให้เกิดสภาวะดื้ออินซูลินอินซูลินรีสิสแตนซ์ใครอยากจะได้คำอธิบายเพิ่มเติมตรงนี้ดูเพิ่มเติมในคลิปที่โค้ชแบงค์ทำไว้แล้วนะครับคนที่เป็นเบาหวานควรที่จะต้องไปดูเลยนะครับงานวิจัยในอิตาลีนั้นก็บอกว่าขมิ้นชันช่วยลดกรดไขมันต่างๆพวกนี้ได้หมดเลยนะ10หน่วยถึง20หน่วยเลยในอาสาสมัครอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติด้วยลดไขมันก็ช่วยลดเบาหวานได้นะครับเพราะฉะนั้นคนที่เป็นเบาหวานอยู่ลดน้ำมันพืชนะโค้ชแบงค์บอกมาตลอดโรคที่3ที่ขมิ้นชันช่วยได้ดีอีกโรคนึงก็คือโรคอ้วน obesity โรคอ้วนเดี๋ยวสรุปนิดนึงมันช่วยลดเบาหวานได้ยังไงมันช่วยลดเบาหวานโดยการลดไขมันในเส้นเลือดในเลือดในปี2013โรงเรียนแพทย์ในนิวยอร์กรายงานเอาไว้ว่าขมิ้นชันสามารถยับยั้งการขยายตัวของเซลล์ไขมันไม่ให้มันใหญ่ขึ้นได้ทำให้ท่านผู้ชมไม่อ้วนขึ้นในข้อที่2การที่มันลดสภาวะดื้ออินซูลินเนี่ยนะครับกลูโคสก็สามารถเข้าไปเลี้ยงเซลล์ไปทำงานในเซลล์ได้ดีขึ้นน้ำตาลในเลือดก็จะลดลงโดยปริยายเมื่อน้ำตาลในเลือดลดลงก็จะทำให้ท่านผู้ชมสามารถควบคุมไขมันและความอ้วนน้ำหนักของคุณได้ดีขึ้นเช่นเดียวกันถามโค้ชแบงค์ว่ากินขมิ้นชันอย่างเดียวแล้วก็จะได้หน้าท้องแบนราบเปลี่ยนจากไซส์ XL มาเป็นไซส์ S เลยมันก็ต้องใช้การบำบัดแบบองค์รวมนะครับขมิ้นชันอย่างเดียวคงไม่ได้ใช้วินัยในการรับประทานอาหารเข้านอนให้ตรงเวลาบริหารความเครียดออกกำลังกายอย่างพอเหมาะพอควรขมิ้นชันอาจจะช่วยให้คุณมีกำลังใจมากขึ้นเห็นผลได้เร็วขึ้นประมาณ 15-20% นะครับแต่มันไม่ใช่ทุกอย่างนะที่เหลือก็ต้องอยู่ที่วินัยของคุณด้วยถามว่าแล้วจะกินเท่าไหร่กินยังไงโค้ชแบงค์ทำคลิป3วิธีใช้ขมิ้นชันให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเอาไว้แล้วคลิกด้านขวาบนนี้แล้วก็ใส่ไว้ท้ายคลิปด้วยนะครับโรคที่ควรใช้ขมิ้นชันโรคที่4คือโรคคอเลสเตอรอลสูง4โรคคอเลสเตอรอลช่วยโรคคอเลสเตอรอลสูงในปี2018สดๆร้อนๆนี่เลยนะครับมีการทดลองในประเทศอินเดียพบว่าหลัง

จากที่ให้อาสาสมัครรับประทานขมิ้นชันผง1กรัม30วันติดกันไขมันในเลือดของอาสาสมัคร LDL ไตรกลีเซอไรด์แล้วก็คอเลสเตอรอลลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติเพราะฉะนั้นถ้าท่านผู้ชมจะใช้ขมิ้นชันในการลดคอเลสเตอรอลโค้ชแบงค์แนะนำให้ใช้วันละ1กรัมพร้อมกับมะขามป้อมวันละ 6-8 ลูก2อย่างนี้จะช่วยให้ท่านผู้ชมลดคอเลสเตอรอลได้ดีมากเพราะว่างานวิจัยเรื่องขมิ้นชันกับมะขามป้อมเนี่ยจะทำงานร่วมกันในการลดคอเลสเตอรอลนะครับขมิ้นชันไม่ได้ช่วยได้ทุกโรคนะครับแต่สามารถช่วยได้หลายโรคเลยที่มันทำได้อย่างนั้นก็เพราะว่ามันมีฤทธิ์ในการต้านการอักเสบระดับเซลล์ได้ดีมากๆโรคที่น่าจะลองใช้ขมิ้นชันโรคที่5ก็คือโรคอัลไซเมอร์เขียนก่อน5อัลไซเมอร์มันลดคอเลสเตอรอลได้ยังไงลดไตรกลีเซอไรด์ลด LDL แล้วก็ลดคอเลสเตอรอลโอเคเขียนสั้นๆนะที่ประเทศญี่ปุ่นมีการให้ขมิ้นชันกับคนเป็นอัลไซเมอร์แล้วนะครับรับประทานพบว่าคนไข้คนหนึ่งสามารถกลับมาช่วยเหลือตัวเองได้เลยเกือบ 100% ในปี2012รายงานเคสสตัดดี้เนี่ยเขาให้คนไข้อัลไซเมอร์3คนรับประทานเพียงแค่12สัปดาห์สามารถลดอาการของอัลไซเมอร์ได้อย่างดีเลยแล้วคนที่เทคแคร์ก็ไม่ต้องหนักใจมากทำงานน้อยลงด้วยเขารายงานว่าคนไข้กลับมาเอนจอยชีวิตได้อีกครั้งหนึ่งกลับมายิ้มกลับมาหัวเราะกลับมาร้องเพลงกลับมาถักไหมพรมได้อีกครั้งหนึ่งแล้วหลังจากที่กินไป1ปีเท่านั้นความจำหน้าตาของญาติพี่น้องเขาก็กลับมาสามารถทักถ่ายญาติพี่น้องเขาได้เขากลับมาเป็นตัวของเขาเองอีกครั้งหนึ่งเพียงแค่ใช้ขมิ้นชันถามว่าเขาให้เท่าไหร่จะให้กินแบบเขาบ้างเขาให้ในงานวิจัยนั้น1ช้อนชาเท่านั้นนะครับของธรรมชาติถ้าเรารู้จักใช้มันก็ดีได้นะถ้าท่านผู้ชมมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งใน10อย่างนี้ก็อย่าลืมลองเอาขมิ้นชันมาใช้ในชีวิตดูนะเพราะว่ามันอาจจะเปลี่ยนคุณภาพชีวิตของคุณและคนที่ใกล้ตัวคุณได้เลยโรคที่ขมิ้นชันสามารถช่วยได้โรคที่6ก็คือโรคตับเป็นพิษ6โรคตับเป็นพิษโอเคมันรักษาอัลไซเมอร์ได้ยังไงกลไกมันยังไม่ได้บอกมากนะครับแต่ว่าเขาแค่รายงานผลลัพธ์ที่ได้กลไกของมันเนี่ยเดี๋ยวไว้โค้ชแบงค์ต้องทำคลิปอีกให้ท่านผู้ชมดูนะที่ขมิ้นชันสามารถช่วยโรคตับได้เนี่ยก็ไม่ใช่เพราะว่าตัวมันเองนะมันต้านอนุมูลอิสระไม่พอมันยังไปกระตุ้นเอนไซม์ในร่างกายของเราล้างพิษอีกด้วยเอนไซม์นั้นก็คือCatalase หลังจากที่กินขมิ้นชันไปเอนไซม์ Catalase ตัวนี้ทำงานได้ดีขึ้นถึง 75% อันนี้เจอเองกับตัวโค้ชแบงค์เลยนะครับได้ให้คนที่มีค่าตับสูงรับประทานอาหารเสริมขมิ้นชันไป3เดือนนะค่าตับที่สูงมากเป็น100เนี่ยลดลงมาเหลือ30กว่าเลยถ้าใครอยากจะรู้ว่าควรที่จะกินขมิ้นชันในรูปแบบไหนแบบสกัดดีแบบผงดีแบบเม็ดดีหรือว่าแบบชงแบบไหนดีตามอาการของคุณก็เขียนเข้ามาถามใน Facebook Fanpage ตามนี้ได้เลยนะครับอีกโรคหนึ่งที่ขมิ้นชันอาจจะช่วยให้สามารถยูเทิร์นกลับมาได้ก็คือโรคที่7โรคซึมเศร้าโรคนี้ก็เป็นโรคซีเรียสอีกโรคนึงนะครับขอบอกเลยโรคซึมเศร้าซึมอ่านกันออกไหมเนี่ยโอเคขอบอกก่อนเลยนะครับว่าขมิ้นชันไม่ได้ไปตอบปัญหาทุกๆปัญหาในชีวิตของคุณทั้งหมดแต่มันช่วยได้เยอะเพราะว่าหลายๆวารสารระดับนานาชาติเนี่ยเขาคอนเฟิร์มว่าโรคซึมเศร้าเป็นโรคของการอักเสบระดับเซลล์ออกซิเดทีฟสตรีสที่มาจากเซลลูลาร์อินฟลามเมชันเซลล์ของเราเกิดความเครียดในปี2017มหาวิทยาลัยในเมืองเพิร์ธออสเตรเลียทำการทดลองแบบ Randomized Double Blind Placebo Control Trial ในอาสาสมัคร56คนที่เป็นโรคซึมเศร้าอยู่แล้วพบว่าในกลุ่มที่ให้ขมิ้นชันมีอารมณ์ดีขึ้นอย่างวัดได้เลยมีนัยยะสำคัญทางสถิติหลังจากรับประทานขมิ้นชันไปเพียง4สัปดาห์เขาตรวจวัดผลไปถึง8สัปดาห์นะครับก็ยังคงดีอยู่นักวิจัยที่ออสเตรเลียนี้เขาก็เลยสรุปว่าการรักษาผู้ป่วยในแผนปัจจุบันแล้วเนี่ยผู้ป่วยไม่ตอบสนองถึง 33% 1ใน3เลยนะครับแล้วยาก็มีผลข้างเคียงแต่ขมิ้นชันเนี่ย
เป็นการรักษาที่มีผลข้างเคียงน้อยราคาไม่แพงจึงเป็นทางเลือกที่ดีเพราะว่ามีฤทธิ์ต้านการอักเสบมีประสิทธิ

ภาพในการบำบัดโรคซึมเศร้าความเสียหายของโรคซึมเศร้าขึ้นมาเป็นอันดับ2แล้วนะครับในปี2020เพราะฉะนั้นโรคซึมเศร้าไม่ใช่เรื่องเล่นๆต่อไปแล้วสามารถเริ่มบำบัดได้แบบวิธีธรรมชาติโดยการทานขมิ้นชันครับอยากจะรู้ว่าอาหารอย่างอื่นมีอะไรต้านโรคซึมเศร้าได้อีกโค้ชแบงค์ทำไว้แล้วนะครับ6อาหารท็อปๆเลยที่ช่วยต้านโรคซึมเศร้าคลิกด้านขวาบนนี้ได้แล้วก็จะใส่ไว้ท้ายคลิปด้วยนะครับขมิ้นชันช่วยโรคอีกโรคหนึ่งได้ดีมากโรคที่8ก็คือโรคผิวหนังอักเสบที่เกิดจากการอักเสบโรคที่8โรคผิวหนังที่เกิดจากการอักเสบนั่นก็คือโรคสิวแล้วก็โรคสะเก็ดเงินคนที่เป็นสิวไม่ยอมหายสักทีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่หรือว่าเด็กโค้ชแบงค์แนะนำอาหาร10อาหารที่คุณมีสิทธิ์แพ้แล้วนะแล้วนมวัวก็เป็นหนึ่งในนั้นอยากจะแนะนำให้ลองงดนมวัวดูนะครับแล้วก็ลองพิจารณากินขมิ้นชันดูลดการอักเสบอีกแล้วโรคสะเก็ดเงินก็เหมือนกันเกิดมาจากออโตอิมูนใช่ไหมครับระบบภูมิคุ้มกันบกพร่องวิจัยในปี2011โรงพยาบาลปิยเวชในเมืองไทยก็จับมือกับมหาวิทยาลัยแพทย์ที่โปแลนด์รายงานไว้ว่า Oxidative stress may cause an autoimmune response by changing the chemical structure of otherwise ubiquitous molecule to generate a new highly immunogenic epitopes หมายความว่าสภาวะอนุมูลอิสระเกินสามารถกระตุ้นให้เกิดออโตอิมูนได้กระบวนการดัดแปลงโครงสร้างของโมเลกุลภูมิคุ้มกันดั้งเดิมให้กลายเป็นโมเลกุลแอนติเจนแปลกปลอมออกไปกินขมิ้นชันก็สามารถช่วยให้ผิวดีขึ้นได้ผ่านกระบวนการยับยั้งสภาวะอนุมูลอิสระเกินออกซิเดทีฟสเตรสตรงนี้ครับรายงานจากประเทศอิตาลีในปี2018ก็คอนเฟิร์มว่าขมิ้นชันเป็นออปชันทางเลือกที่ดีและปลอดภัยในการรักษาโรคสะเก็ดเงินน่ากุ้มใจนะครับถ้าเกิดเป็นโรคผิวหนังเพราะว่ามันเป็นหน้าต่างบานแรกของร่างกายเวลาใครเห็นเราใช่ไหมครับเราได้ยินมาตั้งแต่เด็กว่าขมิ้นชันช่วยท้องอืดท้องเฟ้อแล้วอีกโรคหนึ่งที่ใกล้เคียงกับโรคท้องอืดท้องเฟ้อมีงานวิจัยพบว่าขมิ้นชันสามารถช่วยได้ข้อที่9ก็คือโรคกระเพาะ9ที่ฝรั่งเขาเรียกกันว่าGastric ulcer หรือ stomach ulcer เราใช้ขมิ้นชันรักษาท้องอืดท้องเฟ้อมาตั้งนานใช่ไหมครับแต่ก็มีการต่อยอดบอกว่าขมิ้นชันสามารถช่วยสมานแผลในกระเพาะอาหารของคุณได้ด้วยในปี2010โรงเรียนแพทย์ที่อินเดียอธิบายว่าโรคกระเพาะที่คนเป็นเนี่ยนะ 50% เกิดจากแบคทีเรียตัวหนึ่งชื่อว่า Helicobacter pylori การใช้ยาปฏิชีวนะไปฆ่าเชื้อแบคทีเรียชนิดนี้ค่อนข้างจะซับซ้อนแล้วก็มีผลข้างเคียงเยอะนักวิจัยเขาพบว่าสมุนไพรหลายชนิดสามารถช่วยกดชีวิตของ H. pylori นี้ได้แล้วขมิ้นชันก็ทำได้เช่นนั้นทำได้ดีมากด้วยคนที่เป็นโรคกระเพาะอย่าลืมกินขมิ้นชันไว้นะครับหรือว่าเอาขมิ้นชันมาทำอาหารบ่อยๆจะได้ไปฆ่าแบคทีเรีย H. pylori ตัวนี้แต่ขอบอกว่าโรคกระเพาะไม่ใช่โรคกรดไหลย้อนนะครับแต่ถ้าเกิดท่านผู้ชมเป็นกรดไหลย้อนดูคลิปนี้นะคลิปเดียวหายโค้ชแบงค์คอนเฟิร์มพยายามลดไขมันแล้วลดการทานไข่นะครับคนที่เป็นกรดไหลย้อนประโยชน์ของขมิ้นชันข้อสุดท้ายแล้วข้อที่10โรคมะเร็งอันเนี้ยคนไทยเป็นกันเยอะที่สุด10โรคมะเร็งโอเคทวนนะครับโรคตับเป็นพิษเนี่ยเพราะว่ามันกระตุ้นแคตาลิสเป็นเอนไซม์ตัวหนึ่งล้างพิษตับโรคซึมเศร้ากลไกของมันก็คือลดการอักเสบโรคผิวหนังอันนี้ก็เหมือนการลดการอักเสบนะครับโรคกระเพาะไปฆ่า H. pylori ไปจัดการในตัวนี้โรคมะเร็งอันนี้บอกเลยว่าถ้าใครเป็นมะเร็งอยู่แล้วไม่ได้ทานขมิ้นชันนะกำลังล้อเล่นกับมันนะครับมี systematic review ในปี2016เอางานวิจัยหลายๆงานมาสรุปรวมกันโดยมหาลัย Wayne State Michigan สรุปงานวิจัยหลายร้อยงานรวบรวมกันในไดอะแกรมนี้เลยว่าขมิ้นชันไปขัดขวางการทำงานของเซลล์มะเร็งในหลายๆขั้นตอนวงจรชีวิตของมันตั้งแต่การแบ่งตัวการกลายพันธุ์การสร้างเส้นเลือดใหม่การขยายตัวการอยู่รอดแล้วก็การดื้อยาสรุปว่า
ขมิ้นชันไปขัดขวางการเกิดแก่เจ็บตายหมดเลยแต่ท่านผู้ชมก็ต้องทานให้พอด้วยนะครับไม่ใช่ทานวันละเม็ดเดียวแล้วก็บอกว่าฉันทานแล้วไม่ได้มีขุนพลมือดีแล้วแต่ถ้าเกิดจำนวนศัตรูมากกว่าเราก็ทำอะไรไม่ได้นะฮะแนะนำให้ทานพร้อมกับพริกไทยเป็น1ใน8ขุนพลต้านมะเร็งสูตรเร่งรัดของโค้ชแบงค์งานวิจัยขมิ้นชันกับการยับยั้งเซลล์มะเร็งมีเยอะมากดังนั้นกินก็ไปเลยครับเช้ากลางวันเย็นไม่เสียหายราคาไม่แพงแล้วยังทำให้ผิวท่านผู้ชมดีได้อีกนะครับคำเตือนมาถึงคำเตือน2ข้อ2โรคที่ท่านผู้ชมจะต้องดูดีๆก่อนที่รับประทานขมิ้นชันโรคแรกก็คือนิ่วในต่อมน้ำดีเพราะว่าถ้าท่านผู้ชมเป็นนิ่วในต่อมน้ำดีแล้วขมิ้นชันอาจจะทำให้นิ่วเนี่ยเจ็บมากขึ้นที่มันทำให้เจ็บมากขึ้นเพราะว่ามันจะพยายามขับนิ่วออกมาคือมันจะช่วยปั๊มให้เกิดการขับนิ่วมากขึ้นมันเลยอาจจะเจ็บนะครับเขียนไว้อย่างนั้นในคนที่ไม่เป็นไรสามารถป้องกันการเกิดนิ่วได้เพราะมันก็ขับออกมาเรื่อยๆใช่ไหมแต่คนที่นิ่วก้อนใหญ่แล้วก็ควรที่จะรักษานิ่วก่อนเราค่อยรับประทานขมิ้นชันนะครับโรคที่2คือนิ่วในไตขมิ้นชันมีออกซาเลตมันก็เหมือนกับหลายๆอย่างนะครับที่มีออกซาเลตก็เลยอยากจะแนะนำว่าไม่ใช่คำแนะนำของโค้ชแบงค์นะครับเป็นคำแนะนำของ American Dietetics Association เขาเขียนว่าคนที่มีความเสี่ยงนิ่วในไตไม่ควรทานเยอะแต่ก็ยังทานได้ไม่ควรที่จะรับออกซาเลตเกิน 40-50 มิลลิกรัมต่อวันนั่นก็คือขมิ้นชันไม่เกิน1ช้อนชาต่อวันเองโรคที่1นิ่วในถุงน้ำดีถ้าเกิดเป็นอยู่รักษาก่อนแล้วค่อยกินโรคที่2นิ่วในไตถ้าเกิดความเสี่ยงสูงควรที่จำกัดไม่ให้เกิน1ช้อนชาต่อวันยังทานได้อยู่นะมีประสบการณ์อะไรในโรคต่างๆ10ข้อมากับขมิ้นชันท่านผู้ชมอยากจะเม้นอยากจะเมาอะไรยิงมาข้างล่างได้เลยนะครับอยากจะรู้ข้อมูลสุขภาพเพิ่มเติมส่งถึงท่านผู้ชมเนี่ยก็ไปติดตามแฟนเพจ Facebookของโค้ชแบงค์ได้ตามนี้เลยแล้วถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับคนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับจะช่วยช่องนี้ได้มากๆเลยกับความรู้ที่ถูกต้องทันสมัยและเอาไปใช้ได้จริงในช่องโค้ชแบงค์ช่วงวิชาการเข้าใจง่ายสุดท้ายนี้ขอให้ความสงบสุขความแจ่มใสสุขภาพดีจงเป็นของคุณวันนี้โค้ชแบงค์ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปสุขภาพคลิปหน้าสวัสดีครับ

ขมิ้นชันหรือที่คนไทยนิยมเรียกสั้นๆว่าขมิ้นขึ้นชื่อว่าเป็นสมุนไพรพื้นบ้านของคนไทยมายาวนานสรรพคุณของขมิ้นชันมีหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ในการรักษาโรคการประกอบอาหารสรรพคุณเสริมความงามหรือใช้เป็นส่วนผสมของเนื้อครีมในการบำรุงผิวหน้านับว่าเป็นสมุนไพรที่มีสรรพคุณและคุณประโยชน์มากมายขมิ้นชันมีส่วนช่วยในเรื่องใดอีกบ้างติดตามได้ในเคล็ดไม่ลืม

อยทาที่พอดยาเกตปทุมผู้ไปบำเพ็ญเพียรบุญกุศลอยู่เมืองฝ่าบารมีหน้าข้าเจ้าสององค์ผู้ยิ่งใหญ่กษัตริย์แดนอีสานใดนักราชแดนอีสานใดผู้ปกป้องสองฝั่งมูลความหักสองเจ้านั้นยังมั่นแก้นอยู่คือหินแม่นสิพบชาติใดกับบ่ลืมน้อเจ้าแม่น้ำสองสียังคอยเฝ้ามีหน้าข้าผู้ยิ่งใหญ่ต่างผู้สนผล

0: นมูลนาคา
1: ญาเกตปทุมเทวี
2: HGH นะคะหรือว่านะคะสารที่ช่วยกระตุ้นแล้วก็ซ่อมแซมส่วนสึกหรอนะคะแล้วก็กระตุ้นการเจริญเติบโตของทุกส่วนในร่างกายของเรานะคะซึ่งนะคะ HGH นะคะเป็นการจำลองนะคะสารเคมีหรือว่า Growth Hormone นะคะนะมาในห้องแลบนะคะมีการคิดค้นนะคะนานยาวนานนับเป็นปีๆนะคะกว่าจะได้นะคะตัว HGH ขึ้นมาซึ่งเขาค้นพบแล้วก็วิจัยแล้วว่ามีความใกล้เคียงที่สุดนะคะกับนะคะสารนะคะหรือต่อมใต้สมองของเรานะคะที่ดำต่อมใต้สมองเราซึ่งจะบอกว่ามันนะคะจริงๆแล้วคนเนี่ยก็สร้างแหละนะมีอยู่แล้วนะคะแต่ว่าพอถึงอายุ25เนี่ยการสร้างเนี่ยมันก็ลดลงได้อย่างเห็นได้ชัดนะคะจึงเกิดนะคะการเสื่อมของร่างกายในอวัยวะต่างๆไม่ว่าจะเป็นภายนอกเช่นผิวหนังผมนะคะหรือภายในเช่นกล้ามเนื้อนะคะระบบการย่อยอาหารนะคะหรือว่าระบบเลือดนะคะตัวนี้นะคะใช้ง่ายใช้ดีนะคะถกแขนขึ้นมาค่ะ

0: นะคะปึ้งนะคะจริงๆแล้วเขาบอกว่าใช้ในช่วงที่แบบว่าผิวหนังอ่อนเนาะแต่หนูใช้ท้องแขนเป็นหลักนะคะใช้นะคะ1ปั๊มนะคะแล้วก็ถูๆนะคะเขาตีๆให้หมดตีๆจะได้เข้าเส้นเลือดนะคะนะวันละนะคะ1หนตอนเช้าเท่านั้นเองนะคะกับ1ปั๊มนะคะเขาบอกให้ใช้ติดต่อกันได้ทั้งหมดนะคะ6วันเว้น1วันนะคะให้ร่างกายเราได้พักบ้างเนาะนะคะแล้วก็สำหรับใครนะคะที่ต้องการเสริมสร้างกล้ามเนื้อเป็นนักกีฬานะคะทำเหมือนเดิมเลยค่ะแต่ว่าใช้2ปั๊มนะคะปึ้งๆนะคะแล้วก็ถูๆทาถูๆนะคะแบบนี้นะคะไปบำรุงร่างกายของเราให้มันแข็งแรงมากขึ้นเดี๋ยวเป็นเพิ่มยาโดเข้าไปเพิ่มนะคะคนที่ออกกำลังกายใช้ได้วันละ2คนนะคะใช้6วันนะคะหยุด1วันเช่นกัน
1: Human Growth Hormone เป็นฮอร์โมนหลักที่สำคัญที่สุดของร่างกายผลิตจากต่อมไรท่อใต้สมองทำหน้าที่ควบคุมการเจริญเติบโตและการทำงานของอวัยวะทุกส่วนของร่างกายในการสร้างเซลล์ใหม่และควบคุมการทำงานของเอนไซม์ในร่างกายจะผลิตมากที่สุดในช่วงอายุ20ปีและจะผลิตน้อยลงหลังจากนั้นเป็นต้นไปซึ่งมีผลต่อการแก่ชราและเสื่อมสภาพของร่างกายซัมเมอร์เดิมเจลคือ HGH ที่สามารถซึมซับเข้าสู่ร่างกายโดยผ่านผิวหนังส่วนบางเข้าสู่เส้นโลหิตฝอยและส่งต่อเข้าไปสู่เซลล์ของร่างกายจะทำให้ต่อมไรท่อใต้สมองกลับมาทำงานเพื่อรักษาระดับโกรทฮอร์โมนให้สูงขึ้นร่างกายจึงกลับมาแข็งแรงและอ่อนเยาว์กว่าเดิมได้รับการรับรอง FDA จากสหรัฐอเมริกา

ให้กระดูกและข้อแข็งแรงขึ้นคอลลาเจนนั้นก็ยังเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะจุดที่มีปัญหาของเราก็คือบริเวณกระดูกอ่อนที่ผิวข้อไม่มีเลือดเข้าไปเลี้ยงนะคะสวัสดีค่ะกลับมาพบกันในรายการหมอยามาตอบหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินโฆษณาในเรื่องของการกินคอลลาเจนแล้วทำให้กระดูกและข้อแข็งแรงขึ้นหรือแม้แต่ในบางครั้งก็จะมีการโฆษณาว่าสามารถที่จะรักษาหรือช่วยบรรเทาอาการในคนที่มีอาการข้อเสื่อมได้เท็จจริงเป็นอย่างไรวันนี้มีคำตอบมาให้ค่ะก่อนจะเข้าไปชมคลิปถ้าคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะถ้าพร้อมกันแล้วเข้าไปชมกันเลยค่ะคอลลาเจนนอกเหนือจากที่จะทำให้ผิวหน้าเราเต่งตึงผิวกายเราเต่งตึงแล้วนะคะในบางครั้งเราก็จะได้ยินว่าคอลลาเจนสามารถที่จะช่วยเสริมสร้างข้อของเรานะคะช่วยลดอาการในคนไข้ที่มีอาการข้อเสื่อมเช่นเข่าเสื่อมหรือแม้แต่บางครั้งก็บอกว่าช่วยในการที่จะทำให้อาการหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทนั้นดีขึ้นได้เนื่องจากว่าที่บริเวณกระดูกอ่อนหรือกระดูกผิวข้อของเรานะคะจะมีคอลลาเจนเป็นส่วนประกอบจึงทำให้เชื่อว่าถ้าเรากินคอลลาเจนเข้าไปจะช่วยทำให้กระดูกอ่อนผิวข้อนั้นแข็งแรงขึ้นหรือช่วยลดอาการบาดเจ็บของกระดูกอ่อนผิวข้อได้นะคะในปัจจุบันก็เลยทำให้มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เราเรียกกันว่าอาหารเสริมที่มีส่วนผสมของคอลลาเจนออกมานอกเหนือจากที่จะเอาไว้บำรุงผิวหน้าของเราแล้วนะคะก็ยังมีการอ้างอิงว่าคอลลาเจนนั้นสามารถที่จะช่วยเสริมสร้างกระดูกอ่อนผิวข้อช่วยลดอาการปวดข้อจากข้อเสื่อมได้นะคะถ้าพูดถึงหลักการในการที่จะทานอาหารหรือทานพวกอาหารเสริมเข้าไปเพื่อที่จะช่วยให้ซ่อมแซมส่วนที่มีปัญหาของร่างกายนะคะกระบวนการก็คือเริ่มจากการทานใช่ไหมคะทานเข้าทางปากแล้วก็ลงไปสู่กระเพาะสู่ลำไส้เพื่อทำการย่อยพอย่อยออกมาแล้วก็จะได้เป็นสารอาหารนะคะแล้วก็ดูดซึมไปบริเวณที่มีปัญหาของร่างกายเช่นเดียวกันค่ะคอลลาเจนนะคะเมื่อทานลงไปแล้วก็จะถูกย่อยออกมาเป็นกรดอะมิโนนั่นเองค่ะแล้วก็จะไปตามร่างกายตามกระแสเลือดของเรานะคะทีนี้เมื่อเราทานคอลลาเจนเข้าไปนะคะไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมต่างๆที่เราเลือกกันมานะคะจุดที่มีปัญหาของเราก็คือบริเวณกระดูกอ่อนที่ผิวข้อซึ่งจริงๆแล้วกระดูกอ่อนที่ผิวข้อนั้นนะคะไม่มีเลือดเข้าไปเลี้ยงนะคะดังนั้นเวลาที่เราทานคอลลาเจนเข้าไปถึงแม้ว่าถ้ายังเชื่อว่ากรดอะมิโนที่ได้รับการย่อยสลายจากคอลลาเจนไปแล้วจะสามารถเสริมสร้างบริเวณที่มีอาการมีปัญหาได้นะคะแต่ถึงอย่างไรก็ตามตัวที่จะนำพาสารอาหารเหล่านี้เข้าไปก็คือเลือดมันไม่สามารถที่จะเข้าไปเลี้ยงที่บริเวณกระดูกอ่อนผิวข้อได้นะคะดังนั้นมันก็เลยเป็นไปได้ค่อนข้างยากว่าการทานคอลลาเจนแล้วจะสามารถไปเสริมสร้างกระดูก

0: ่อนที่ผิวคอให้กลับมาเป็นดังเดิมได้ค่ะนอกเหนือจากนี้นะคะจากการที่ศึกษากันมาแล้วก็พบว่ากระดูกผิวคอของเรานั้นมีการเจริญเติบโตแล้วก็มีการสร้างขึ้นมาตั้งแต่เรายังเป็นตัวอ่อนนะคะเมื่อเราเติบโตขึ้นมาการที่จะมีการสร้างกระดูกผิวคอขึ้นมาใหม่นั้นเป็นไปได้ยากแล้วค่ะโดยจากการศึกษานั้นพบว่าหลังจากที่เราเกิดออกมาแล้วจะไม่มีการสร้างกระดูกอ่อนที่บริเวณผิวคออีกแล้วค่ะดังนั้นเมื่อมีการบาดเจ็บเกิดขึ้นกับกระดูกผิวคอเราแล้วก็จะไม่มีการสร้างขึ้นใหม่มาทดแทนแล้วนะคะถึงแม้ในปัจจุบันจะเริ่มมีงานวิจัยต่างๆที่ออกมาเพื่อสนับสนุนรองรับว่าคอลลาเจนนั้นสามารถที่จะใช้ในคนไข้ที่มีอาการข้อเสื่อมได้แต่เมื่อไปดูลึกถึงเนื้อหาในการทำงานวิจัยแล้วนะคะก็หลายๆงานที่ออกมาพบว่าเป็นการเอาอาสาสมัครสุขภาพดีมาใช้ในการทดลองนะคะไม่ได้นำเอาคนไข้ที่เป็นโรคจริงๆมาใช้ในงานวิจัยค่ะโดยสรุปแล้วก็คือณข้อมูลปัจจุบันที่มีตอนนี้นะคะยังไม่มีข้อมูลที่จะสนับสนุนได้ว่าคอลลาเจนนั้นสามารถที่จะใช้ในการรักษาอาการข้อเสื่อมได้ไม่ว่าจะเป็นข้อเข่าเสื่อมหรือแม้แต่บางทีที่อ้างอิงไปถึงว่าสามารถทำให้อาการหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทนั้นดีขึ้นได้ณปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลที่เพียงพอที่จะสนับสนุนได้ว่าคอลลาเจนนั้นสามารถรักษาอาการเหล่านี้ได้ค่ะแต่อย่างไรก็ตามถ้าในอนาคตมีการศึกษาวิจัยที่เพิ่มเติมมากกว่านี้ก็อาจจะมีข้อสรุปที่เพียงพอนะคะและในปัจจุบันคอลลาเจนนั้นก็ยังคงเป็นเพียงผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะคะยังไม่ใช่ยาเพราะฉะนั้นการที่จะเลือกซื้อหามารับประทานอาจจะต้องใช้วิจารณญาณของแต่ละบุคคลนะคะและสำหรับใครที่ต้องการที่จะทานคอลลาเจนเพื่อที่จะช่วยในเรื่องของกระดูกและข้อนะคะแนะนำว่าเป็นคอลลาเจนไทท์2นะคะจะเป็นคนละชนิดกับคอลลาเจนที่ช่วยบำรุงผิวหน้าค่ะสำหรับใครที่มีอาการของโรคข้อเข่าเสื่อมแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นข้อเข่าเสื่อมข้อเท้าเสื่อมข้อนิ้วข้อสะโพกหรือข้ออื่นๆของร่างกายที่เกิดความเสื่อมขึ้นแล้วหลักการที่จะช่วยชะลอหรือป้องกันไม่ให้ข้อเสื่อมมากขึ้นก็คือการพักการใช้งานรวมไปถึงหลีกเลี่ยงการใช้งานที่จะทำให้เกิดข้อบาดเจ็บมากขึ้นนะคะและที่สำคัญก็คือการออกกำลังกายกล้ามเนื้อรอบๆข้อเพื่อที่จะช่วยพยุงข้อนั้นๆให้แข็งแรงและสามารถที่จะอยู่กับเราไปได้อีกนานๆค่ะก่อนที่จะจบคลิปไปใน
1: ออร่าคอลลาเจนเปปไทด์คอลลาเจนผงสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังทำให้ผิวพรรณเต่งตึงสดใสอยู่ตลอดเวลาและลดการเสื่อมสภาพของระบบเซลล์ต่างๆของร่างกายชงง่ายเพียงผสมออร่าคอลลาเจนเปปไทด์1ช้อนโต๊ะกับน้ำสะอาด1แก้วคนให้เข้ากันจนใสและดื่มได้ทันทีสารสกัดจากคอลลาเจนจะสามารถดูดซึมเข้าร่างกายได้อย่างรวดเร็วช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวข้อต่อกระดูกผมและเล็บได้อย่างมีประสิทธิภาพสั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเป็นถ่ายได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
2: เมื่อผิวพรรณขาดความสดใสเนื้อเยื่อขาดความยืดหยุ่นหรือข้อต่อขาดน้ำหล่อเลี้ยงผมขาดน้ำหนักเล็บมีสีเหลืองผิดปกติอาการเหล่านี้เป็นสัญญาณบ่งบอกของร่างกายที่ขาดคอลลาเจนคอลลาเจนของออร่าได้รับความนิยมสูงสุดในฐานะสารสกัดที่บำรุงสุขภาพมีผลดีต่อผิวพรรณกระดูกเส้นผมและเล็บอีกทั้งคอลลาเจนยังมีหน้าที่เชื่อมเซลล์ประสานโครงสร้างภายในร่างกายสร้างความยืดหยุ่นต่อกระดูกทำให้ร่างกายทำงานอย่างมีประสิทธิภาพจากภายในสู่ภายนอกขับผิวพรรณให้กระจ่างใสเส้นผมดกดำข้อต่อไม่มีเสียงรำคาญใจมีเล็บที่สะอาดแข็งแรงคอลลาเจนของออร่าเป็นสารอาหารที่เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยตั้งแต่วัยผู้ใหญ่ไปจนถึงวัยผู้สูงอายุควรบริโภคเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอวันละ2เม็ดก่อนนอนในขณะที่ท้องว่างสั่งซื้อออร่าคอลลาเจนได้ที่ Net Shopping
3: การเปลี่ยนแปลงของแต่ละฤดูกาลและสภาพอากาศที่เปลี่ยนไปทำให้ผิวของคุณ

ขาดความชุ่มชื้นและเป็นสาเหตุหนึ่งของริ้วรอยที่แก่ก่อนวัยแนทช้อปปิ้งขอแนะนำผลิตภัณฑ์เพื่อการปกป้องสภาพผิวและริ้วรอยบนใบหน้าด้วยออร่าเพปไทด์เซรามายเซรั่มด้วยส่วนผสมที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นจะช่วยปกป้องผิวพรรณโดยเฉพาะได้แก่สารสกัดของเซรามายวิตามิน A, C และวิตามิน E เพียงคุณทาออร่าเพปไทด์เซรามายเซรั่มบนใบหน้าและลำคอเป็นประจำทุกวันตอนเช้าและก่อนนอนหรือก่อนแต่งหน้าจะช่วยปกป้องและรักษาผิวพรรณให้ฟื้นคืนจากสภาพแห้งกร้านฟื้นฟูและปรับสมดุลคืนความชุ่มชื้นให้แก่ผิวลบริ้วรอยที่ดูแก่ก่อนวัยเพิ่มความกระชับเต่งตึงและลดริ้วรอยหมองคล้ำได้เป็นอย่างดีสั่งซื้อออร่าเพปไทด์เซรามายเซรั่มได้ที่ Net Shopping 1-800-341-4041

0: อนดูคุยแซ่บโชว์
1: อย่าลืม Subscribe
2: และกดกระดิ่งด้วยนะคะ
1: ปิ๊งๆเลย
0: โอ้ยรำคาญ
1: ทำไม
3: ต้องบอกว่าตอนนี้นะคะเรามีแขกรับเชิญอีกท่านนึงนะคะซึ่งเป็นคนที่สวยมากๆเลยอะแล้วก็หันมาดูแลตัวเองอย่างจริงจังนะคะสุขภาพร่างกายตอนนี้ต้องบอกว่าต้องดูแลเรื่องอาหารการกินก็ต้องดูแลด้วยนะคะมีอีกสิ่งนึงที่เราเชื่อ

0: หลายๆคนมองข้ามไม่ได้เลยแล้วก็ไม่ใส่ใจมันไม่ได้เลยเหมือนกันเพราะว่ายังไงแล้วเราตื่นมาเจอก่อนสิ่งแรกเลยกาแฟนั่นเองแต่ว่าจะเลือกยังไงให้เข้ากับเราแล้วก็สุขภาพดีด้วยนะคะตอนนี้นะคะต้องขอต้อนรับคุณดิวธิดารัตน์โพพินค่ะเจ้าของแบรนด์กาแฟแจ่มใสค่ะสวัสด
1: ี
0: ค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: จะมาคุยกับเราละนะคะ
1: ใช่แล้วค่
0: ะ
1: ยินดีมากๆเลยค่ะที่ได้มาที่นี่ จะได้มาพูดเรื่องราวแซ่บๆเกี่ยวกับหุ่นแซ่บๆค่ะ
0: จริงๆกาแฟกินแล้วมันหุ่นแซ่บได้เหรอคะ
1: หุ่นแซ่บได้เลยค่ะพี่เบนซ์ค่ะบอกเลยว่ากาแฟตัวนี้ค่ะกาแฟถังเช่าแจ่มใสนะคะตัวนี้นะดีมากๆเลยเพราะอะไรรู้ไหมพี่เบนซ์ตอนแรกนะหนูจะบอกนี้เล่าก่อนเลยว่าเมื่อก่อนน่ะดูแลตัวเองดีมากออกกำลังกายทานอาหารคลีนแล้วก็จำกัดเวลาในการทาน
0: โอ้โหทุกอย่าง
1: บางคนทานไอเอฟด้วยแต่ว่าหุ่นยังไม่ถูกใจสักที
0: เอาทำทุกอย่างก็ยังไม่ถูกใจ
2: ยัง
0: ไ
2: ม่
0: ถ
2: ู
0: ก
2: ใจเป
1: ๊ะหมดแต่สิ่งสำคัญที่เราลืมโฟกัสนั่นก็คือกาแฟค่ะเป็นไหมคะคุณผู้ชมทางบ้านเป็นไหมลืมโฟกัสเรื่องกาแฟค่ะกาแฟมีทั้งน้ำตาลทั้งครีมเทีย
2: ม
1: นะคะบอกเลยว่าเป็นตัวที่ทำลายหุ่นมาก
0: ๆ
1: แล้วพอได้มาดูแลตัวเองแล้วเราโฟกัสเรื่องกาแฟเท่านั้นค่ะพี่เบนซ์ขา
0: เป็นไงคะเสีย
1: ดีขึ้น
0: เลยตอนนี้นี
1: ่ดีขึ้นเลย
0: แล้
1: วก็เป็นเหตุผลที่ตัดสินใจทำกาแฟแจ่มใสขึ้นมา
0: ทำเองเลย
1: ค่ะจัดการเลยไม่มีน้ำตาลต้องไม่มีครีมเทียม
0: ค่ะอ๋อไม่มีน้ำตาลไม่มีครีมเทียมอร่อยไหมอ่ะเนี่ย
2: ใช่
1: ต้องอร่อยสิค่ะพี่เบนซ์ค่ะ
0: ไม่คือความรู้สึกของคนกินกาแฟนะเป็นคนกินอะไรแบบหวานมันน
2: ะ
0: ต้องน้ำตาลแน่นครีมแน่นอันนี้ไม่มี
1: หนูจะบอกนะพี่เบนซ์น
0: ะ
1: ตัวนี้นะคะกาแฟถังเช่าแจ่มใสเนี่ยนะคะสารสกัด21ชนิด
2: 21ชนิด
1: ทำมานะคะไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมัน
0: ค
1: อเลสเตอรอลต่ำ
0: นี่ไง
1: นะคะเนี่ยสารสกัดทั้งหมด21ชนิดไม่ว่าจะเป็นตัวโสมถังเช่าทองโกจิเบอรี่สารสกัดน้ำมันมะพร้าวนะคะที่ใช้แทนครีมเทียมนะ
0: ดีจัง
1: ดีมากๆเลยแล้วมีวิตามิน B ด้วยวิตามิน A ค่ะ
0: โอ้เยอะเลยอ่ะ
1: สารสกัดพรีเมียมแน่นหมดเลยนะคะแล้วสารสกัดทั้งหมด21ตัวเนี่ยคัดสรรมาแล้วให้ทุกคนทานตอนเช้าก่อนอาหารเช้าอย่างที่พี่เบนซ์บอกว่าเช้ามาปุ๊บ
0: เช้ามาปุ๊บเจอกาแฟก่อนเลย
2: เช้าอีกซองก็เถอะ
1: 1ซองค
2: ่
1: ะไม่รีบ1ซองแต่ถ้ารีบใช้หุ่นแนะนํา2ซองค
0: ่
1: ะ
0: แนะนําตอนเช้าเนาะ
1: ค่ะ
0: ตอนบ่ายด้วยได้ไหมอ
1: ่
0: ะ
1: ได้ค่ะบางคนแบบทานตอนบ่ายด้วยทานระหว่างวันด้วยบอกเลยนะคะว่าทาน2ซองก็ไม่เป็นปัญหา
0: ไม่ตาค้างแน่นอน
1: ตาไม่ค้างใจไม่สั่นไม่เบลอระหว่างวันไม่มีเวียนวูบแล้วมากกว่านั้นคือตัวสารสกัดหนูทำไมถึงต้องใส่ถึง21ชนิด
0: นั่นสิ
1: เพราะว่าจะช่วยบำรุงด้วย
0: เห็นมีถังเช่าด้วยเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะจะช่วยชะลอวัยเลยอันดับแรกคุณผู้หญิงชอบนะคะแม่ทางบ้านชอบมากแล้วก็จะช่วยบำรุงข้อเข่าบำรุงกระดูกบำรุงสายตาบำรุงสมองนะคะแล้วหลายๆคนก็กังวลน
0: ะ
1: กลัวว่าจะทันไม่ได้เพราะว่ากลุ่มที่จะบำรุงข้อเข่าเนี่ยคือกลุ่มผู้สูงอายุ
0: ใช่
1: อันนี้ต้องบอกนะคะกลัวว่าจะทานแล้วไม่ปลอดภัย
0: อ๋อทานแล้วไม่ปลอดภัยทำไมนี่เราเลือกมาแล้วเราคัดสรรมาให้เรียบร้อย
1: หนูจะบอกว่าตัวนี้ทานแล้วปลอดภัยเบาหวานความดันไขมันคือทานได้เลย
0: ทานได้หมด
1: ใช่ค่ะ
2: ทานได้หมดได้มั้ย
1: ทานร้อนได้ใส่น้ำแข็งก็รสค่ะอาจารย์ค่ะ
0: ได้หมด
1: ใครที่ชอบร้อนตอนเช้าชงร้อนใช่ไหมคะทานร้อนชุ่มคอค่ะระหว่างวันอยากจะใส่น้ำแข็งก็ชงเย็นชื่นใจเลยค่ะ
0: ได้เลยนะคะคือถ้าเกิดว่าใครชอบกาแฟดื่มกาแฟในตอนเช้าบอกเลยว่าจริงๆแล้วเราก็เป็นลูกค้าเขาเหมือนกันนะคะเพราะว่าเราได้ซื้อ
1: โอ้ยขอบคุณค่ะ
0: เราได้ซื้อไปแล้วที่บ้านนะคะนี่หนึ่งห่อใหญ่นี่ข้างในนี่ของแน่นเลยนะกี่ซองในนี้กี่ซอง
1: ในนี้มี15ซอง
0: ค่ะแน่นแน่นเลย
1: แน่นแน่นเลย
0: ซองใหญ่อย่างนี้เลยนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าเราขี้โม้นิดนึงได้ไหมอ่ะเราซื้อกาแฟเขาเราก็ซื้อชามะนาวเขาด้วย
1: อุ๊ยขอบคุณค่ะ
0: แต่วันนี้มีชามะนาวมาขายนะวันนี้ไม่มี
1: ไม่มีค่ะไม่มีมาขายแต่ว่ามีชาม ีชามาแถมค่ะ
0: ชาอะไรคะ
2: ชาอะไรคะ
1: ชาไทยค่ะ
0: เอ้ยมีชาไทยแล้ว
1: มีชาไทยแล้ว
2: แม่พูดสักคำเลยฉันต้องซื้อแล้วล่ะเธอ
0: ชาไทยชาไทยนี่แสดงว่าไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันเหมือนกัน
1: ใช่ค่ะไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันเหมือนกันนะคะแม่พ่อเป็นเบาหวานความดันไขมันก็คือทานได้
0: ทานได้หมดกัน
1: นะคะ
0: คือถ้าบอกว่ามีโสมมีถังเช่าแล้วก็มีสารสกัดมากมายบางคนกลัวว่าก
2: ลิ่นโสม
0: กล
2: ิ่
0: น
1: ไม่มีกลิ่นสมุนไพรเลยค่ะไม่ต้องกลัวว่าจะมีกลิ่นสมุนไพรไม่มีทานง่ายหอมกลิ่นกาแฟแท้อาราบิก้าเป็นกาแฟแท้อาราบิก้า
0: อาราบิก้าด้วย
1: ใช่ค่ะตั้งใจเลือกแล้วก็คัดสรรมาเป็นอย่างดี

0: คือเมื่อกี้บอกว่าเราซื้อมาเองเราบอกเลยว่าราคาไม่แพงแต่เชื่อว่าโปรนี้ต้องเด็ด
1: น้ำมันดำข้าวคืออะไรน้ำมันดำข้าวก็คือน้ำมันพืชชนิดนึงนะคะที่สกัดมาจากส่วนสีน้ำตาลของตัวเมล็ดข้าวนั่นเองซึ่งจะอุดมไปด้วยสารมีประโยชน์มากมายเลยเอาเฉพาะตัวเด่นๆนะตัวแรกคือแกมมาโอลิซานอลค่ะตัวถัดไปก็จะเป็นกลุ่มของกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวหรือที่เราเรียกกันว่ามูฟานั่นเองค่ะตัวอย่างเช่นนะคะโอเมก้า9โอเลอิกแอซิดนะคะโอเมก้า6ไลโนเลอิกแอซิดและโอเมก้า3ไลโนเลนิกแอซิดนั่นเองค่ะทีนี้หมอจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับเจ้าแกมมาโอลิซานอลค่ะว่ามันคืออะไรให้ประโยชน์ยังไงกับร่างกายของเราบ้างแกมมาโอลิซานอลนะคะก็คือส่วนที่เกิดมาจากตัวสเตอรอลรวมกับตัวเฟอร์รูลิกแอซิดนะคะออกมาเป็นตัวแกมมาโอลิซานอลนั่นเองซึ่งสารตัวนี้นะคะจะอยู่ในพวกของจมูกข้าวนะคะรำข้าวรวมถึงพวกธัญพืชไม่ขัดสีหรือโฮเกนั่นเองค่ะแล้วถามว่าไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยให้ประโยชน์อะไรกับเราบ้างนะคะอันดับแรกเลยเขาสามารถชะลอวัยต้านแก่จากภายในสู่ภายนอกได้ค่ะซึ่งก็คือเขาสามารถเป็นตัวแอนตี้ออกซิแดนต์ได้หรือเรียกว่าต้านอนุมูลอิสระได้นั่นเองค่ะรวมถึงเขายังมีฤทธิ์เรื่องของแอนตี้อินฟลามเมชันหรือก็คือต้านการอักเสบในร่างกายของเรานั่นเองทำให้เซลล์ของเราเนี่ยเสื่อมสภาพช้าลงนั่นเองค่ะและที่สำคัญนะคะตัวแกมมาโอลิซานอลนะคะยังสามารถช่วยลดไขมันเลวหรือที่เราเรียกกันว่า LDL ได้ด้วยค่ะผ่านกลไกหลายๆกลไกนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลดการสร้างคอเลสเตอรอลที่ตับนะคะแล้วก็เพิ่มการกำจัดทิ้งของตัวคอเลสเตอรอล LDL นี้นั่นเองทำให้ระดับไขมัน LDL ในเลือดของเราลดน้อยลงได้นั่นเองค่ะทีนี้ไอ้เจ้าน้ำมันรำข้าวที่มีแกมมาโอลิซานอลเนี่ยจะช่วยเราได้ขนาดนั้นเลยเหรอมีงานวิจัยค่ะที่บอกไว้ว่าการทานน้ำมันรำข้าว30กรัมต่อวันหรือถ้าจะให้ประมาณก็จะประมาณ2ช้อนโต๊ะต่อวันนะคะติดต่อกันประมาณ5สัปดาห์เนี่ยจะช่วยลดไขมัน LDL ได้มากถึง 7% เลยค่ะในขณะเดียวกันนะคะถ้าทานเฉพาะตัวแกมมาออริซานอลเพียวๆนะคะประมาณ50มิลลิกรัมต่อวันนะคะต่อเนื่องกันประมาณ4สัปดาห์ขึ้นไปก็ช่วยลด LDL ได้เช่นกันค่ะทีนี้พอเราลด LDL ได้นั่นก็หมายความว่าเขาช่วยป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดได้นั่นเองทีนี้เราจะเอาน้ำมันรำข้าวมาประกอบอาหารได้ยังไงบ้างนะคะข้อดีอย่างแรกของเขาเลยก็คือน้ำมันรำข้าวมีกลิ่นที่ไม่แรงเลยค่ะสามารถนำมาประกอบอาหารได้ตามปกติเลยไม่ทำให้อาหารเสียรสชาตินั่นเองและที่สำคัญอีกอย่างนะคะนอกจากน้ำมันรำข้าวจะมีกรดไขมันไม่อิ่มตัว 40% แล้วยังมีกรดไขมันอิ่มตัวสูงถึง 20% ซึ่งในจุดนี้นะคะจะทำให้น้ำมันรำข้าวของเราทนความร้อนจุดเกิดควันค่อนข้างสูงค่ะสามารถใช้ได้ทั้งทอดทั้งผัดเลยแต่ถ้าจะให้หมอแนะนำนะคะดีที่สุดคือสามารถนำมาเหยาะทานกับสลัดได้ก็ดีค่ะเหล่านี้นะคะจะสามารถรักษาคุณภาพของตัวแกมมาโอลิซานอลได้ดีที่สุดเลยค่ะแล้วทำไมหมอถึงอยากจะให้เพื่อนๆ เปลี่ยนน้ำมันในห้องครัวให้กลายเป็นน้ำมันรำข้าวน่ะหรอคะหมออยากจะเล่าให้ทุกๆคนฟังก่อนค่ะว่าจริงๆแล้วในชีวิตประจำวันของเราทานอาหารที่มีโอเมก้า6เยอะเหลือเกินค่ะโอเมก้า6นะคะจะเป็นสิ่งที่ทำให้ร่างกายของเราเกิดการอักเสบทั่วร่างกายเลยซึ่งจะทำให้เรารู้สึกเจ็บป่วยไม่สบายต่างๆตามมามากมายสัดส่วนของอาหารนะคะที่หมอจะแนะนำคือให้มีสัดส่วนของโอเมก้า6ต่อโอเมก้า3เนี่ยประมาณ4ต่อ1ค่ะนั่นคือสัดส่วนที่เหมาะสมแต่เพื่อนๆรู้ไหมคะในอาหารทุกวันนี้ของเรามีสัดส่วนโอเมก้า6ต่อโอเมก้า3ถึง15ต่อ1เลยค่ะมากกว่าหลายเท่าเลยดังนั้นเทคนิคของเราคือเราจะทำยังไงให้เราลดโอเมก้า6ลงและเพิ่มโอเมก้า3ขึ้นมาซึ่งหนึ่งในทางเลือกนั้นก็คือการเปลี่ยนน้ำมันจากน้ำมันที่มีโอเมก้า6เยอะอย่างน้ำมันพืชชนิดอื่นให้กลายเป็นน้ำมันรำข้าวที่มีปริมาณโอเมก้า3เยอะขึ้นนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะการเปลี่ยนน้ำมันเป็นน้ำมันรำข้าวก็จะช่วยให้เรารักษาสุขภาพได้มากขึ้นนั่นเองและเหตุผลต่อไปที่หมออยากจะให้เปลี่ยนเป็นน้ำมันรำข้าวก็อย่างที่ได้พูดไปค่ะว่ามีปริมาณของไขมันอิ่มตัวมากถึง 20% ทำให้เขาทนความร้อนสามารถใช้ได้ทั้งผัดได้ทั้งทอดรวมถึงกลิ่นก็ไม่แรงด้วยทำให้รสชาติอาหารของเราไม่เพี้ยนไปนั่นเองค่ะรู้สึกไม่ฝืนเมื่อต้องกินอาหารเพื่อสุขภาพนั่นเองแต่ยังไงก็ตามนะคะไม่ใช่ว่าเห็นน้ำมันรำข้าวหมอบอกว่าทนความร้อนก็จะนำไปทอดนานๆได้เสียขนาดนั้นจริงๆไม่ใช่เลยค่ะเพราะว่าเขายังมีกรดไขมันไม่อิ่ม

ตัวอยู่ถึง40%การที่เราให้น้ำมันรำข้าวเจอกับความร้อนนานๆยังคงทำให้กรดไขมันไม่อิ่มตัวเปลี่ยนสภาพและเสื่อมสภาพกลายเป็นกรดไขมันที่ไม่ดีต่อสุขภาพของเราด้วยเช่นกันดังนั้นหลีกเลี่ยงการถูกความร้อนนานๆด้วยนะคะอย่าทำจนไหม้จนเกรียมเกินไปนะโดยสรุปแล้วนะคะหมอ

ที่สำคัญนะคะเขายังช่วยในเรื่องของการลดไขมัน LDL ได้ด้วยดังนั้นนะคะการเปลี่ยนจากน้ำมันพืชโดยทั่วไปมาเป็นน้ำมันรำข้าวจึงมีประโยชน์กับร่างกายเราอย่างมหาศาลเลยนอกจากนั้นนะคะเขาก็ยังทนความร้อนกลิ่นไม่แรงทำให้เราสามารถกินอาหารเพื่อสุขภาพได้โดยที่ไม่ฝืนจนเกินไปด้วยค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปดีๆสรุปง่ายๆแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งกลุ้งทิ้งไว้จะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆจากหมอนะคะ

เป็นอาหารที่คนเกือบครึ่งโลกบริโภคโดยเฉพาะคนในแถบทวีปเอเชียผู้เชี่ยวชาญจึงได้ศึกษาและคิดค้นที่จะแยกสารอาหารที่ดีที่สุดออกมาจากเมล็ดข้าวจนได้พบกับ Living Oil สารสกัดรำข้าวและจมูกข้าวซึ่งเป็นส่วนประกอบของเมล็ดข้าวที่มีสารอาหารมากที่สุด Net Shopping จึงขอเสนอ Living Oilน้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผลิตจากรำข้าวและจมูกข้าวเกรด A Living Oil ผลิตในระบบสากลที่ทั่วโลกยอมรับและได้ถูกออกแบบมาให้ควบคุมสารอาหารที่สำคัญในรำข้าวและจมูกข้าว Living Oil ประกอบด้วยวิตามิน E Complex แกมมาโอเรซานอลสเตอรอลจากพืชฟอสโฟไลปิดกรดอัลฟาไรโนเลอิกกรดอัลฟาไรโนเลอิกหรือโอเมก้า3สควอรีนกรดไรโนเลอิกหรือโอเมก้า6ซึ่งส่วนประกอบที่สำคัญใน Living Oil นี้จะช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อม Living Oil ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและลดความดันโลหิต Living Oil ยังช่วยลดอาการปวดอักเสบลดอาการชาปลายมือปลายเท้าและ Living Oil ยังมีคุณสมบัติช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์อีกด้วยท่านสามารถสั่งซื้อ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผ่านทาง Net Shopping

0: เช่าหรือตั้งทางแห่เช่าแปลตรงตัวว่าหน้าร้อนนอนหน้าหนาวหญ้าสมุนไพรชนิดนี้เมื่อหน้าร้อนก็เป็นนอนผีเสื้อปกติแต่พอเข้าหน้าหนาวก็มีต้นหญ้างอกออกจากหัวนอนกลายเป็นหญ้ามีสรรพคุณดีเลิศมากมายถังเช่าแบ่งได้เป็น2ส่วนส่วนตัวดูเหมือนนอนผิวสีเหลืองถึงเหลืองอมน้ำตาลส่วนหัวช่องที่ต่อกับหางจะมีเนื้อเห็ดขึ้นคลุมเพียงปล้องเดียวส่วนหางเป็นเนื้อเห็ดที่งอกออกมาจากส่วนหัวมีสีน้ำตาลแดงถึงน้ำตาลเข้มหางถังเช่าเป็นทรงกระบอกยาวปลายเรียวติดแน่นกับตัวนอนถังเช่ามีรสมันเข็มเล็กน้อยจะมีกลิ่นคาวนิดหน่อยแต่ไม่มากถังเช่าขึ้นชื่อว่ามีสรรพคุณต่างๆอีกมากมายทั้งในเรื่องการบำรุงไตและเสริมสร้างสารต่างๆที่จำเป็นต่อร่างกายทำให้ร่างกายสมดุลอีกด้วย
1: ขอต้อนรับนะครับคุณยุทธเดชเวชพงษานะครับกรรมการบริหารเวชพงษ์โอสถอีกครั้งนะครับวันนี้ต้อนรับเข้าสู่รายการของเราได้พูดคุยกันเรื่องสมุนไพรจีนอีกแล้วนะครับวันนี้เพราะในฐานะที่ขออนุญาตเรียกพี่ยุทธละกันนะครับก็เป็นผู้ที่มีความรู้ในด้านนี้ค่อนข้างเยอะทีเดียวถังเช่าครับ
2: ครับ
1: คุณสมบัตินะครับของถังเช่าจริงๆหลักๆคืออะไรครับ
2: ตามตำราจีนเนี่ยเขาว่าถังเช่าเป็นยาบำรุงหยางของไตและหยินของปอด
1: หยางของไตและหยินของปอดมันหยางของไตยังไงครับ
2: ไตเนี่ยมันเป็นอวัยวะของจีนนะครับแต่ว่ามันเป็นส่วนมันมากกว่าไตที่เรารู้จักกันในแผนปัจจุบัน
1: ครับ
2: แผนปัจจุบันก็คือไตเป็นที่กำจัดของเสียสร้างปัสสาวะใช่ไหมครับแต่ของจีนเนี่ยไตจะขยายมากกว่านั้นรวมไปถึงระบบสืบพันธุ์ด้วย
1: คืออย่างนี้ผมเคยหาแพทย์ทางเลือกเนี่ยนะครับหาแพทย์แผนจีนเขาเคยคุยไว้ของคนจีนเนี่ยเขาถือว่าไตเป็นอวัยวะที่สำคัญมากถ้าไตดีอวัยวะส่วนอื่นในร่างกายจะดีตามทันที
2: ใช่ครับ
1: เขาเชื่ออย่างนั้น
2: ใช่
1: อ
2: ัน
1: นี้ก็คือที่พี่กำลังบอก
2: ทฤษฎีจีนเลยครับ
1: ทฤษฎีจีน
2: โดยเฉพาะสำหรับผู้ชาย
1: อ่าฮะ
2: โดยเฉพาะสำหรับผู้ชายเนี่ยไตเป็นอวัยวะที่มีความสำคัญมากเป็นตัวที่เสริมไม่ใช่เป็นจุดตั้งต้นของพลังทั้งหลายของอวัยวะอื่นๆของผู้ชายเกือบทั้งหมด
1: หยางนี่คือเย็นใช่ไหมหยางนี่เย็นร้อนหยางคือร้อน
2: หยางร้อน
1: หยางร้อน
2: แรง
1: ร้อนแรง
2: กลางวันส่วนปอดเป็นหยินของปอดบำรุงหยินของปอดหยินนี่เป็นส่วนชุ่มชื่นกลางคืนอ่อนนุ่มสังเกตว่าปอดชุ่มชื่นมันเกี่ยวกับสารน้ำการหายใจนะครับก็จะเป็นการบำรุงหยางของไตและหยินของปอดตัวเดียวเนี่ยครับ
1: ครับตกลงมันเป็นหนอนหรือมันเป็นเห็ดครับ
2: มันเป็นพืชเป็นเห็ดชนิดหนึ่ง
1: ครับ
2: ที่ไปเติบโตอยู่ในร่างกายของหนอน
1: เอาง่ายๆคือเติบโต
2: ในป
1: ั
2: จจ
1: ุ
2: บ
1: ัน
2: เน
1: ี่
2: ยเป็นเห็ดแล้วในปัจจุบัน
1: ที่เราทานที่เราทานกันมันเป็นกลายเป็นเห็ดแล้ว
2: แต่ว่ามันเริ่มต้นจากหนอน
1: พบมากที่สุดที่ไหนครับ
2: ที่ราบสูงทิเบตทิเบตชิงไฮเสฉวน
1: เท่ากับว่าก็จะมีทิเบตภูฏานเนปาลจีนนี่คือที่ราบสูง
2: ใช่ครับ
1: ที่เมื่อกี้พยุทธกล่าว
2: จะพบกันที่ระดับความสูง 3,500 เมตรขึ้นไปต่ำกว่านั้นเนี่ยจะไม่ค่อยมีจะม
1: ี
2: น้อย 3,500 เมตรจนถึง 5,000 กว่าผมเคยไปเก็บผมไปที่ที่ 4,500 เมตร
1: ล้มไหม
2: ยืนเฉยๆก็เหนื่อยแล้วครับ
1: เหนื่อยครับหายใจก็ลำบากต้มน้ำนะครับ100องศาเซลเซียสแบบเราต้มไม่เดือดนะครับ
2: ครับชงน้ำร้อน
1: ไม่ได
2: ้ชงกาแฟ
1: เร
2: ื่
1: องใหญ่มาก ไม่มีทางร้อน
2: ไม่ร้อน
1: นะครับนี่คือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นเดี๋ยวเรามาดูหน้า
3: ออร่าถังเช่าที่มีสรรพคุณดีเยี่ยมและอุดมไปด้วยสารอาหารอันทรงประสิทธิภาพช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตลดระดับน้ำตาลและลดระดับความดันในกระแสโลหิตรักษาสมดุลของคอเลสเตอรอลช่วยเรื่องระบบทางเดินหายใจทำให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าบำรุงสมองและที่สำคัญช่วยบำรุงพละกำลังทางเพศอย่างได้ผลพบกับออร่าถังเช่าอีกหนึ่งความภูมิใจที่เราตั้งใจคัดสรรมาเพื่อบำรุงและดูแลสุขภาพของคนพิเศษเช่นคุณสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อออร่าถังเช่า ได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
1: ครับเรามาคุยกันต่อนะครับเรื่องถังเช่าครับสมุนไพรที่เรียกได้ว่าตอนนี้ฮือฮากันมากเลยโดยเฉพาะคุณสุภาพบุรุษเนี่ยตื่นตาตื่นใจมากเมื่อพูดถึงถังเช่า
2: ครับงี้ผมต้องเล่าวงจรชีวิตมัน
1: ครับ
2: นะครับมันเริ่มต้นจากหนอนผีเสื้อชนิดหนึ่ง
1: ครับ
2: นะครับมันก็เป็นตอนมันเป็นหนอนเนี่ยมันอยู่ในดินมันไปติดเชื้อ
1: เห็ดเชื้อราเนี่ยมาเห็ดก็คือราชนิดหนึ่ง
2: ก็คือราสปอร์มันจะไปติดที่ผิวมันบ้างตัวหนอนมันไปกินสปอร์เข้าไปพอเข้าหน้าหนาวเนี่ยก่อนหน้านั้นเจ้าเห็ดเนี่ยมันก็จะไปควบคุมระบบประสาทระบบสั่งการของหนอนบังคับให้หนอนเนี่ยมันขึ้นไปอยู่บนใกล้ๆผิวดินไม่ลึกนักไม่ตื้นจนเกินไปกำลังพอดีพอดีอยู่แบบเนี้ยแล้วพอเข้าหน้าหนาวมันก็จะอยู่เฉยๆไปเรื่อยๆพอพ้นหน้าหนาวเข้าหน้าฤดูใบไม้ผลิก่อนเข้าหน้าร้อนก็งอกส่วนนี้ขึ้นมา
1: เป็นการเจริญพันธุ์ของ
2: เจ้า
1: เห็ดตัวนี
2: ้พองอกขึ้นมาถ้าเผื่อไม่ไปเก็บอะไรมัน
1: ครับ
2: มันก็จะปล่อยสปอร์ตัวนี้จะเป็นก้านสปอร์ตรงปลาย
1: ครับ
2: นี้จะเป็นอับสปอร์มันก็จะปล่อยสปอร์
1: ทิ้งเอาไว้อีก
2: กระจายทั่วไปปีหน้าก็จะเกิดวงจรนี้ขึ้นใหม
1: ่แล้วต้นกำเนิดจริงๆเนี่ยหลักๆเมื่อกี้คุยมันมีหลายที่อยู่ในที่ราบสูง
2: ในที่ราบสูงที่เบต
1: ที่เบตนะครับก็จะอยู่ที่เบตเนปาลภูฏานชิงไห่เสฉวน
2: เนปาลนี่จะเป็นอีกกลุ่มนึงละ
1: เป็นอีกกลุ่มเลย
2: เพราะว่าตรงทิเบตกับชิงไห่เสฉวนสามอันนี้จะต่อกันที่ดีที่สุดก็จะต้องมาจากทิเบต
1: ทิเบตนะครับ
2: ทิเบตนี่จะดีที่สุดเหตุเพราะว่าทิเบตเนี่ยสูง
1: สูงที่สุด
2: แล้วก็ตัวพันธุ์ของมันเนี่ยก็มีความเป็นพิเศษนะครับหนอนชนิดของหนอนแต่ละที่เนี่ย
1: หนอนไม่เหมือนกัน
2: จะต่างกันเล็กน้อยทางเช่าเนี่ยทั้งหมดมันจะมีทั้งหมด13ปล้องนะครับ
1: 13ปล้องนะครับ
2: แต่ว่านับยากละ
1: ต้องนับให้เป็นต้องคนดูเป็นนะครับครับผม
2: แล้วก็จะมีขาที่เห็นชัดๆอยู่4ขา
1: ฮะ
2: ตรงนี้นั้นขาเนี่ยจะมีอยู่4ขา4คู่ทน
1: 4คู่ครับ
2: 4คู่บวกกับ2คู่ตรงนี้ด้านหน้าจะมีอีก3คู่เล็กๆนะครับตรงนี้เป็นขาจริงจะเป็นขาที่มันมีลักษณะเกาะเกี่ยวได้
1: เกาะเกี่ยวจับกินอาหารได้
2: กินอาหารปีนป่ายจะใช้ขานี
1: ้อันนี้ผม
2: อันนี้เป็นของ
1: ทิเบต
2: จะสังเกตว่าตัวกับส่วนหางจะยาวคลือๆกัน
1: นี่อันนี้ให้ดูของเสฉวนตัวเล็กกว่าเยอะ
2: เสฉวนเนี่ยจะตัวก็อาจจะมีตัวใหญ่ลักษณะเด่นของเขาก็คือหางจะยาวนะครับนี่คือลักษณะเด่นของของถังเช่าจากเสฉวน
1: ครับผม
2: ครับ
1: แล้วนอกจากนี้นะครับมีเสฉวนมีอะไรนะครับคุณไปซื้อสุ่ม4สุ่ม5 คุณอาจจะโดนแบบนี้มานะครับ
2: อันนี้เป็นแบบ
1: ยางครับ
2: ปลอมกันแบบน่าเกลียด
1: เอายางทำเลยนะครับ
2: ครับ
1: น่าเกลียดมาก
2: แต่เดี๋ยวนี้ก็น้อยลงเพราะว่ามันก็จับกันได้ง่าย
1: จับกันง่ายขึ้นเพราะยางมันสังเกตสีเสือมัน
2: ก็จะมีการปลอมอย่างอื่นเช่นเอาแป้งมาอัดเป็นก้อน
1: นั่นแน่
2: มาอัดเป็นตัวมานั่งเขียนสีเรียนแบบกันเลย
1: ลงทุนกันอย่างนั้นเลย
2: ต้มเสร็จปั๊บก็กลายเป็นแป้ง
1: ผมว่าตอนนี้กำลังมีคนเข้าใจผิดเรื่องถังเช่ากับไอ้เจ้าถังเช่าตัวนี
2: ้ถังเช่าเนี่ยมันเป็นชื่อเรียกรวมของพืชสมุนไพรหลายชนิดนะครับมันก็มีถังเช่าโน่นถังเช่านี่ถ้าเราเรียกถังเช่าโดยทั่วไปก็คือจะต้องเกิดจากหนอนชนิดนี้และเห็ดชนิดนี
1: ้
2: ไปเติบโตแบบนั้นแบบที่เรา
1: ที่เราเล่ากันมา
2: ครับถ้าเกิดเรียกทางชื่อวิทยาศาสตร์นะก็คือ Cordyceps sinensis Cordyceps sinensis นะครับส่วนถังเช่าอันนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นถังเช่าเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นคนละ
1: คนละพัน
2: โดยส
1: ิ้
2: นเชิงเลยมันคือ Cordyceps militaris คนละตัวกันละ
1: คนละตัวละ
2: ซึ่งตัวนี้เนี่ยในจีนเขาจะใช้เป็นอาหารผมรู้ได้นะครับ
1: มันก็มีสรรพคุณทางยาเหมือนกัน
2: มี
1: แต่คงไม่เท่ากันกับถังเช่าที่เป็นหนอน
2: กันมาก
1: แต่เป็นเห็ดเหมือนกัน
2: ก็เป็นเห็ดเหมือนกันแต่ไม่ได้เกิดในหนอนถ้าเกิดเป็นแบบนี้ไม่ได้เกิดใน
1: คนไทยเรียกอะไรครับตัวนี
2: ้ถังเช่าสีทอง
1: ถังเช่าสีทองเอาล่ะครับเวลาของเราตรงนี้เราทำความรู้จักนะครับรายละเอียดต้องศึกษากันอีกเยอะครับบอกวันเดียวคงไม่สามารถบอกได้ว่าตัวไหนดีที่สุดตัวไหนเป็นยังไงแต่เอาคร่าวๆให้รู้กันไว้อย่างนี้นะครับแล้วตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปคุยกันต่อถึงวิธีการรับประทานนะครับสาธิตการทานกันดีกว่าครับครับเรามาดูนะครับวิธีการรับประทานถังเช่ากันดีกว่า
2: ครับ
1: เอาอย่างง่ายๆเลยนะครับวันนี้เราคุยกันแบบสบายๆเขาทานกันแบบไหนบ้างครับ
2: อย่างแรกก็คล้ายๆกับโสมเอามาตุ๋นไก
1: ่ก็ใส่ทุกอย่างเหมือนกับการตุ๋นไก่ทุกประการ
2: เหมือนกับคราวที่แล้วที่เราตุ๋นไก
1: ่แต่ใส่ถังเช่าลงไป
2: ใส่ถังเช่าครับ
1: ใส่เยอะไหมคราวนี
2: ้ถังเช่าเนี่ยมันมีข้อดีตรงที่ตัวมันไม่ร้อนเพราะฉะนั้นเราจะใส่เยอะหน่อยก็ได
1: ้แล้วรสชาติจะทำให้การตุ๋นนี่เปลี่ยนไหมครับ
2: มันจะต่างกับมันจะมีกลิ่นถังเช่าถังเช่าเนี่ยมันจะกลิ่นบางคนก็บอกออกคาว
1: ๆมีครับมีกลิ่นนะ
2: เหมือนกับเห็ดนะครับพวกกลุ่มเห็ดมันก็จะมีกลิ่นคาวๆเห็ดนิดนึงก็จะทำให้รสชาติเปลี่ยนไปนิดนึง
1: ไม่รู้สึกอะครับผมว่านะในจำนวนนี้ไม่รู้สึก
2: ลองหยิบตัวถังเช่าเคี้ยวเลยครับตุ๋นเสร็จเนี่ยถังเช่ากินด้วยนะ
1: นี่แหละครับ
2: ครับเอาเลยเนี่ยเคี้ยวเลยเป็นไงครับอร่อยนะกรุบกรุบ
1: ลักษณะท่านผู้ชมดูหน้าผมเหมือนผมเคี้ยวหญ้าอ่อนอยู่ไงไม่รู้ไม่มีรสแล้วครับ
2: ครับเพราะมันไปอยู่ในน้ำแหละครับ
1: ครับ
2: แต่มันก็ยังมีสารอาหารเหลือบ้างเพราะฉะนั้นถ้าเกิดตุ๋นถังเช่าก็อย่าทิ้งกินให้หมด
1: โอ้ครับ
2: หรืออีกวิธีนึงซึ่งง่ายขึ้นไปอีกก็คือหยิบมันหนึ่งตัว
1: ครับผม
2: ใส
1: ่น้ำร้อนลงไปเลย
2: อย่างนี้แหละครับ
1: แช่กินจนกว่าจะไม่มีรส
2: ใช่ครับ
1: ถ้าเราได้มาปุ๊บเนี่ยเราก่อนเรารับประทานเราอยากจะรู้ว่าของเราเนี่ยแท้ไม่แท้มีวิธีดูเพิ่มเติมไหม
2: นอกจากเมื่อกี้นี้
1: ที่เราคุยกันไป
2: ว่
1: า
2: เรื่องขาเรื่องตัวอะไรพวกนั้นใช่ไหมครับ
1: ครับ
2: มันมีอีกอันหนึ่งซึ่งมันจะมีถังเช่าบางชนิดซึ่งเขาปลอมโดยที่เอาแป้งมาทำ
1: เอาแป้งมาทำแล้วก็ทาสีที่
2: หรือว่าเป็นถังเช่าบางพัน
1: โอ้บางพันที่ไม่ใช่
2: แ
1: บบ
2: นี้ที่มันไม่ใช่ถังเช่าแบบย
1: าน
2: ะครับมันจะมีของจริงเนี่ยมันจะต้องมีลักษณะแบบนี้พอหักมาเนื้อข้างในจะเป็นสีขาว
1: อ๋อตันอย่างนี้เลย
2: เนื้อข้างในจะเต็มไปด้วยนี่คือเนื้อเห็ดเป็นสีขาวผิวมันจะเป็นสีเหลืองคุณนิโน่สังเกตระหว่างเนื้อกับผิวเนี่ยมันจะชัดเจนแยกชั้นกันชัดๆผิวจะบางๆนะครับแล้วตรงกลางจะเห็นเป็นรอยเล็กๆเป็นรูปตัว V
1: ครับผม
2: นะครับซึ่งรูปตัว V เนี่ยมันคือส่วนที่หลงเหลือของระบบทางเดินอาหารของหนอนอยู่
1: ที่พี่คุยไว้เนี่ยต้นเหมือนกัน
2: ถ้าเผื่อบางเป็นถังเช่าบางชนิดไม่มี
1: ไม่มี
2: ถ้าเผื่อถังเช่าปลอมที่ทำมาจากอย่างอื่นไม่มีแน่นอน
1: ถ้าหากออกมากลวงปั๊บ
2: ไม่ใช่
1: อาจจะเป็นรถด่วนยัดไส้มานะครับไม่ใช่
2: แล้วก็มีอีกอันนึงมันมีถังเช่าปลอมอีกชนิดหนึ่งซึ่งจริงๆมันไม่ใช่ถังเช่าปลอ
1: ม
2: คือเขาเอาถังเช่าไปต้มน้ำแล้วรอบนึงเสร็จแล้วมาทำแห้งแล้วมาขายเรา
1: อ๋อเอาน้ำไปกินซะแล้ว
2: น้ำไปกินแล้วรอบนึง
1: ทำไมช่างฉลาดแบบนี้แต่เป็นการฉลาดที่แย่มากหลอกลวง
2: เราก็จะดูได
1: ้ครับผม
2: เราจะดูได้ก็คือถ้าเกิดเป็นของดีเนี่ยสังเกตว่ามันจะไม่มีมันจะเป็นสีขาวแล้วก็เหลืองเนี่ยชัดเจนถ้าเกิดไปต้มแล้วสีเหลืองจากผิวมันจะซึมเข้าไปแพร่เข้าไปอยู่ในสีขาวจะเห็นเป็นชั้นสีเหลืองจางๆระหว่างผิวกับเนื้อของมัน
1: โอเคอ
2: ันนั้นคือถังเช่าที่โดนต้มไปแล้วรอบนึงถ้าเกิดไปซื้อมาก็โดนต้ม
1: เอาละครับช่วงหน้านี่เป็นแค่เกร็ดความรู้นะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับเรามาไขข้อข้องใจกันดีกว่าว่าถังเช่าทำอะไรได้บ้างถังเช่านะจริงๆแล้วสรรพคุณสุดยอดเป็นยังไงไม่ดีตรงไหนหรือเปล่าอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวรู้กันช่วงหน้าครับไขข้อข้องใจกันครับ
0: มักมีผู้ที่คิดว่าถังเช่านั้น

0: บเสมือนไวอากร้าหรือยากระตุ้นอื่นๆที่รับประทานแล้วเห็นผลเร็วทันใจความจริงแล้วถังเช่าไม่ได้มุ่งเน้นบำรุงถังเพศโดยตรงสรรพคุณทางยาของถังเช่าเน้นการบำรุงร่างกายเป็นหลักเมื่อร่างกายแข็งแรงดีก็ส่งผลถึงสมรรถภาพถังเพศด้วยเช่นกันซึ่งเปรียบเสมือนเป็นการบำรุงถังอ้อมหากมียาจีนที่บอกว่าใส่ถังเช่ากินแล้วจะทำให้ปึ๋งปังรวดเร็วทันใจให้ตั้งข้อสังเกตว่าตำรับยานั้นมีการผสมตัวยาอื่นเข้าไป
1: ออร่าถังเช่าที่มีสรรพคุณดีเยี่ยมและอุดมไปด้วยสารอาหารอันทรงประสิทธิภาพช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตลดระดับน้ำตาลและลดระดับความดันในกระแสโลหิตรักษาสมดุลของคอเลสเตอรอลช่วยเรื่องระบบทางเดินหายใจทำให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าบำรุงสมองและที่สำคัญช่วยบำรุงพละกำลังทางเพศอย่างได้ผลพบกับออร่าถังเช่าอีกหนึ่งความภูมิใจที่เราตั้งใจคัดสรรมาเพื่อบำรุงและดูแลสุขภาพของคนพิเศษเช่นคุณสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อออร่าถังเช่าได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
2: ออร่าสาหร่ายสไปรูลินาสกัดมีองค์ประกอบหลายอย่างที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายและมีคุณค่าทางโภชนาการสูงมากซึ่งประกอบไปด้วยโปรตีนวิตามินเกลือแร่ชนิดต่างๆและกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจะช่วยเสริมสร้างสารอาหารโปรตีนให้แก่ร่างกายนอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายอีกมากซึ่งได้จากวิตามินที่เป็นส่วนประกอบเช่นช่วยลดคอเลสเตอรอลรักษาระดับน้ำตาลในเลือดและโรคเบาหวานสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายลดอาการภูมิแพ้ทำให้การทำงานของร่างกายในระบบต่างๆทำงานได้อย่างเป็นปกติดีขึ้นและช่วยเสริมสร้างเซลล์ใหม่ให้แก่ร่างกายป้องกันโรคโลหิตจางและโรคเลือดชนิดต่างๆบำรุงสมองระบบประสาทและสายตาลดความเครียดลดอาการเมาค้างจากแอลกอฮอล์และป้องกันโรคตับแข็งเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบขับถ่ายและย่อยอาหารลดอาการท้องอืดท้องเฟ้อและท้องผูกเรื้อรังนอกจากนี้ยังเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้สูงวัยบุคคลวัยทองผู้ที่อยู่ระหว่างการควบคุมน้ำหนักผู้รับประทานอาหารมังสวิรัติเด็กวัยเจริญเติบโตผู้ขาดสารอาหารผู้ป่วยที่พักฟื้นหลังอาการเจ็บป่วยและบุคคลทุกเพศทุกวัยเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลจะช่วยให้คุณได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายอย่างครบถ้วนทำให้คุณมีสุขภาพที่ดีและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีต่อร่างกาย
3: คุณผู้ชมเชื่อไหมคะว่าสาหร่ายเกลียวทองพืชใต้น้ำชนิดหนึ่งที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่านั้นอุดมไปด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเป็นจำนวนมากซึ่งประโยชน์ของสารอาหารเหล่านี้มีส่วนสำคัญในการป้องกันโรคได้มากมาย
4: เราถูกสอนมาตั้งนานแล้วว่าต้องกินอาหารครบ5หมู
5: ่
4: สาหร่ายเกลือทองอย่างเดียวก็ครบ5หมู่แล้วแต่ละหมู่นั่นน่ะก็เป็นเลิศในหมู่นั้นแม้กระทั่งโปรตีนก็ยังเป็นโปรตีนที่มีคุณภาพคือประกอบด้วยกรดอะมิโนครบทั้ง18ตัวอาหารดีคือยาวิเศษ
6: ที่เป็นหมอพบทุกวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณสาหร่ายเกลียวทองเลยล่ะคิดรู้ไหมเพราะอะไรสมัยก่อนเนี่ยนะผมเป็นโรคหนึ่งที่ว่าหมอบอกว่าไม่มีทางรักษาหายต
3: ้
6: องเหลืองบวมก็กินตัวนี้ขึ้นมาก็ค่อยๆโรคนี้ก็ค่อยห่างไปห่างไปห่างไปตัวเราก็ค่อยดีขึ้นมาได้จากโรคที่เรียกว่าหมอบอกว่าไม่มีทางรักษาหายแต่มันช่วยเราได
3: ้สาหร่ายเกลียวทองมีส่วนช่วยให้เรามีสุขภาพแข็งแรงขึ้นได้อย่างไร
7: คุณภาพมาแล้ว
8: ค่ะ
7: อยากถามว่าสาหร่ายเกลียวทองที่มีคุณภาพแบบนี้นะครับมีประโยชน์อะไรบ้างครับคุณป้า
4: ในเบื้องต้นนะคือตัวเขาเองเนี่ยครบ5หมู่ในตัวเขาเราถูกสอนมาตั้งนานแล้วว่าต้องกินอาหารครบ5หมู
7: ่
4: สาหร่ายเกลียวทองอย่างเดียวก็ครบ5หมู่แล้วแต่ละหมู่นั่นน่ะก็เป็นเลิศในหมู่นั้นอย่างเช่นวิตามินก็มีมากเลยวิตามิน A B1 B2 B6 B12 วิตามิน C วิตามิน D วิตามิน E วิตามิน H ฟอริกแอซิดนิโคตินเอทเพนโททินเอทคือจำไม่ได้แล้วคือเยอะนะคะ
9: รายอย่างมาก
4: เกลือแร่ก็เยอะใช่ไหมเกลือแร่เขาก็มีเด่นๆก็มีแคลเซียมโพแทสเซียมเหล็ก ซิงค์ซิงค์นี่สำคัญในผู้ชายมากเหล็กก็สำคัญในผู้หญิงมากค่ะแล้วก็โพแทสเซียมก็สำคัญสำหรับทุกคนเพราะมันช่วยในการยืดหดตัวของกล้ามเนื้อนะคะหัวใจต้องการมากเลยอย่างที่คนเราไปหลายตายที่สิงคโปร
7: ์
4: เพราะว่าหมอเขาตรวจแล้วบอกว่าเปอร์เซ็นต์ของโพแทสเซียมในเลือดต่ำมากก็ในนี้เขาก็มีเยอะนะคะแล้วก็เอนไซม์มีตั้ง 2,000 กว่าชนิดค่ะแล้วก็แฟตตี้แอซิดที่สำคัญที่ช่วยลดคอเลสเตอรอลอย่างเช่นแกมมาไลโนเลนิกแกมมาไลโนเลนิกแอซิดกับไลโนเลอิกแอซิดเนี่ยก็มีอยู่ในทั้งสองชนิดซึ่งเป็นไขมันจำเป็น
2: ของร่างกาย
4: ของร่างกายค่ะ
7: มันอยู่ในสาหร่ายเขาเรียกสาหร่ายเซลล์เดียวเนี่ยนะครับ
4: ใช่ค่ะอยู่ในเซลล์เดียวนี่แหละที่มันมีครบหมดทุกอย่างแม้กระทั่งโปรตีนก็ยังเป็นโปรตีนที่มีคุณภาพคือประกอบด้วยกรดอะมิโนครบทั้ง18ตัวเอเซนเชียลอะมิโนแอซิดและนอนเอเซนเชียลเอเซนเชียลก็หมายถึงว่าคุณต้องกินในอาหารเท่านั้นแหละคุณไม่สามารถสร้างในร่างกายได
7: ้
4: คุณต้องกินต้องมีอยู่ในอาหารคุณเท่านั้นถ้าคุณไม่ได้กินอาหารชนิดนั้นๆเข้าไปคุณก็ขาด
3: ทั้งโปรตีนที่มีปริมาณสูงคาร์โบไฮเดรตไขมันวิตามินกว่า12ชนิดแร่ธาตุอีกกว่า10ชนิดรวมไปถึงกรดอะมิโนที่เรียงตัวกันอย่างสมดุล18ชนิดและที่สำคัญคือคลอโรฟิลล์ที่อยู่ในสาหร่ายเกลียวทองอีกเป็นจำนวน
5: ยืนยันชัดเจนครับว่าสาหร่ายเกลียวทองมีส่วนช่วยให้ผู้ป่วยโรคต่างๆมีอาการดีขึ้นได้เพราะสารอาหารจำนวนมากในสาหร่ายเกลียวทองนั้นจะเข้าไปซ่อมแซมเซลล์ที่สึกหรอให้แข็งแรงขึ้นดังนั้นจึงมีหลายโรคครับที่สาหร่ายเกลียวทองสามารถช่วยให้อาการดีขึ้นได้เช่นโรคเกาต์โรคภูมิแพ้ต้อกระจกหรือโรคที่เกี่ยวกับตับครับ
8: ผมคิดว่าสาหร่ายเกลียวทองนี้มันเป็นเรื่องที่น่ายินดีเพราะว่าเป็นเรื่องที่คนไทยเนี่ยค้นคว้านะคะมันเป็นเรื่องที่ผลิตจากธรรมชาตินะคะตั้งแต่รับประทานมายังไม่เคยหยุดเลยค่ะก็ทานกันมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็ตอนนี้อายุก็82แล้วนะคะก็ยังทำงานช่วยเหลือบ้านเมืองยังได้ดีอยู่ตลอดเวลาค่ะ
9: ก็ตัวเองมีอาการปวดข้อปวดเข่าฮะเนื่องจากอายุมากแล้วแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองนอนหลับไม่สนิทไม่ค่อยหลับเท่าไหร่ก็ได้มาทานสาหร่ายเกลียวทองเนี่ยพอเริ่มทานตั้งแต่สัปดาห์แรกก็รู้สึกว่าตัวเองหลับสบายขึ้นตอนกลางคืนก็หลับสนิทมากตื่นเช้ามาก็รู้สึกสดชื่นฮะหลังจากทานได้มาสักระยะหนึ่งก็รู้สึกว่าอาการปวดข้อปวดเข่ามันก็ลดลงไปด้วยตอนนี้รู้สึกร่างกายแข็งแรงมากชอบมากเลยครับ
10: เห็นคุณพ่อทานสาหร่ายเกลียวทองมานานแล้วรู้สึกว่าคุณพ่อมีสุขภาพแข็งแรงขึ้นแต่ก็ยังไม่เคยลองทานมีอยู่วันนึงหนูเป็นไข้คุณพ่อก็เลยเอาสาหร่ายเกลียวทองมาให้ทานรู้สึกว่าฟื้นตัวจากไข้เร็วขึ้นแล้วก็เดี๋ยวช่วงนี้ก็เลยทานมาเรื่อยๆตอนนี้รู้สึกร่างกายแข็งแรงมากขึ้นเลยค่ะ
11: อายุมากขึ้นพี่มีความรู้สึกว่าหลงลืมต่อมาได้มาเรียนต่อปริญญาโทพี่มีความรู้สึกว่าพี่ต้องมาหาอะไรบำรุงสมองก็เลยมาสนใจกินสาหร่ายเกลียวทองทำให้ความจำของพี่ดีขึ้นและพี่คิดว่าสาหร่ายทำให้พี่มีความจำดีขึ้นตอนนี้พี่ทานเป็นประจำพี่ชอบมากเลยค่ะ
12: เพราะคุณแม่เป็นเบาโรคเบาหวานนะครับทานแต่ยาจึงอยากจะให้คุณแม่ได้ลองอาหารเสริมนะครับที่ว่าจะช่วยให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นจึงได้ลองนำสาหร่ายเกลียวทองมาให้คุณแม่ทานนะครับปรากฏว่าร่างกายคุณแม่แข็งแรงขึ้นนะครับที่สำคัญนะครับก็คือไปตรวจเบาหวานแล้วก็น้ำตาลลดลงนะครับผมดีใจมากเลยครับผม
2: ออร่าสาหร่ายสไปรูลินาสกัดมีองค์ประกอบหลายอย่างที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายและมีคุณค่าทางโภชนาการสูงมากซึ่งประกอบไปด้วยโปรตีนวิตามินเกลือแร่ชนิดต่างๆและกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจะช่วยเสริมสร้างสารอาหารโปรตีนให้แก่ร่างกายนอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายอีกมากซึ่งได้จากวิตามินที่เป็นส่วนประกอบเช่นช่วยลดคอเลสเตอรอลรักษาระดับน้ำตาลในเลือดและโรคเบาหวานสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายลดอาการภูมิแพ้ทำให้การทำงานของร่างกายในระบบต่างๆทำงานได้อย่างเป็นปกติดีขึ้นและช่วยเสริมสร้างเซลล์ใหม่ให้แก่ร่างกายป้องกันโรคโลหิตจางและโรคเลือดชนิดต่างๆบำรุงสมองระบบประสาทและสายตาลดความเครียดลดอาการเมาค้างจากแอลกอฮอล์ และป้องกันโรคตับแข็ง

0: พิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบขับถ่ายและย่อยอาหารลดอาการท้องอืดท้องเฟ้อและท้องผูกเรื้อรังนอกจากนี้ยังเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้สูงวัยบุคคลวัยทองผู้ที่อยู่ระหว่างการควบคุมน้ำหนักผู้รับประทานอาหารมังสวิรัติเด็กวัยเจริญเติบโตผู้ขาดสารอาหารผู้ป่วยที่พักฟื้นหลังอาการเจ็บป่วยและบุคคลทุกเพศทุกวัยเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลจะช่วยให้คุณได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายอย่างครบถ้วนทำให้คุณมีสุขภาพที่ดีและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีต่อร่างกาย
1: ไพเราะเอี่ยงเพลงคนกล่อมโลกมาร้องฝากแฟนรายการให้ได้ฟังกันครับ

0: ของการกินค่ะคุณผู้ชมงาดำชอบกันไหมตอนนี้ล่าสุดมันมีผลวิจัยออกมานะคะจากทางด้านของแพทย์เชียงใหม่เนี่ยนะคะบอกว่างาดำเนี่ยมันจะมีสารเจ้าเนี่ยนะคะมีชื่อว่าเซซามินค่ะมันจะไปช่วยยับยั้งเซลล์มะเร็งได้แล้วก็ไปช่วยทำให้ร่างกายของเราเนี่ยแข็งแรงขึ้นคือคนที่เป็นมะเร็งอ่ะส่วนใหญ่เลยนะคะมันก็จะถูกเซลล์ที่แบบเป็นเซลล์มะเร็งเนี่ยที่เติบโตขึ้นมาแทนที่เซลล์ดีแต่ล่าสุดเนี่ยงาดำไปช่วยได้แล้วนะคะเป็นการศึกษาวิจัยมาค่ะคุณผู้ชมค่ะจากนักวิจัยของภาควิชาชีวเคมีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะไปเจอไอ้เจ้าสารเนี่ยแหละค่ะที่อยู่ในงาดำนะคะก็คือเซซามินค่ะมันช่วยยับยั้งฟื้นฟูเซลล์จากการถูกทำลายและสามารถรักษาโรคมะเร็งได้โรคทางสมองก็ได้ข้อเสื่อมกระดูกพรุนได้อีกนี่ถือได้ว่าเป็นครั้งแรกของประเทศไทยและก็ทั่วโลกเลยนะคะที่มีการค้นพบสารชนิดนี้เข้าก็มีการวิจัยกันเริ่มมาตั้งแต่ปี53แล้วนะคะผ่านมาจนถึงตอนนี้6ปีแล้วล่ะสรุปออกมาแบบนี้ว่ามันช่วยได้จริงไอ้เจ้าสารนี้นะคะเปิดเผยมาค่ะจากทางด้านของรองศาสตราจารย์ดร.ปรัชญาคงทวีเลิศค่ะท่านเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาชีวเคมีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะท่านบอกว่าการวิจัยในครั้งนี้เน้นไปเลยเกี่ยวกับการค้นหาสรรพคุณในพืชธัญพืชผักพื้นบ้านว่าไปสามารถรักษาแล้วก็ฟื้นฟูร่างกายของคนที่แบบเป็นทั้งคนปกติแล้วก็เป็นผู้ป่วยหรือบางคนเป็นคนที่พักฟื้นจากการเจ็บป่วยมาด้วยนะคะคือทุกวันนี้ก็มีคนที่แบบแสวงหาพืชจากธรรมชาติหลายชนิดเลยนะคะมาแปรรูปเป็นอาหารเสริมส่วนใหญ่จะนำเข้ามาจากต่างประเทศบางยี่ห้อเนี่ยแอบอ้างสรรพคุณต่างๆมากมายนะคะตรงนี้ท่านบอกอย่างนี้บอกว่าเป็นผลเสียต่อผู้บริโภคค่ะเพราะฉะนั้นต้องทำความเข้าใจกันด้วยนะคะเดี๋ยวไปฟังเสียงของอาจารย์ปรัชญากันค่ะเชิญค่ะ
1: การวิจัยโดยนักศึกษาระดับปริญญาโทปริญญาเอกเนี่ยเราค้นพบว่าสารสกัดจากงาที่ชื่อว่าเซซามินเนี่ยสามารถที่จะไปช่วยดูแลปกป้องเซลล์ประสาทได้องค์ความรู้อันนี้จริงๆแล้วเป็นองค์ความรู้ที่มีคนรายงานมาบ้างแล้วนะครับแต่ยังไม่มีคนเจอกลไกสำคัญของมันแล้วก็ยังไม่มีคนเจอว่าถ้าสมมุติว่ามีสิ่งที่ทำให้เกิด

0: โรคต่างๆเกิดขึ้นในเซลล์สมองเนี่ยเซซามินจะไปช่วยทำยังไงได้บ้างนะฮะการศึกษาวิจัยครั้งนี้ก็เป็นการศึกษาวิจัยโดยการใช้สารจากโปรตีนที่ทำให้เกิดโรคอัลไซเมอร์รวมทั้งใช้สารพิษจากแบคทีเรียนะครับที่เราเรียกว่า LVA จากการศึกษาวิจัยตอนนี้เราได้ผลงานวิจัยออกมาที่น่าตื่นเต้นมากนะครับคือเราค้นพบว่าเซซามินซึ่งเป็นสารสกัดจากงาเนี่ยสามารถที่จะช่วยดูแลปกป้องเซลล์ประสาทได
1: ้ถือว่าเป็นข่าวดีนะคะเนี่ยท่านดร.ปรัชญาท่านบอกอีกนะคะบอกว่างานวิจัยชิ้นนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากเลยแล้วก็นำผลงานวิจัยที่มีอยู่แล้วเนี่ยมันมาต่อยอดกันได้ค่ะตอนนี้มีการจดสิทธิบัตรไปแล้วทั้งหมด3ประเทศด้วยกันนะคะก็มีไทยมาเลเซียแล้วก็อเมริกาค่ะและจากนั้นก็จะมีการตีพิมพ์วารสารในอเมริกาที่จะถึงนี้ด้วยนะคะสารสกัดจากงาดำเนี่ยต้องอธิบายคุณผู้ชมอย่างนี้นะคะไม่ใช่ตัวยานะท่านดร.บอกอย่างนี้บอกว่าไม่ใช่ตัวยาที่ทานเข้าไปแล้วเนี่ยจะไปรักษาให้หายได้ทันทีเหมือนยารักษาโรคค่ะแต่ว่าไอสารตัวนี้มันไปเป็นอาหารเสริมไงที่มันจะเข้าไปฟื้นฟูร่างกายของเราให้กลับมาเหมือนเดิมให้เป็นปกติโดยเร็วที่สุดค่ะงาดำเนี่ยถามว่าหายากไหมไม่ยากเลยนะหาง่ายแล้วก็เป็นผลผลิตของไทยและตอนนี้ท่านดร.ก็เชื่ออย่างนี้บอกว่าการวิจัยครั้งนี้เมื่อเสร็จสิ้นออกมาแล้วมันจะเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับงาดำของไทยในอนาคตกันอีกด้วยค่ะแต่ทีนี้ก็ฝากเตือนไปเลยเห็นดำๆอย่างนี้ไม่ใช่เห็นงาดำที่ไหนผวาเข้าใส่หยิบเข้ามาเคี้ยวเข้าปากเลย
2: ไม่ได้ใช่ไหม
1: ไม่ได
2: ้
1: ผู้วิจัยฝากเตือนมาด้วยนะคะท่านดร.บอกว่างาดำที่มันดิบๆอย่างเงี้ยเอามาทานโดยตรงเลยเนี่ยไม่ดีนะมันจะแบบท้องอืดได้กินเป็นเม็ดเนี่ยเม็ดๆที่เขาเอามาอย่างเงี้ยเลยไม่ได้คุณต้องไปทำให้มันสุกก่อนแล้วก็ที่สำคัญแล้วอย่างที่บอกไปมากเกินไปก็ไม่ดีน้อยเกินไปก็ไม่ได
3: ้
1: ทานแต่พอเหมาะพอควรนะคะคุณผู้ชมอาจจะไป
4: นัดช้อปปิ้งขอเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพช่วยบำบัดและป้องกันโรคร้ายด้วยออร่าแบ็กเซซามินเมล็ดงาดำสกัดแท้ 100% ซึ่งประกอบไปด้วยสารเซซามินที่มีคุณสมบัติในการลดอาการเน็บชาบรรเทาอาการอัมพฤกษ์ฟื้นฟูเซลล์สมองที่เสื่อมจากการเจ็บป่วยช่วยให้ผมดกดำช่วยเผาผลาญกรดไขมันลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดและป้องกันความดันโลหิตสูงมีสารช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระภายในร่างกายช่วยชะลอความแก่นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยเผยออกมาด้วยว่าช่วยต้านและยับยั้งการแพร่กระจายของเซลล์เนื้อร้ายได้อีกด้วยสั่งซื้อออร่าแบ็กเซซามินได้แล้ววันนี้ที่แน็กช้อปปิ้ง
5: พอพูดถึงไขมันคุณผู้ชมหลายคนอาจจะร้องงี้เลยใช่ไหมล่ะคะเพราะความรู้สึกแรกคือเจ้านี่ล่ะที่เป็นตัวทำให้มีรูปร่างที่ผิดไปจากเดิมแต่อย่างไรก็ตามเจ้าไขมันก็ยังมีสิ่งที่เราน่าจะรู้เกี่ยวกับมันอยู่เพราะมันยังแบ่งแยกออกได้เป็นหลายแบบทั้งแบบที่ดีและไม่ดีลองมาฟังหมอแอมกันนะคะและสุดท้ายแล้วเรามาดูกันว่าเราจะจัดการกับไขมันแต่ละประเภทอย่างไรนะคะ
6: เนื่องจากอาทิตย์ที่แล้วที่เราคุยกันเรื่องยากับวิตามินนะครับวันนี้จะมาเล่าให้ฟังต่อนะเป็นความรู้ว่าอาทิตย์แล้วขั้นกันไว้เรื่องไขมันเพราะไขมันเป็นเรื่องใหญ่ของคนในสมัยนี้นะครับย้อนกลับไปสมัยคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าเราเนี่ยยุคที่เรายังไม่เปิดบ้านเมืองมากขนาดนี้เราก็กินแกงส้มเราก็กินแกงไตปลากินน้ำพริกกินปลาเผาขนมอย่างมากก็ไอติมกินลอดช่องกินเฉาก๊วยแน่นอนเราเมืองร้อนนะครับเมืองร้อนกินแบบเมืองร้อนไม่อ้วนเมื่อวิทยาศาสตร์ไปไกลวิวัฒนาการไปไกลบ้านเมืองเราเจริญขึ้นแน่นอนโลกใบนี้เล็กลงเหลือนิดเดียวอาหารฝรั่งเริ่มไหลเข้ามาในบ้านเราทำให้อัตราความอ้วนหรือคนอ้วนในบ้านเราสูงแบบอย่างนี้เลยเป็นดิ่งๆเลยอาหารที่พวกฝรั่งกินไม่ใช่อาหารที่ไม่ดีแต่เป็นอาหารที่เหมาะสำหรับเมืองหนาวเต็มไปด้วยแคลอรี่เต็มไปด้วยชีสเต็มไปด้วยเนยเต็มไปด้วยนมเต็มไปด้วยสิ่งที่เราเผาผลาญออกได้ยากเมื่อเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นอาหารฝรั่งอาหารหวานเค้กขนมเบเกอรี่เข้ามาเยอะเราก็กำลังสนุกกับมันโดยที่ไม่รู้ว่านั่นคือศัตรูตัวฉกาจที่เขาเรียกไซเลนต์คิลเลอร์หรือผู้ฆ่าที่แอบค่อยๆเข้ามาในบ้านเราทีละนิดนะครับงั้นเมื่อเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นเนี่ยคนในบ้านเราในเมืองไทยในกรุงเทพมีคนเป็นไขมันสูงหรือคอเลสเตอรอลสูงเต็มไปหมดเลยนะคอเลสเตอรอลคือสารตัวนึงที่อยู่ในอาหารการกินในร่างกายเราก็มีคอเลสเตอรอลร่างกายมนุษย์เราใช้คอเลสเตอรอลย่อยเสร็จกลายเป็น2 อย่างคือไขมัน

0: ดีและไขมันไม่ดีไขมันไม่ดีทุกคนรู้จักกันในนาม LDL หรือไขมันที่ติดกับหลอดเลือดทำให้หลอดเลือดหัวใจตีบเป็นอัมพาตหลอดเลือดในสมองตีบหลอดเลือดในสมองแตกหลอดเลือดเปราะคนรู้จักหมดทุกคนเลยมากินยาลดคอเลสเตอรอลกันใหญ่เลยเรามารู้จักด้านดีของคอเลสเตอรอลบ้างนะครับคอเลสเตอรอลมีข้อดีคือแปลไปเป็นฟอสโฟไลปิดยากกันไหมเนาะย้อนลงกลับมาหน่อยภาษาชาวบ้านคือไขมันคอเลสเตอรอลทำให้เป็นตัวประกอบของผนังกล้ามเนื้อเป็นตัวสร้างตัวแรกตัวแม่ของฮอร์โมนเพศเริ่มยากแล้วนะแสดงว่าเขามีทั้งตัวดีและตัวไม่ดีการจะทำให้ไขมันที่เข้าไปคอเลสเตอรอลกลายเป็นตัวดีเยอะๆคือการออกกำลังนี่คือสิ่งที่เราพูดกันมาทุกยุคทุกสมัยว่าออกกำลังเถอะดีเพราะมันเป็นการสไลเดอร์ให้ไขมันเข้าไปเป็นของดีนะคือ good fat ถ้าเราไม่ออกกำลังกายเลยทุกอย่างที่เรากินเข้าไปไม่ว่าจะเป็นหอยนางรมหัวกุ้งไข่ปูพวกกล้าเครื่องในปลาหมึกของมันๆของทอดชีสเค้กมันกะทิเครื่องในฟัวกราไล่มาหมดเนี่ยอะไรที่มักจะมันมักจะอร่อยบอกเลยนี่คือการทดสอบจากพระเจ้าจากธรรมชาติของที่ถ้าเราตามใจปากเป็นการทดสอบใครที่มีสมาธิมีจิตตั้งมั่นคุณได้รับสิทธิ์ในการอยู่ต่อแบบไม่นั่งรถเข็นไม่นอนบนเตียงมีชีวิตคุณภาพที่ดีทวัดกันในบ้านปลายสุดท้ายหมอเจอคนไข้ทุกวันคนไข้ที่ไม่นั่งรถเข็นชนะเสมอคนที่กินดีอร่อยดีหลายๆคนถามบอกถ้าหมอไม่ให้ฉันกินไม่ให้พี่กินแล้วความสุขจะเหลือตรงไหนเหลือตอนแก่ไงไม่เหลือตอนนี้หรอกตอนนี้มีความสุขหมดทุกตอนนี้สุขตอนนี้ทุกถนัดตอนแก่ทุกครั้งคุณภาพชีวิตที่ยืนยาวไม่นับที่อายุนับที่อยู่แล้วมีคุณภาพหรือเปล่านะครับวันนี้จะมาสอนให้ฟังว่าเมื่อเรากินยาลดคอเลสเตอรอลเนี่ยเราคิดเองตรงนี้วิทยาศาสตร์ไปกดดูใน Google ทุกคนก็จะหาเจอว่ามันคือเรื่องจริงกินเข้าไปเสร็จมันไม่ได้เป็นลดไขมันเลวนะมันลดคอเลสเตอรอลหมดนั่นน่ะตัวดีก็หายตัวไม่ดีก็หายบริษัทฝรั่งเขาบอกว่าการกินพวกนี้มันดีเพราะว่ามันเป็นเรื่องของคอมเมอร์เชียลในโลกใบนี้มันเป็นเรื่องการเมืองมันเป็นเรื่องเศรษฐกิจกินยาเยอะๆเขาก็รวยขึ้นด้านเราอยู่ไกลในเอเชียเราก็กินไปเราก็เป็นเหยื่อเอาตังค์ให้เขาไปเยอะแยะไม่เห็นด้วยนะครับถูกกว่าง่ายกว่าเริ่มที่ต้นเหตุยาลดคอเลสเตอรอลกินปุ๊บไขมันลงดีทุกคนฉลองไซด์เอฟเฟกต์ที่ตามมาคือเมื่อกี้มันก็ต้องไปทำลายผนังเซลล์ทำให้กล้ามเนื้อฝ่อกล้ามเนื้อรีบปวดกล้ามเนื้อปวดสะบักปวดแขนปวดขาไร้สาเหตุไม่ได้ออกกำลังนี่แหละเขาเรียกฤทธิ์ของยากลุ่มสเตตินนะครับ2มันเป็นผนังในตับด้วยตับอักเสบ2ดอกนะครับช็อตที่3คือทำลายฮอร์โมนเพศอันนี้มาเป็นชุดพอกินไปนานๆเข้าฮอร์โมนเพศชายตกฮอร์โมนเพศหญิงตกก็เซ็กซ์เสื่อมเพศสัมพันธ์ไม่ดีอารมณ์ไม่ดีซึมเศร้าพุงโตเผาผลาญน้อยกินไปนานๆเข้าหยุดไม่ได้อีกนี่คือยางั้นการเริ่มต้นที่ง่ายที่สุดคือการคุมอาหารวันนี้บอกเทคนิคไว้เลยไม่ต้องมาเจอหมอนะครับก็สามารถทำเองได้ 1. การกินนี่แหละคือสำคัญที่สุดนี่เขาเรียกยาเทวดาเช้ากินเยอะๆ พวกที่ไม่กินข้าวเช้าไปกินบ่ายเลยไม่ดีทั้งสิ้นกลางวันกินปกติเท่ามนุษย์มนาเขาข้าว1จานก๋วยเตี๋ยว1ชามผัดไทย1ชามเย็นอย่าไปกินแป้งนะการไม่กินแป้งเป็นการลดน้ำหนักอย่างยั่งยืนและดีที่สุดแต่เย็นต้องกินโปรตีนกินผักมื้อเย็นเมนูคลาสสิกกินแล้วสุขภาพดีคือกินสุกี้มีวุ้นเส้นมีผักมีปลามีหมูมีไก่มีเนื้อได้หมดไม่เอาข้าวไม่เอาเส้นไม่เอาลูกชิ้นไม่เอาขนมปังนั่นนี่คือสิ่งสำคัญที่เล่าให้ฟังในตอนที่2ว่าวันนี้เนี่ยเราเดินหน้าต่อกันมาว่าร่างกายมนุษย์เราเนี่ยเราต้องเรียงลำดับให้ถูกเหมือนตัวเราไม่มีใครรักเราเท่าตัวเรามาหาหมอหมอก็ไม่เข้าใจตัวคุณเท่าตัวคุณเองหมอเป็นโค้ชที่จะบอกให้ทำ1 2 3 4ไปสู่แชมเปี้ยนไปสู่จุดที่มุ่งหมายถ้าการเดินไปต้องเดินเองหมออุ้มไปไม่ได้นะครับงั้นวันนี้เล่าให้ฟังแล้วว่าทฤษฎีที่1คือการกินเช้ากลางวันเย็นกินให้ดีตัดแป้งทิ้งให้หมดไขมันในเลือดจะค่อยๆลงไขมันจะค่อยๆดีขึ้นเพิ่มเติมสุดท้ายก่อนจบวันนี้ออกกำลังการออกกำลังในเบื้องต้นในการลดคอเลสเตอรอลไม่ใช่ไปยกน้ำหนักแล้วมันลดได้ไม่ได้การออกกำลังกายมี3อย่างหมอจะเล่าต่อในตอนออกกำลังนะครับแต่ให้จดไว้ก่อนว่าวันนี้เพิ่มต้นในการกินและคาร์ดิโอเอ็กซ์เซอร์ไซส์คาร์ดิโอเอ็กซ์เซอร์ไซส์คือการออกกำลังกายหัวใจนะครับการออกกำลังกายหัวใจมีหลายอย่างไล่ไปเลยดีที่สุดคือว่ายน้ำพอไม่มีการกระทบกระทั่ง2ปั่นจักรยาน3เล่นแอร์วอล์ก4จะเดินเหินจะวิ่งจะตีแบดได้หมดขอให้เหงื่อออกนะครับครึ่งชั่วโมงต่อวัน5วันต่อสัปดาห์เอาไว้2อย่างนะ1กิน2ออกกำลังนะครับแล้วเดี๋ยวข้างหน้าเรามาต่อกัน
1: หวังว่าคุณผู้ชมจะได้รับความรู้เกี่ยวกับไขมันทั้งหลายประเภทกันพอสมควรเพื่อช่วยในการตัดสินใจเลือกรับประทานให้ถูกต้องเพื่อให้มีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ไปนานๆนะคะ
2: Cholesterol Control คือผลิตภัณฑ์พิเศษที่มากด้วยคุณสมบัติลดระดับของ LDL หรือคอเลสเตอรอลเสียช่วยบำรุงรักษาร่างกายเพื่อสุขภาพที่ดีของหัวใจช่วยป้องกันหลอดเลือดอุดตันคอเลสเตอรอลคอนโทรลสกัดอย่างเข้มข้นและบริสุทธิ์ด้วยส่วนประกอบที่สามารถเห็นผลได้ชะงัดเช่นรำข้าวกระเทียมชาเขียวและอาร์ติโชกซึ่งล้วนแล้วแต่อุดมไปด้วยคุณสมบัติที่ช่วยปรับสมดุลของระดับคอเลสเตอรอลในร่างกาย

0: ่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงทั้งเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทลไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping

ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปwww.nettv.com

0: พอพูดถึงไขมันคุณผู้ชมหลายคนอาจจะร้องงี้เลยใช่ไหมล่ะคะเพราะความรู้สึกแรกคือเจ้านี่แหละที่เป็นตัวทำให้มีรูปร่างที่ผิดไปจากเดิมแต่อย่างไรก็ตามเจ้าไขมันก็ยังมีสิ่งที่เราน่าจะรู้เกี่ยวกับมันอยู่เพราะมันยังแบ่งแยกออกได้เป็นหลายแบบทั้งแบบที่ดีและไม่ดีลองมาฟังหมอแอมกันนะคะและสุดท้ายแล้วเรามาดูกันว่าเราจะจัดการกับไขมันแต่ละประเภทอย่างไรนะคะ
1: เนื่องจากอาทิตย์ที่แล้วที่เราคุยกันเรื่องยากับวิตามินนะครับวันนี้จะมาเล่าให้ฟังต่อนะเป็นความรู้ว่าอาทิตย์แล้วขั้นกันไว้เรื่องไขมันเพราะไขมันเป็นเรื่องใหญ่ของคนในสมัยนี้นะครับย้อนกลับไปสมัยคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าเราเนี่ยยุคที่เรายังไม่เปิดบ้านเมืองมากขนาดนี้เราก็กินแกงส้มเราก็กินแกงไตปลากินน้ำพริกกินปลาเผาขนมอย่างมากก็ไอติมกินลอดช่องกินเฉาก๊วยแน่นอนเราเมืองร้อนนะครับเมืองร้อนกินแบบเมืองร้อนไม่อ้วนเมื่อวิทยาศาสตร์ไปไกลวิวัฒนาการไปไกลบ้านเมืองเราเจริญขึ้นแน่นอนโลกใบนี้เล็กลงเหลือนิดเดียวอาหารฝรั่งเริ่มไหลเข้ามาในบ้านเราทำให้อัตราความอ้วนหรือคนอ้วนในบ้านเราสูงแบบอย่างนี้เลยเป็นดิ่งๆเลยอาหารที่พวกฝรั่งกินไม่ใช่อาหารที่ไม่ดีแต่เป็นอาหารที่เหมาะสำหรับเมืองหนาวเต็มไปด้วยแคลอรี่เต็มไปด้วยชีสเต็มไปด้วยเนยเต็มไปด้วยนมเต็มไปด้วยสิ่งที่เราเผาผลาญออกได้ยากเมื่อเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นอาหารฝรั่งอาหารหวานเค้กขนมเบเกอรี่เข้ามาเยอะเราก็กำลังสนุกกับมันโดยที่ไม่รู้ว่านั่นคือศัตรูตัวฉกาจที่เขาเรียกไซเลนต์คิลเลอร์หรือผู้ฆ่าที่แอบค่อยๆเข้ามาในบ้านเราทีละนิดนะครับงั้นเมื่อเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นเนี่ยคนในบ้านเราในเมืองไทยในกรุงเทพมีคนเป็นไขมันสูงหรือคอเลสเตอรอลสูงเต็มไปหมดเลยนะคอเลสเตอรอลคือสารตัวนึงที่อยู่ในอาหารการกินในร่างกายเราก็มีคอเลสเตอรอลร่างกายมนุษย์เราใช้คอเลสเตอรอลย่อยเสร็จกลายเป็น2 อย่างคือไขมันดีและไขมันไม่ดีไขมันไม่ดีทุกคนรู้จักกันในนาม LDL หรือไขมันที่ติดกับหลอดเลือดทำให้หลอดเลือดหัวใจตีบเป็นอัมพาตหลอดเลือดในสมองตีบหลอดเลือดในสมองแตกหลอดเลือดเปราะคนรู้จักหมดทุกคนเลยมากินยาลดคอเลสเตอรอลกันใหญ่เลยเรามารู้จักด้านดีของคอเลสเตอรอลบ้างนะครับคอเลสเตอรอลมีข้อดีคือแปลไปเป็นฟอสโฟไลปิดยากกันไปเนาะย้อนลงกลับมาหน่อยภาษาชาวบ้านคือ

0: ไขมันคอเลสเตอรอลทำให้เป็นตัวประกอบของผนังกล้ามเนื้อเป็นตัวสร้างตัวแรกตัวแม่ของฮอร์โมนเพศเริ่มยากแล้วนะแสดงว่าเขามีทั้งตัวดีและตัวไม่ดีการจะทำให้ไขมันที่เข้าไปคอเลสเตอรอลกลายเป็นตัวดีเยอะๆคือการออกกำลังนี่คือสิ่งที่เราพูดกันมาทุกยุคทุกสมัยว่าออกกำลังเถอะดีเพราะมันเป็นการสไลเดอร์ให้ไขมันเข้าไปเป็นของดีนะคือกู๊ดแฟตถ้าเราไม่ออกกำลังกายเลยทุกอย่างที่เรากินเข้าไปไม่ว่าจะเป็นหอยนางรมหัวกุ้งไข่ปูพวกกราเครื่องในปลาหมึกของมันๆของทอดชีสเค้กมันๆกะทิเครื่องในฟัวกราไล่มาหมดเนี่ยอะไรที่มักจะมันมักจะอร่อยบอกเลยนี่คือการทดสอบจากพระเจ้าจากธรรมชาติของที่ถ้าเราตามใจปากเป็นการทดสอบใครที่มีสมาธิมีจิตตั้งมั่นคุณได้รับสิทธิ์ในการอยู่ต่อแบบไม่นั่งรถเข็นไม่นอนบนเตียงมีชีวิตคุณภาพที่ดีถ้าวัดกันในบ้านปลายสุดท้ายหมอเจอคนไข้ทุกวันคนไข้ที่ไม่นั่งรถเข็นชนะเสมอคนที่กินดีอร่อยดีหลายๆคนถามบอกถ้าหมอไม่ให้ฉันกินไม่ให้พี่กินแล้วความสุขจะเหลือตรงไหนเหลือตอนแก่ไงไม่เหลือตอนนี้หรอกตอนนี้มีความสุขหมดทุกตอนนี้สุขตอนนี้ทุกถนัดตอนแก่ทุกครั้งคุณภาพชีวิตที่ยืนยาวไม่นับที่อายุนับที่อยู่แล้วมีคุณภาพหรือเปล่านะครับวันนี้จะมาสอนให้ฟังว่าเมื่อเรากินยาลดคอเลสเตอรอลเนี่ยเราคิดเองทุกนี้วิทยาศาสตร์ไปกดดูใน Google ทุกคนก็จะหาเจอว่ามันคือเรื่องจริงกินเข้าไปเสร็จมันไม่ได้เป็นลดไขมันเลวนะมันเป็นลดคอเลสเตอรอลหมดนั่นน่ะตัวดีก็หายตัวไม่ดีก็หายบริษัทฝรั่งเขาก็บอกว่าการกินพวกนี้มันดีเพราะว่ามันเป็นเรื่องของคอมเมอร์เชียลในโลกใบนี้มันเป็นเรื่องการเมืองมันเป็นเรื่องเศรษฐกิจกินยาเยอะๆเขาก็รวยขึ้นด้านเราอยู่ไกลในเอเชียเราก็กินไปเราก็เป็นเหยื่อเอาตังค์ให้เขาไปเยอะแยะไม่เห็นด้วยนะครับถูกกว่าง่ายกว่าเริ่มที่ต้นเหตุยาลดคอเลสเตอรอลกินปุ๊บไขมันลงดีทุกคนฉลองไซด์เอฟเฟคที่ตามมาคือเมื่อกี้มันก็ต้องไปทำลายผนังเซลล์ทำให้กล้ามเนื้อฝ่อกล้ามเนื้อรีบปวดกล้ามเนื้อปวดสะบักปวดแขนปวดขาไร้สาเหตุไม่ได้ออกกำลังนี่แหละก็เรียกฤทธิ์ของยากลุ่มสเตตินนะครับสองมันเป็นผนังในตับด้วยตับอักเสบ2ดอกนะนะครับช็อตที่3คือทำลายฮอร์โมนเพศอันนี้มาเป็นชุดพอกินไปนานๆเข้าฮอร์โมนเพศชายตกฮอร์โมนเพศหญิงตกก็เซ็กซ์เสื่อมเพศสัมพันธ์ไม่ดีอารมณ์ไม่ดีซึมเศร้าพุงโตเผาผลาญน้อยกินไปนานๆเข้าหยุดไม่ได้อีกนี่คือยางั้นการเริ่มต้นที่ง่ายที่สุดคือการคุมอาหารวันนี้บอกเทคนิคไว้เลยไม่ต้องมาเจอหมอนะครับก็สามารถทำเองได้ 1. การกินนี่แหละคือสำคัญที่สุดนี่เขาเรียกยาเทวดาเช้ากินเยอะๆ พวกที่ไม่กินข้าวเช้าไปกินบ่ายเลยไม่ดีทั้งสิ้นกลางวันกินปกติเท่ามนุษย์มนาเขาข้าว1จานก๋วยเตี๋ยว1ชามผัดไทย1ชามเย็นอย่าไปกินแป้งนะการไม่กินแป้งเป็นการลดน้ำหนักอย่างยั่งยืนและดีที่สุดแต่เย็นต้องกินโปรตีนกินผักมื้อเย็นเมนูคลาสสิกกินแล้วสุขภาพดีคือกินสุกี้มีวุ้นเส้นมีผักมีปลามีหมูมีไก่มีเนื้อได้หมดไม่เอาข้าวไม่เอาเส้นไม่เอาลูกชิ้นไม่เอาขนมปังนั่นนี่คือสิ่งสำคัญที่เล่าให้ฟังในตอนที่2ว่าวันนี้เนี่ยเราเดินหน้าต่อกันมาว่าร่างกายมนุษย์เราเนี่ยเราต้องเรียงลำดับให้ถูกเหมือนตัวเราไม่มีใครรักเราเท่าตัวเรามาหาหมอหมอก็ไม่เข้าใจตัวคุณเท่าตัวคุณเองหมอเป็นโค้ชที่จะบอกให้ทำ1 2 3 4ไปสู่แชมเปี้ยนไปสู่จุดที่มุ่งหมายถ้าการเดินไปต้องเดินเองหมออุ้มไปไม่ได้นะครับงั้นวันนี้เล่าให้ฟังแล้วว่าทฤษฎีที่1คือการกินเช้ากลางวันเย็นกินให้ดีตัดแป้งทิ้งให้หมดไขมันในเลือดจะค่อยๆลงไขมันจะค่อยๆดีขึ้นเพิ่มเติมสุดท้ายก่อนจบวันนี้ออกกำลังการออกกำลังในเบื้องต้นในการลดคอเลสเตอรอลไม่ใช่ไปยกน้ำหนักแล้วมันลดได้ไม่ได้การออกกำลังกายมี3อย่างหมอจะเล่าต่อในตอนออกกำลังนะครับแต่ให้จดไว้ก่อนว่าวันนี้เพิ่มต้นในการกินและคาร์ดิโอเอ็กซ์เซอร์ไซส์คาร์ดิโอเอ็กซ์เซอร์ไซส์คือการออกกำลังกายหัวใจนะครับการออกกำลังกายหัวใจมีหลายอย่างไล่ไปเลยดีที่สุดคือว่ายน้ำเพราะไม่มีการกระทบกระทั่ง2ปั่นจักรยาน3เล่นแอร์วอล์ก4จะเดินเหินจะวิ่งจะตีแบตได้หมดขอให้เหงื่อออกนะครับครึ่งชั่วโมงต่อวัน5วันต่อสัปดาห์เอาไว้2อย่างนะ1กิน2ออกกำลังนะครับแล้วเดี๋ยวข้างหน้าเรามาต่อกัน
1: หวังว่าคุณผู้ชมจะได้รับความรู้เกี่ยวกับไขมันทั้งหลายประเภทกันพอสมควรเพื่อช่วยในการตัดสินใจเลือกรับประทานให้ถูกต้องเพื่อให้มีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ไปนานๆ นะคะ
2: Cholesterol Control คือผลิตภัณฑ์พิเศษที่มากด้วยคุณสมบัติลดระดับของ LDL หรือคอเลสเตอรอลเสียช่วยบำรุงรักษาร่างกายเพื่อสุขภาพที่ดีของหัวใจ ช่วยป้องกันหลอดเลือดอุดตันคอเลสเตอรอลคอนโทรลสกัดอย่างเข้มข้นและบริสุทธิ์ด้วยส่วนประกอบที่สามารถเห็นผลได้ชะงัดเช่นรำข้าวกระเทียมชาเขียวและอาร์ติโชกซึ่งล้วนแล้วแต่อุดมไปด้วยคุณสมบัติที่ช่วยปรับสมดุลของระดับคอเลสเตอรอลในร่างกาย

0: ออร่าดากอนบลัดสบู่เลือดมังกรสกัดที่มีส่วนผสมที่สำคัญจากยางดิบของต้นเลือดมังกรจากธรรมชาติมีคุณสมบัติในการช่วยสมานแผลให้หายได้อย่างรวดเร็วฟื้นฟูสภาพผิวพรรณได้อย่างมีประสิทธิภาพซ่อมแซมโครงสร้างผิวทำให้เซลล์ผิวหนังแข็งแรงขึ้นจากชั้นภายในมาถึงภายนอกด้วยส่วนผสมจากสารสกัดยางดิบของต้นเลือดมังกรโดยไม่มีน้ำหอมหรือสารเคมีเจือปนใดๆจึงสามารถนำมาใช้ชำระล้างสิ่งสกปรกตามร่างกายได้บ่อยครั้งช่วยลดสิ่งอุดตันตามรูขุมขนอันเป็นที่มาของสิวแบคทีเรียและรอยด่างดำทั้งยังช่วยลดอาการระคายเคืองจากผดผื่นคันและร่องรอยจากแมลงสัตว์กัดต่อยได้อีกด้วยสั่งซื้อออร่าดากอนบลัดสบู่เลือดมังกรได้ที่ Net Shopping
1: ทีมงานได้พยายามค้นคว้าหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของเลือดมังกรอย่างเจาะลึกครับซึ่งเราก็ได้พบว่าเลือดมังกรที่ว่านี่มีอยู่จริงและมันยังมีความน่าเหลือเชื่ออย่างมากอีกด้วยครับซึ่งการเดินทางไปค้นหาเลือดมังกรนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายครับเพราะว่าจุดที่ค้นพบเลือดมังกรนั้นก็คือที่ลุ่มน้ําอเมซอน
2: ในขณะที่กําลังล่องเรือไปตามแม่น้ําก็ได้พบกับสัตว์หลายชนิดไม่ว่าจะเป็นปิรันย่าหรือแม้แต่อนาคอนดาที่น่ากลัวไปกว่านั้นครับเด็กๆที่นี่หลายคนมีร่องรอยบาดแผลขนาดใหญ่ที่ดูแล้วก็เหมือนกับเคยถูกสัตว์เหล่านี้ทําร้ายมาแล้วหลายต่อหลายครั้ง
3: คือตัวลูกเขาเนี่ยถูกอนาคอนดากัดอนาคอนดากัดแล้วก็ลองลากลงแม่น้ำ
4: ชายของเจ้าของเขาถูกอนาคอนดากัด
3: ไปอยู่ริมน้ำอ่ะมันก็โผล่ไปไหนมันงับเข้าที่แขนตรงเนี้ยแล้วก็ลากลงน้ำไปก็ร้องเด็กก็ร้องก็พ่อเขากับเพื่อนบ้านได้หญิงต้องวิ่งไปช่วยก็สามคนไปช่วยกันสู้งดึงขึ้นมาพอดึงขึ้นมาได้เนี่ยก็ปรากฏว่า
1: เป็นแผล
3: ยาวประมาณนี
1: ้
3: คือตอนที่เราไปเนี่ยนะมันผ่านมาประมาณ3อาทิตย
1: ์
3: แต่ว่าแผลเนี่ยกลายเป็นแผลเป็นไปแล้วคือ
1: หายไปแล้ว
3: ก็ถามเขาว่าแล้วรักษายังไงเขาก็บอกว่าเขาใช้เลือดมังกร
2: เลือดมังกรคือยางของต้นไม้ซึ่งอยู่ในป่าลึกของประเทศเปรูในลุ่มน้ำอเมซอนที่มีความพิเศษในด้านของการรักษาอาการของโรคของคนที่นั่นซึ่งก็มีคุณสมบัติในการสมานแผลและเป็นยาที่เกิดจากภูมิปัญญาของคนที่นั่นโดยเฉพาะ

0: สาไอ้ทะเลสาลิมาสิ
1: ถ้าเป็นแผลมันก็เคลือบผิวเลยนะ
0: เคลือบผิวชมดูนะครับสีมันแดงจริงๆเลยนะครับแล้วเขาบอกว่าถ้าเผื่อว่าเราถูเร็วๆๆๆๆนะครับมันจะออกมาเป็น
2: faster
0: faster เลย
2: faster
3: faster
0: มาตรงนี้เนี่ยเป็น faster เลย
3: ต้องใช้
0: นะครับเห็นไหมฮะแล้วก็ถ้าเผื่อว่าสมมติว่าถ้าเราเป็นแผลตรงนี้นะครับเขาก็จะเอาเนี่ยครับมาเคลือบแผลเนี่ยเลือดก็จะหยุดไหล
4: ประสบการณ์ที่พี่เอ๋ได้ไปสัมผัสมาจนเลือดมังกรเนี่ยมันมีความแปลก
5: มันเป็นเมจิกทีเลยนะเพราะว่ามันรักษาได้สารพัดโรคคนเปรูเขาถึงบอกว่ามันเป็นพืชมหัศจรรย์ครับ
4: วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่เอไพโรจน์สังบริบุตรมากๆนะครับที่ให้เกียรติมาเป็นแขกรับเชิญพิเศษกับรายการของเราขอบคุณนะครับ
6: ออร่าดากอนบลัดสบู่เลือดมังกรสกัดที่มีส่วนผสมที่

0: ันจากยางดิบของต้นเลื่อมังกรจากธรรมชาติมีคุณสมบัติในการช่วยสมานแผลให้หายได้อย่างรวดเร็วฟื้นฟูสภาพผิวพรรณได้อย่างมีประสิทธิภาพซ่อมแซมโครงสร้างผิวทำให้เซลล์ผิวหนังแข็งแรงขึ้นจากชั้นภายในมาถึงภายนอกด้วยส่วนผสมจากสารสกัดยางดิบของต้นเลือดมังกรโดยไม่มีน้ำหอมหรือสารเคมีเจือปนใดๆจึงสามารถนำมาใช้ชำระล้างสิ่งสกปรกตามร่างกายได้บ่อยครั้งช่วยลดสิ่งอุดตันตามรูขุมขนอันเป็นที่มาของสิวแบคทีเรียและรอยด่างดำทั้งยังช่วยลดอาการระคายเคืองจากผดผื่นคันและร่องรอยจากแมลงสัตว์กัดต่อยได้อีกด้วย
1: ชอบมากไอ้แก้คันเป็นผื่นเป็นผื่นไอ้หน้าร้อนน่ะแม่ชอบคันเนื้อคันตัวไปหมดเลยคันแบบว่านอนไม่ได้อ่ะมันคันยิ่งเหมือนอะไรตัวอะไรไผ่อ่ะลูกขึ้นอาบน้ำอาบน้ำเป็นก็หายนะหายคันแล้วเป็นตุ่มเล็กๆๆๆอย่างเงี้ยใช้แป้งไอ้ใช้สบู่นี่ก็หายเลยใช้ดีแม่ชอบเดี๋ยวถึงได้สั่งประจำเลยแม่มันค่ะเขาบนเขาก็ถามอยู่บอกว่าทำไมหน้ายุขาวบอกเอ้าล้างสบู่อาบน้ำล้างหน้าเลือดมังกรอายุจะล้างหน้าด้วยเหลือก็ใช้สิอาบก็อาบทั้งตัวแล้วล้างหน้าด้วยแม่ว่างี้เขาบอกเห็นหน้าแม่ขาวไง
0: สั่งซื้อออร่าดากอนบลัดสบู่เลือดมังกรได้ที่แนทช้อปปิ้ง
2: อย่าปล่อยให้เศษอาหารและแบคทีเรียที่ติดค้างในช่องปากและฟันของคุณก่อให้เกิดปัญหากลิ่นปากและเป็นสาเหตุของฟันผุปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผงขัดฟันออร่าใช้ทำความสะอาดฟันและช่องปากของคุณทุกครั้งหลังรับประทานอาหารจะช่วยทำให้ฟันของคุณขาวสะอาดแข็งแรงลดกลิ่นปากลมหายใจหอมสดชื่นด้วยน้ำยาเป็นผงขาวละเอียดผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติอันได้แก่ต้นข่อยหรือว่าใบส้มปล่อยธาตุเกลือและการบูจึงมั่นใจได้ว่าจะไม่มีสารตกค้างในช่องปากและฟันของคุณอย่างแน่นอนสั่งซื้อได้ที่ Net Shopping
1: ที่มันดีฟันก็ไม่ปวดแล้วก็หายแต่ก่อนปวดแล้วไปถอนฟันฉี่เล่มนู่นน่ะทีนี้มาใช้ยาสีฟันนี้แล้วมันไม่ปวดแล้วก็มาโยกอีกดีไม่ปวดไม่โยกเย็นสบายไปมานานแล้วแต่เปิดแนททีวีนู่น
0: สั่งซื้อได้ที่แนทช้อปปิ้ง1-800-341-4041

0: Net Shopping ขอเสนอ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลจะช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อม Living Oil ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและลดความดันโลหิต Living Oil ยังช่วยลดอาการปวดอักเสบลดอาการชาปลายมือปลายเท้าและ Living Oil ยังมีคุณสมบัติช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์อีกด้วยท่านสามารถสั่งซื้อ Living Oil ผ่านทาง Net Shopping
1: ข้าวเป็นอาหารหลักของคนไทยนะคะเรากินข้าวกันทุกวันอยู่แล้วแต่ว่าข้าวเนี่ยจะมีงานวิจัยอะไรมีคุณสมบัติยังไงและดีกับโรคอะไรได้บ้างเดี๋ยววันนี้เรามาฟังจากวิทยากรพิเศษของเรานั่นก็คือเภสัชกรหญิงอาสาลาชาวเจริญหรือว่าเภสัชอันเองค่ะสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีค่ะ
1: เภสัชอาวันนี้เราจะมาชวนคุยเรื่องของข้าว
2: ค่ะ
1: ปกติเราก็จะได้ยินเรื่องข้าวแบบช่วยเรื่องปัญหาเส้นผมช่วยแก้อาการเหน็บชาวันนี้จะอยากรู้งานวิจัยลึกๆที่แบบกว้างกว่านั้น
2: ค่ะจริงๆข้าวเนี่ยเป็นทั้งอาหารแล้วก็ยานะคะคนโบราณเนี่ยจริงๆในสมัยก่อนเขาไม่ค่อยเป็นโรคเป็นภัยกันก็เพราะว่าพูดง่ายๆก็คือกินข้าวซ้อมมืออะไรแบบนี้
1: ก็คือไม่ได้สีจนขาว
2: ใช่ค่ะคุณประโยชน์ก็เลยยังอยู่ครบคือนอกจากให้พลังงานแล้วยังมีวิตามินหรือว่ามีคุณสมบัติอื่นๆที่ดีกับสุขภาพแล้วก็ที่เห็นอยู่นี้เนี่ยจริงๆวันนี้เนี่ยเราตั้งใจจะมาพูดเรื่องของน้ำมันรำข้าวเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
1: เสริมอาหารก็นี่มันดีต่างจากตัวอื่นยังไง
2: ถ้าเป็นในแง่ของการผลิตนะคะคือของเราเนี่ยใช้วิธีสกัดแบบหีบเย็นก็คือว่าเราสกัดภายใน24ชั่วโมงที่เก็บตัวเปลือกข้าวมาใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่มีสารเคมีหรือว่าตัวทำละลายอินทรีย์เพราะฉะนั้นเนี่ยก็มั่นใจได้เลยว่าปลอดภัยในเรื่องของกระบวนการผลิตมีความสดใหม
1: ่
2: คงคุณค่าของสารอาหารที่มีประโยชน์ไว้ครบค่ะ
1: แล้วตัวน้ำมันรำข้าวนี่คนที่เหมาะที่จะกินนี่คือใครคะ
2: จริงๆเนี่ยตัวน้ำมันรำข้าวเนี่ยนะคะก็มีประโยชน์อยู่หลายอย่างด้วยกันเลยนะคะก็เอาเป็นอย่างแรกที่เด่นๆเลยนะคะก็คือว่าเขาช่วยลดไขมันในเลือดที่เป็นไขมันตัวร้ายได้ค่ะคือเป็นน้ำมันก็จริงนะคะแต่เขาเป็นน้ำมันชนิดดี

0: ือคนเรายังคงต้องการไขมันอยู่แต่ว่าต้องการไขมันชนิดดีค่ะซึ่งไขมันชนิดดีเนี่ยอย่างน้ำมันดำข้าวเนี่ยค่ะมันจะไปช่วยลดพวกคอเลสเตอรอลไตรกลีเซอไรด์หรือ LDL คอเลสเตอรอลค่
1: ะ
0: ก็พอไขมันเราลดลงแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะลดความเสี่ยงที่จะเป็นโรคหัวใจหลอดเลือดอัมพาตอัมพาตอะไรแบบนี้ได้

0: ให้รับประทานวันละ2แคปซูลหลังอาหารช่วงเช้าแล้วกันจะได้ไม่สะสม
1: แคปซูลเล็กๆอย่าง
0: น
1: ี้
0: ใช่ค่ะหรือถ้าใครอยากจะปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตไม่อยากจะซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารรับประทานก็อาจจะเลือกใช้น้ำมันลำข้าวในการปรุงอาหารมันก็จะดีกว่าน้ำมันชนิดอื่น
1: ๆค่ะคือตัวน้ำมันลำข้าวนี่ดีกว่าชนิดอื่นไงคะ
0: ก็คือเขามีไขมันตัวดีเป็นไขมันชนิดที่แบบไม่อิ่มตัวค่ะอยู่ในสัดส่วนที่มากกว่าไขมันอิ่มตัวซึ่งเป็นไขมันที่ไม่ดีค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะข้าวเนี่ยยังช่วยในเรื่องของปรับสมดุลของสารสื่อประสาทในสมองแล้วก็เขามีตัวออกฤทธิ์สำคัญก็คือตัวโอเมก้า3
1: ซึ่งตัวน้ำมันปลา
0: ใช่เหมือนในพวกน้ำมันปลาค่ะซึ่งตัวนี้เนี่ยลดการอักเสบในร่างกายได้ดีมากแล้วก็เป็นสารที่ช่วยในเรื่องของต้านอนุมูลอิสระชะลอความเสื่อมของเซลล์ค่ะแล้วก็ในเรื่องของสมองเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของส่งเสริมบำรุงความจำอะไรอย่างเงี้ยค่ะป้องกันสมองเสื่อมค่ะ
1: แล้วยังมีประโยชน์อะไรอีกไหมคะเนี่ย
0: ก็ในเรื่องของมะเร็งค่ะมะเร็งอันนี้น่าจะเป็นประโยชน์ข้อสุดท้ายที่เด่นๆเลยนะคะมะเร็งเนี่ยเพราะว่าตัวน้ำมันลำข้าวเนี่ยอาจจะช่วยในเรื่องของต้านมะเร็งกระเพาะอาหารแล้วก็มะเร็งลำไส้ค่ะข้อควรระวังนิดนึงนะคะก็คือว่าในรายที่เป็นผู้ป่วยที่ใช้ยาละลายลิ่มเลือดวาร์ฟารินนะคะไม่แนะนำให้ทานนะคะเพราะว่าอาจจะไปเสริม
1: ฤทธิ์
0: ใช่ทำให้ค่าเลือดเพิ่มมากเกินนะคะแต่ถ้าอยากทานจริงๆเนี่ยอยากให้ปรึกษาแพทย์ก่อนที่จะใช้ค่
1: ะ
0: แต่ถ้าเกิดว่าคนที่ทานแบบแอสไพรินอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วไม่ได้เป็นคนที่แบบเสียงเลือดออกอะไรเงี้ยค่ะก็ยังทานได้ค่ะ
1: ค่ะในวันนี้นะคะเราก็ได้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับเรื่องของน้ำมันลำข้าวและจมูกข้าวไปแล้วนะคะว่ามีประโยชน์เยอะแยะมากมายเลยในตอนท้ายนี้ก็อยากจะให้เภสัชอาฝากอะไรถึงท่านผู้ชมนิดนึงค่ะ
0: ค่ะก็อยากจะฝากถึงว่าอย่างไรก็ตามนะคะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารก็คือผลิตภัณฑ์ที่เสริมเข้ามาจากอาหารค่ะไม่ได้มีผลในการรักษาโรคนะคะถ้าจะทานเนี่ยก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพหรือว่าป้องกันโรคจะให้ผลในแง่นั้นมากกว่าค่ะการนอนหลับพักผ่อนที่เพียงพอการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะการออกกำลังกายสม่ำเสมออันนี้เนี่ยแหละค่ะเป็นอะไรที่ยั่งยืนนะคะที่อยากให้ทุกคนนะคะคอยดูแลสุขภาพตัวเองไว้ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นใครที่อยากมีสุขภาพดีก็อย่าลืมดูแลเรื่องอาหารการกินแล้วก็การออกกำลังกายนะคะแล้วก็สามารถเลือกใช้สมุนไพรเสริมสุขภาพ
2: เป็นอาหารที่คนเกือบครึ่งโลกบริโภคโดยเฉพาะคนในแถบทวีปเอเชียผู้เชี่ยวชาญจึงได้ศึกษาและคิดค้นที่จะแยกสารอาหารที่ดีที่สุดออกมาจากเมล็ดข้าวจนได้พบกับ Living Oil สารสกัดรำข้าวและจมูกข้าวซึ่งเป็นส่วนประกอบของเมล็ดข้าวที่มีสารอาหารมากที่สุด Net Shopping จึงขอเสนอ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผลิตจากรำข้าวและจมูกข้าวเกรด A Living Oil ผลิตในระบบสากลที่ทั่วโลกยอมรับและได้ถูกออกแบบมาให้ควบคุมสารอาหารที่สำคัญในรำข้าวและจมูกข้าว Living Oil ประกอบด้วยวิตามิน E Complexแกมมาโอเรซานอลสเตอรอลจากพืชฟอสโฟไลปิดกรดอัลฟาไรโนเลอิกกรดอัลฟาไรโนเลอิกหรือโอเมก้า3สควอรีนกรดไรโนเลอิกหรือโอเมก้า6ซึ่งส่วนประกอบที่สำคัญใน Living Oil นี้จะช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อม Living Oil ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและลดความดันโลหิต Living Oil ยังช่วยลดอาการปวดอักเสบลดอาการชาปลายมือปลายเท้าและ Living Oil ยังมีคุณสมบัติช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์อีกด้วยท่านสามารถสั่งซื้อ Living Oilน้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผ่านทาง Net Shopping

0: สวัสดีค่ะกลับมาพบกันในรายการหมอยามาต่อหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินโฆษณาในเรื่องของการกินคอลลาเจนแล้วทำให้กระดูกและข้อแข็งแรงขึ้นหรือแม้แต่ในบางครั้งก็จะมีการโฆษณาว่าสามารถที่จะรักษาหรือช่วยบรรเทาอาการในคนที่มีอาการข้อเสื่อมได้แท้จริงเป็นอย่างไรวันนี้มีคำตอบมาให้ค่ะก่อนจะเข้าไปชมคลิป
1: ออร่าคอลลาเจนเปปไทด์คอลลาเจนผงสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังทำให้ผิวพรรณเต่งตึงสดใสอยู่ตลอดเวลาและลดการเสื่อมสภาพ

0: ของระบบเซลล์ต่างๆของร่างกายช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวข้อต่อกระดูกผมและเล็บได้อย่างมีประสิทธิภาพสั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเป็นถ่ายได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
1: คอลลาเจนนอกเหนือจากที่จะทำให้ผิวหน้าเราเต่งตึงผิวกายเราเต่งตึงแล้วนะคะในบางครั้งเราก็จะได้ยินว่าคอลลาเจนสามารถที่จะช่วยเสริมสร้างข้อของเรานะคะช่วยลดอาการในคนไข้ที่มีอาการข้อเสื่อมเช่นเข่าเสื่อมหรือแม้แต่บางครั้งก็บอกว่าช่วยในการที่จะทำให้อาการหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทนั้นดีขึ้นได้เนื่องจากว่าที่บริเวณกระดูกอ่อนหรือกระดูกผิวข้อของเรานะคะจะมีคอลลาเจนเป็นส่วนประกอบจึงทำให้เชื่อว่าถ้าเรากินคอลลาเจนเข้าไปจะช่วยทำให้กระดูกอ่อนผิวข้อนั้นแข็งแรงขึ้นหรือช่วยลดอาการบาดเจ็บของกระดูกอ่อนผิวข้อได้นะคะในปัจจุบันก็เลยทำให้มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เราเรียกกันว่าอาหารเสริมที่มีส่วนผสมของคอลลาเจนออกมานอกเหนือจากที่จะเอาไว้บำรุงผิวหน้าของเราแล้วนะคะก็ยังมีการอ้างอิงว่าคอลลาเจนนั้นสามารถที่จะช่วยเสริมสร้างกระดูกอ่อนผิวข้อช่วยลดอาการปวดข้อจากข้อเสื่อมได้นะคะถ้าพูดถึงหลักการในการที่จะทานอาหารหรือทานพวกอาหารเสริมเข้าไปเพื่อที่จะช่วยให้ซ่อมแซมส่วนที่มีปัญหาของร่างกายนะคะกระบวนการก็คือเริ่มจากการทานใช่ไหมคะทานเข้าทางปากแล้วก็ลงไปสู่กระเพาะสู่ลำไส้เพื่อทำการย่อยพอย่อยออกมาแล้วก็จะได้เป็นสารอาหารนะคะแล้วก็ดูดซึมไปบริเวณที่มีปัญหาของร่างกายเช่นเดียวกันค่ะคอลลาเจนนะคะเมื่อทานลงไปแล้วก็จะถูกย่อยออกมาเป็นกรดอะมิโนนั่นเองค่ะแล้วก็จะไปตามร่างกายตามกระแสเลือดของเรานะคะทีนี้เมื่อเราทานคอลลาเจนเข้าไปนะคะไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมต่างๆที่เราเลือกกันมานะคะจุดที่มีปัญหาของเราก็คือบริเวณกระดูกอ่อนที่ผิวข้อซึ่งจริงๆแล้วกระดูกอ่อนที่ผิวข้อนั้นนะคะไม่มีเลือดเข้าไปเลี้ยงนะคะดังนั้นเวลาที่เราทานคอลลาเจนเข้าไปถึงแม้ว่าถ้ายังเชื่อว่ากรดอะมิโนที่ได้รับการย่อยสลายจากคอลลาเจนไปแล้วจะสามารถเสริมสร้างบริเวณที่มีอาการมีปัญหาได้นะคะแต่ถึงอย่างไรก็ตามตัวที่จะนำพาสารอาหารเหล่านี้เข้าไปก็คือเลือดมันไม่สามารถที่จะเข้าไปเลี้ยงที่บริเวณกระดูกอ่อนผิวข้อได้นะคะดังนั้นมันก็เลยเป็นไปได้ค่อนข้างยากว่าการทานคอลลาเจนแล้วจะสามารถไปเสริมสร้างกระดูกอ่อนที่ผิวข้อให้กลับมาเป็นดังเดิมได้ค่ะนอกเหนือจากนี้นะคะจากการที่ศึกษากันมาแล้วก็พบว่ากระดูกผิวข้อของเรานั้นมีการเจริญเติบโตแล้วก็มีการสร้างขึ้นมาตั้งแต่เรายังเป็นตัวอ่อนนะคะเมื่อเราเติบโตขึ้นมาการที่จะมีการสร้างกระดูกผิวข้อขึ้นมาใหม่นั้นเป็นไปได้ยากแล้วค่ะโดยจากการศึกษานั้นพบว่าหลังจากที่เราเกิดออกมาแล้วจะไม่มีการสร้างกระดูกอ่อนที่บริเวณผิวข้ออีกแล้วค่ะดังนั้นเมื่อมีการบาดเจ็บเกิดขึ้นกับกระดูกผิวข้อเราแล้วก็จะไม่มีการสร้างขึ้นใหม่มาทดแทนแล้วนะคะถึงแม้ในปัจจุบันจะเริ่มมีงานวิจัยต่างๆที่ออกมาเพื่อสนับสนุนรองรับว่าคอลลาเจนนั้นสามารถที่จะใช้ในคนไข้ที่มีอาการข้อเสื่อมได้แต่เมื่อไปดูลึกถึงเนื้อหาในการทำงานวิจัยแล้วนะคะก็หลายๆงานที่ออกมาพบว่าเป็นการเอาอาสาสมัครสุขภาพดีมาใช้ในการทดลองนะคะไม่ได้นำเอาคนไข้ที่เป็นโรคจริงๆมาใช้ในงานวิจัยค่ะโดยสรุปแล้วก็คือณข้อมูลปัจจุบันที่มีตอนนี้นะคะยังไม่มีข้อมูลที่จะสนับสนุนได้ว่าคอลลาเจนนั้นสามารถที่จะใช้ในการรักษาอาการข้อเสื่อมได้ไม่ว่าจะเป็นข้อเข่าเสื่อมหรือแม้แต่บางทีที่อ้างอิงไปถึงว่าสามารถทำให้อาการหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทนั้นดีขึ้นได้ณปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลที่เพียงพอที่จะสนับสนุนได้ว่าคอลลาเจนนั้นสามารถรักษาอาการเหล่านี้ได้ค่ะแต่อย่างไรก็ตามถ้าในอนาคตมีการศึกษาวิจัยที่เพิ่มเติมมากกว่านี้ก็อาจจะมีข้อสรุปที่เพียงพอนะคะและในปัจจุบันคอลลาเจนนั้นก็ยังคงเป็นเพียงผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะคะยังไม่ใช่ยาเพราะฉะนั้นการที่จะเลือกซื้อหามารับประทานอาจจะต้องใช้วิจารณญาณของแต่ละบุคคลนะคะและสำหรับใครที่ต้องการที่จะทานคอลลาเจนเพื่อที่จะช่วยในเรื่องของกระดูกและข้อนะคะแนะนำว่าเป็นคอลลาเจนไทป์ 2นะคะจะเป็นคนละชนิดกับคอลลาเจนที่ช่วยบำรุงผิวหน้าค่ะสำหรับใครที่มีอาการของโรคข้อเข่าเสื่อมแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นข้อเข่าเสื่อมข้อเท้าเสื่อมข้อนิ้วข้อสะโพกหรือข้ออื่นๆของร่างกายที่เกิดความเสื่อมขึ้นแล้วหลักการ

0: ่จะช่วยชะลอหรือป้องกันไม่ให้ข้อเสื่อมมากขึ้นก็คือการพักการใช้งานรวมไปถึงหลีกเลี่ยงการใช้งานที่จะทำให้เกิดข้อบาดเจ็บมากขึ้นนะคะและที่สำคัญก็คือการออกกำลังกายกล้ามเนื้อรอบๆข้อเพื่อที่จะช่วยพยุงข้อนั้นให้แข็งแรงและสามารถที่จะอยู่กับเราไปได้อีกนานๆค่ะ
1: ก่อนที่จะจบออร่าคอลลาเจนเปปไทด์คอลลาเจนผงสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังทำให้ผิวพรรณเต่งตึงสดใสอยู่ตลอดเวลาและลดการเสื่อมสภาพของระบบเซลล์ต่างๆของร่างกายชงง่ายเพียงผสมออร่าคอลลาเจนเปปไทด์1ช้อนโต๊ะกับน้ำสะอาด1แก้วคนให้เข้ากันจนใสและดื่มได้ทันทีสารสกัดจากคอลลาเจนจะสามารถดูดซึมเข้าร่างกายได้อย่างรวดเร็วช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวข้อต่อกระดูกผมและเล็บได้อย่างมีประสิทธิภาพสั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเป็นถ่ายได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
2: กินคอลลาเจนไหมต้องบอกว่าคอลลาเจนเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นโปรตีนเนาะแล้วเป็นโปรตีนที่ร่างกายสร้างเองได้แล้วในอาหารคอลลาเจนอยู่ที่ไหนเยอะสุดจริงๆอ่ะอยู่ในซุปเพราะฉันกินน้ำซุปเข้าไปก็จะได้คอลลาเจนเยอะ
3: เราใช้เครื่องยิงเพื่อเพิ่มความร้อนในผิวแล้วให้กระบวนการสร้างคอลลาเจนในผิวมันผลิตได้มากขึ้น
2: อันนี้จริงเป็นการหลอกร่างกาย
3: ทุกวันนี้มันมีสารฉีดบางอย่างที่ทำให้เกิดการอักเสบน้อยๆอยู่ใต้ผิวเพื่อให้มันเกิดการสร้างคอลลาเจนเยอะข
2: ึ้
3: น
2: เห็นไหมคะการอักเสบไม่ได้เป็นของที่แย่เสมอไป
3: สวัสดีครับมาพบกับรายการ Derma Digest by Rama Dermatology อีกครั้งนะครับผมวาสนพวชิรมนทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้และเราก็มีแขกคนพิเศษมากๆผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงดารุณีวรรณวโรดมวิจิตรหรือเรียกว่าอาจารย์พี่เอของเรานะฮะซึ่งอาจารย์พี่เอเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการเขาเรียกว่าเป็นหมอโภชนาการใช่ไหมครับพี่เอมักจะต้องถามกันเสมอว่าเราจะกินวิตามินอะไรดีเนี่ยผมมีอะไรผมจะไปถามพี่เอเสมอวันนี้พี่เอเนี่ยมาอยู่กับเรามาไขข้อข้องใจเพราะทุกคนจะถามมาเยอะมากว่ากินออรัลคอลลาเจนหรือการรับประทานคอลลาเจนเนี่ยตกลงมันมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์ยังไงต่อร่างกายนะครับพี่เอ
2: กินหรือเปล่า
3: ผมไม่กิน
2: หน้าได้ขนาดนี้ไม่ต้องกินก็ได้แล้วป่ะ
3: นั่นไม่เอางี้พี่ตรงๆนะเรารู้ว่าเราต้องมีความรู้ว่าคอลลาเจนเนี่ยมันถูกสร้างจากกรดอะมิโนแล้วก็ต้องใช้วิตามินซีเป็นองค์ประกอบอันนี้คืออยู่ในบทเรียนเลยเพราะฉะนั้นถ้าเรากินอาหารที่มันมีกรดอะมิโนเยอะๆอัดวิตามินซีเข้าไปเยอะๆผมว่าร่างกายเราก็ผลิตคอลลาเจนได้
2: อ่ะถูก
3: ถูกต้องไหมพี่ในขณะเดียวกันผมก็เคยได้ยินมาว่ากินคอลลาเจนไปซึ่งเป็นโมเลกุลใหญ
2: ่ค่ะ
3: กินเข้าไปเสร็จปุ๊บมันโดนน้ำกรดในร่างกายเพราะว่ามันใหญ่เกินที่ลำไส้เราจะดูดซึมมันได้อะเพราะฉะนั้นมันจะโดนน้ำกรดย่อยแล้วพอมันโดนน้ำกรดย่อยเสร็จมันก็จะกลายเป็นกรดอะมิโนเล็กๆซึ่งบางทีก็อาจจะไม่ต่างอะไรกับกินโปรตีนนั่นเอง
2: ที่
3: มีความเห็นว่าไง
2: ถ
3: ูกหมดแล้ว
2: ก็เข้าใจแล้วอันนี้เดี๋ยวสมมตินะเวลาที่มันอยู่ในร่างกายเราอะร่างกายเราเป็นเหมือนโรงงานถูกปะ
3: ใช่
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาร่างกายต้องการอะไรเขาจะสร้างเอง
3: ครับ
2: มีของบางอย่างเท่านั้นเองที่ร่างกายอะจะต้องได้รับเข้าไปเพราะว่าร่างกายสร้างไม่ได
3: ้
2: ทีนี้เราคุยกันที่เรื่องของคอลลาเจนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโปรตีนใช่ไหมคะคอลลาเจนเนี่ยจริงๆเราต้องบอกว่าอย่างนี้ค่ะหน้าตามันเนี่ยมันจะเป็นกรดอะมิโนเนี่ย
3: มาต่อกันยาวๆ
2: ถ
3: ู
2: กต้องแล้วมันก็จะหมุนขดรวมกันนะคะใช่ดูก็จะต้องคิดถึงภาพที่มันเป็นเส้นใยใยไหมหรือใยผ้าเวลาที่เราทอขดรวมกันแล้วก็มาแพ็กกันมันจะเป็นไฟเบอร์ทีนี้ต้องเข้าใจก่อนว่าธรรมชาติอะค่ะมันจะมีการสร้างแล้วก็มีความเสื่อมใช่ป่ะ
3: ใช่เพราะฉะนั้นเป็นสิ่งไม่เที่ยงเราต้องทำตัวให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาท
2: สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือร่างกายอะสร้างได้ใช้คำนี้ก่อนนะสร้างได
3: ้
2: อันที่สองวัตถุดิบในการสร้างอะยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าเป็นโครงไม้จะไปสร้างเก้าอี้เพราะฉะนั้นอันนี้คือไม
3: ้
2: ถ้าดูกินไม้เข้าไปอะถามว่าไม้เวลามันเข้าบ้านมันเข้าไม่ได้ถูกป่ะ
3: มัน
2: ต้องแยกออกก่อน
3: ใช่ใช่
2: เสร็จแล้วเราเอาเข้าไปข้างในอะเราถึงจะต้องสร้างใหม่
3: เป็นไม้
2: ถูกต้องเพราะฉะนั้นถ้าดูเอาไม้ไปไม่ว่าไม้มาจากที่ไหนมันก็จะเข้าไปในร่างกายแล้วไปสร้างเองได
3: ้
2: คำถามคือตอนนั้นจะสร้างเก้าอี้หรือจะสร้างเรือขึ้นกับว่าตอนนั้นน้ำท่วมไห
3: ม
2: ถ้าน้ำท่วมโรงงานมันพังมันคงไม่สร้างอะไรถ
3: ู
2: กปะเพราะฉะนั้นเนี่ยการตัดสินใจว่าจะสร้างคอลลาเจนหรือเปล่ามันขึ้นกับความจำเป็นในร่างกายค่ะถ้าณตอนนั้นเนี่ยร่างกายมีความจำเป็นเขาก็จะสร้างเพราะฉะนั้นมันมีอยู่2 ส่วนนะคะอันแรกคือวัตถุดิบพอไห
3: ม
2: อันที่2คือแมชชีนหรือเครื่องจักรในร่างกายเนี่ยมันเต็มที่หรือเปล่ามันสร้างได้

0: อีหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอสร้างเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะเอาไปทำงานนอกเหนือจากนั้นเนี่ยเขาก็จะใส่ของอย่างอื่นด้วยไม่ใช่แค่คอลลาเจนเหมือนที่ดูบอกเมื่อกี
1: ้
0: เป็นเรื่องของตัววิตามินซีบางคนก็จะใส่แอนตี้ออกซิแดนต
1: ์
0: แอนตี้ออกซิแดนต์คืออะไรสารต้านอนุมูลอิสระเรารู้ตลอดเลยค่ะว่าอนุมูลอิสระเนี่ยมันเป็นเหมือนเขาเรียกอะไรอ่ะของที่ทำให้ของที่สร้างแล้วมันไม่ดีอ่ะ
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอนุมูลอิสระมันเกิดเยอะมันก็จะแย่
1: คือขยะแบบหนึ่งในผิว
0: ทีนี้ร่างกายอ่ะมีกลไกการเก็บขยะไม่ต้องกลัวค่ะเรามีแม่บ้านเสม
1: อ
0: แต่ว่าถ้าสมมติบางคนก็จะมองว่าอุ๊ยงั้นใส่แม่บ้านเยอะไปแม่บ้านมี2ส่วนคือ1เราจ้างมากับอันที่2เราเก็บเองส่วนที่เก็บเองคือของที่มีในร่างกายซึ่งถ้าเราเก็บเองเนี่ยหรือมันมีอยู่ในร่างกายเนี่ยมันจะแปลว่ามันจะทำให้บ้านเราสะอาดนานขึ้นแล้วก็ดีแต่ถ้าเราทิ้งทุกวันแล้วเราก็ตามแม่บ้านมากินเป็นครั้งๆฉีดเป็นครั้งๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันก็หมดไปเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเราควรจะทำให้ภายในเนาะมีระบบเรื่องของแม่บ้านได้ดีขึ้นอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นเนี่ยคำถามเมื่อกี้จะรู้ถามว่าจะต้องกินคอลลาเจนไหมต้องบอกว่าคอลลาเจนเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นโปรตีนเนาะแล้วเป็นโปรตีนที่ร่างกายสร้างเองได้อันที่3ถามว่าจำเป็นต้องกินตัวที่เป็นคอลลาเจนไหมจริงๆกินโปรตีนที่ดีอะค่ะเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะเริ่มแตกตัว
1: แตกตัวเพราะฉะนั้นก็แปลว่าเรากินเนื้อสัตว์ก็ได้กินเครื่องในก็ได
0: ้
1: กินอกไก่เยอะๆก็ได
0: ้แต่ว่าถ้าถามว่าแล้วในอาหารคอลลาเจนอยู่ที่ไหนเยอะสุดจริงๆอะอยู่ในซุปเพราะว่าเวลาที่คอลลาเจนนะเราก็จะบอกอยู่ที่ผิวถ
1: ู
0: กป่ะอยู่ที่กระดูกอยู่ที่เอ็นใช่ป่ะถ้าเราเอากระดูกเอาหนังไปต้มอ่ะแล้วมันละลาย
1: อ
0: ย
1: ู่
0: ในน้ำซ
1: ุ
0: ปมันก็จะอยู่ในน้ำซุปใช่ป่ะเพราะฉะนั้นกินน้ำซุปเข้าไปก็จะได้คอลลาเจนเยอะหรือบางคนจะบอกว่ากินหนังกินเอ็นเงี้ยกินกระดูกอ่อนถามว่าอันนั้นนะคะคือคอลลาเจนถ้าเรามีสัตว์ก็มี
1: เกี่ยหนังทิ้งอย่างเงี้ยกินข้าวมันไก่ผมไม่เอาหนังอย่างเงี้ยจริงๆผมขาดคอลลาเจนไปนิดนึงนะพี
0: ่โอเคขาดคอลลาเจนคือเหมือนกับดุ๊กขาดเก้าอี้ที่เป็นเก้าอี้ที่ดุ๊กจะเอาเข้าไปแต่ว่าดุ๊ก
1: กิน
0: ใช่ก็จะสั่งเป็นแบบเป็นไม้เข้าไปไง
1: ครับ
0: แล้วร่างกายดุ๊กก็จะไปสร้างเอง
1: อืมเราก็จริงๆจะกินอะไรก็ได้แหละสุดท้ายร่างกายมันจำเป็นหรือมันไม่จำเป็นถ้ามันจำเป็นเนี่ยมันก็เอาไปสร้างเอง
0: ถูก
1: แล้วเมื่อไหร่เราจะจำเป็นล่ะพี
0: ่เป็นคำถามที่ดีอันที่หนึ่งก็คือว่าความจำเป็นแปลว่าถ้าเรากินน้อยกว่าที่ร่างกายต้องการอันนี้ร่างกายจะเริ่มเอาของที่มีอยู่มาใช้แล้วถ้าเกิดว่ามันเสื่อมอยู่มันสร้างไม่ทันอันนี้มันก็จะแย่ถูกป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันที่หนึ่งก็คือเราต้องกินให้พอก่อนพอในที่นี้คือโปรตีนพอนะคะโปรตีนพอในที่นี้คือประมาณ1กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลต่อวัน
1: อ่ะผมหนัก75อย่างเงี้ย
0: อ่ะก็เป็น75
1: 75กรัม
0: เอาหาร10ค่ะหาร10ได้ 7.5 7.5 แปลว่าในแต่ละมื้อที่ดุ๊กกินอ่ะควรจะมีเนื้อสัตว์อยู่ประมาณ7ช้อนครึ่ง7ช้อนโต๊ะตักเข้าไป7ช้อนครึ่งอ
1: ัน
0: นี้พอแล้วแน่แต่ว่าถ้าสมมติว่าเรากินนมด้วยเรากินอย่างอื่นด้วยเราอาจจะลดลง
1: ลดเนื้อสัตว์ลง
0: ใช่ก็คิดเป็นช้อนโต๊ะที่เรากินนะคะเนื้อสัตว์ที่กินเข้าไปเนาะน้ำหนักที่ได้คูณประมาณ1ใช่ไหมคะหลังจากนั้นหาร10แล้วก็เอามาใช้เป็นช้อนโต๊ะต่อมื้อกิน3มื้
1: อรู้สึกว่าเราอยากจะกินเสริมแล้วพี
0: ่ โอเค
1: มันได้ไหมมันมีประโยชน์ไหม
0: เป็นคำถามที่ดีค่ะถามว่ากินเสริมได้ไหมจริงๆต้องบอกก่อนว่าเวลาเจอหมอผิวหนังอะหมอผิวหนังจะบอกว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องกินอย่างเดียวอะใช่ไห
1: ม
0: น้ำเนี่ยโดนสั่งตลอดเวลาเพราะว่าจริงๆแล้วผิวเราแห้งใช่ป่ะบางทีเวลาเราดูสุขภาพผิวอะค่ะมันไม่ใช่ดูว่ามันมีคอลลาเจนหรือไม่มีคอลลาเจน
1: อ
0: ะแต่มันก็จะดูว่าดูแห้งไหมดูมัน
1: เพราะว่าในชั้นหนังแท
0: ้
1: คืออย่างนี้ชั้นหนังแท้เนี่ยเรามีคอลลาเจนอยู่แล้วเป็นโครงแต่มันต้องมีส่วนที่เขาเรียกว่าเป็นน้ำด้วยอ่ะอยู่ในนั้นนะเขาเรียกสารน้ำหล่อเลี้ยงผิว
0: ใช่
1: ถ้าเราขาดตรงนี้ไปอ่ะมันก็ถึงจะมีคอลลาเจนเยอะนะแต่น้ำไม่มีอ่ะมันก็จะดูแห้งเหี่ยว
0: ใช่
1: นะเพราะนั้นสารน้ำหล่อเลี้ยงผิวมันต้องมีด้วย
0: มันจะต้องมีหลายส่วนนะคะคอลลาเจนมันอาจจะเป็นแค่พาร์ทนึงเนาะแล้วก็ในคอลลาเจนจริงๆเนี่ยถามว่าเวลาที่เรากินมันอาจจะไม่ได้จำเป็นใช่คำนี้นะคะจะต้องกินคอลลาเจนเสริมแต่ถามว่าถ้าเราอยากจะกินเนี่ยกินอาหารที่มีโปรตีนก็ได้หรือถ้าเรายังอยากจะกินคอลลาเจนจากอาหารได้ไหมเมื่อกี้บอกไปแล้วนะคะพวกปลาพวกเนื้อสัตว์พวกซุปพวกอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยนะคะ
1: อีกอันนึงก็คือก็จะมีพวกแบบเทคโนโลยีนะพี่ไม่ถึงทางผิวหนังนะเช่นอ่ะเราใช้เครื่องยิงเพื่อเพิ่มความร้อนในผิวแล้วให
0: ้
1: กระบวนการสร้างคอลลาเจนในผิวมันผลิตได้มากขึ้น
0: okay.
1: ซึ่งอันนี้ผมว่าก็มีส่วน
0: อันนี้จริงเป็นการหลอกร่างกายลองนึกสภาพเวลาเราเป็นแผลนี่ออกป่ะคะพอเราเป็นแผลปั๊บเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือเดี๋ยวแผลมันจะหายตอนที่แผลมันหายมันจะนูนขึ้นนิดนึงนึกออกป่ะ
1: อ
0: ันนี้จริงๆแล้วมันเป็นวิธีการในการที่จะกระตุ้นการสร้างพอเป็นแผลปุ๊บเนี่ยมันมีการอักเสบพอการอักเสบปั๊บมันก็จะไปกระตุ้นร่างกายใช่ไหมคะให้เซลล์เนี่ยมาซ่อมแซมพอเรามีการซ่อมแซมเกิดขึ้นอันนี้คือโอเคแล้วเวลาที่ผิวเราไม่ดีหรือผิวเราแก่เราต้องการการซ่อมแซมที่มากขึ้นแต่ว่าเวลาที่มันเป็นแผลมันต้องระวังนิดนึงถ้ามันติดเชื้อปั๊บเนี่ย พังเนาะเราต้องการการอักเสบเล็กน้อยเพื่อจะกระตุ้นให้ผิวเราเนี่ยมีการซ่อมแซ
1: ม
0: ซึ่งการอักเสบเล็กน้อยอันนี้มันต้องควบคุมได้ไม่ใช่การอักเสบจนกระทั่งกลายเป็นการติดเชื
1: ้
0: อแล้วการอักเสบที่ควบคุมได้อันนี้ค่ะก็คือที่อาจารย์ดูบอกว่าเขาใช้เลเซอร์เข้ามาช่วย
1: ใช้เลเซอร์หรือทุกวันนี้มันมีสารฉีดบางอย่างที่ทำให้เกิดการอักเสบน้อยๆอยู่ใต้ผิวเพื่อให้มันเกิดการสร้างคอลลาเจนเยอะข
0: ึ้
1: น
0: เห็นไหมคะการอักเสบไม่ได้เป็นของที่แย่เสมอไปเพราะฉะนั้นบอกว่าเอ๊ะเราจะแบบมีแอนตี้ออกซิแดนต์ไปสกัดทุกสิ่งอย่างเลยก็ไม่ได้เนาะจริงๆเราต้องมีการอักเสบในร่างกายแต่อยู่ในระดับน้อยๆที่ควบคุมได้แล้วจะทำให้ชีวิตเราหรือว่าเซลล์ในร่างกายเราทำงานได้อย่างเป็นปกติค่ะ
1: หน้าที่ของคอลลาเจนมันทำอะไรบ้างในร่างกายเราไม่เฉพาะพูดถึงผิวเพราะผิวเราคือ มีคอลลาเจนก็แปลว่ามันยืดหยุ่นดีใช่ไหมครับดูมีน้ำมีนวลไม่หย่อนไม่ย้วย
0: ถามว่าของที่เรากินเข้าไปคือโปรตีนและคอลลาเจนคือพาร์ทนึงของโปรตีนนึกภาพนะถ้าในร่างกายเรามีโปรตีน
1: อ
0: ่ะถ้าร่างกายเรามีคอลลาเจน
1: อ
0: ่ะเวลาเราไปกินสัตว์
1: อ
0: ่ะคอลลาเจนที่มีอยู่ในตัวเราอ่ะในสัตว์ก็ต้องมีถูกป่ะ
1: ถูกต้อง
0: แปลว่าเรากินคอลลาเจนเข้าไปทีนี้คำถามต่อไปถามว่าแล้วคอลลาเจนในร่างกายเราทำไมร่างกายต้องสร้างทำไมร่างกายต้องใช้มันจำเป็นเนี่ยส่วนใหญ่เลยนะใช้เป็นเรื่องของโครงสร้างเป็นหลักที่ผิวได้แล้วล่ะเส้นเอ็นเห็นไหมคะเมื่อกี้ที่เรากินเข้าไปเนาะกระดูกอ่อนอย่างเงี้ยค่ะ
1: กระดูกก็มีคอลลาเจน
0: ใช่ใช่วุ้ยถ้างานหน้าเราแก่แล้วอ่ะเราใช้งานไปเยอะกระดูกเราสึกอ่ะเราสร้างเอากินคอลลาเจนแล้วมันจะสร้างคอลลาเจนไหมประเด็นคือตัวสร้างมันพังแล้วไงพอเวลาเราอายุเยอะขึ้น
1: อ
0: ่ะเช่นคนไข้กระดูกเสื่อมเนี้ยเวลาเขาเปลี่ยนเป็นทั้งข้อเนาะเพราะว่าตัวสร้างของคอลลาเจนหรือตัวสร้างของกระดูกอ่อนนะคะมันถูกกระแทกแล้วมันเสียหายไปเพราะมันเสียหายไปแปลว่าต่อให้เรามีคอลลาเจนมากอ่ะมันไม่ได้แปลว่าเราจะสร้างคอลลาเจนได้เยอะตรงกระดูกอ่อนแล้วถามว่าถ้ามันกินมากไปมันเป็นอะไรอันแรกก็คือคอลลาเจนเนาะเวลาเรากินเข้าไปมันคือพาร์ทที่เป็นโปรตีนถูกไหมคะร่างกายเราตอนเด็กๆ เราเรียนโปรตีนเนี่ยเราบอกว่าเอาไว้ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ
1: ใช่ใช่
0: แปลว่าโปรตีนไม่สะสมแสดงว่าพอเรากินเยอะไปเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือพอเขาไปซ่อมเสร็จใช่ไหมคะส่วนที่เหลือเนี่ยมันก็จะต้องเอาไปทิ้งค่ะเพราะว่าส่วนของโปรตีนเวลาที่มันมีขบวนการปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีบางส่วนที่บอกว่าอุ๊ยมันเก็บไว้ในร่างกายมากไม่ได้
1: มันก็เป็นขยะ
0: พอมันทิ้งปุ๊บมันก็จะทิ้งไปทางไตดังนั้นเนี่ยคนไข้โรคไตเห็นไหมคะอาจจะต้องลดโปรตีนลงอาจจะต้องระมัดระวังนะเพราะฉะนั้นแปลว่าถ้าเรากินโปรตีนเยอะไปเกิดอะไรขึ้นเกิดไตเราอะทำงานหนักขึ้น
1: มันจะโหลดไต
0: มันจะโหลดที่ไตคำถามต่อไปอุ้ยถ้าเราเล่นกีฬาเยอะๆเราเล่นเวทเยอะๆเนี่ยเราเห็นมาว่าเขากินกันค่อนข้างเยอะเพราะว่าเวลาที่เราเล่นนะคะมันมีการบาดเจ็บแล้ววันที่มันมีการบาดเจ็บเกิดขึ้นในร่างกายอ่ะโปรตีนมันต้องการเยอะขึ้นเพื่อไปซ่อมแซมไงถ้าเกิดว่าเล่นกีฬาน้อยๆไม่ต้องไปโหลดโปรตีนเพราะร่างกายมันไม่เจ็บมาก
1: แต่มันจะกลายเป็นไปโหลดไตแทน
0: ใช่ใช่ประมาณนั้นเลย
1: ครับถ้าอยากจะคอนซูมไม่ว่าจะเป็นคอลลาเจนหรือกินพวกโปรตีนซึ่งเป็นแหล่งให้ร่างกายไปสร้างคอลลาเจนก็ย่อมทำได
0: ้
1: ถ้าร่างกายในสภาวะนั้นเขาต้องการคอลลาเจนแต่ถ้ามันโอเวอร์เกินไปมันก็ไปโหลดไตอยู่ดีนะครับเพราะนั้นบางทีก็อาจจะต้องบริโภคแต่พอเหมาะพอควรเนาะผู้บริโภคจะซื้อออรัลคอลลาเจนที่มีขายเนี่ยโอ้ยทั้งไปหมดเลยพี่ก็มันก็ใช้ได้อะอยากจะใช้ก็ใช้ก็ไม่ผ
0: ิ
1: ดอ
0: ันนี้เวลาที่คนเขาจะซื้อของอะเวลาเขาเชื่ออะไรบางอย่างอะลูกจะไปเปลี่ยนความเชื่อเขาได้ปะ
1: ไม่ได้เปลี่ยนไม่ได
0: ้เพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนตัวเวลาคนไข้มาถามว่าอยากจะกินนั่นอยากจะกินนี่บอกขอร้องให้บอกคุณหม
1: ออ
0: ันแรกที่คุณหมอทุกคนควรจะต้องพึงระวังไว้คืออย่าไปตัดสินเขา
1: ครับ
0: สำหรับพี่นะเวลาคนไข้มาบอกก็คือบอกว่าโอเครับทราบทำอย่างแรกเลยเวลาเขาอยากจะกินคือกินเพราะอะไรกินเพื่ออะไรสิ่งที่เราทำคือเราเพิ่มความรู้เพิ่มความเชื่ออันใหม่เข้าไปแล้วให้ข้อมูลแล้วเขาเลือกเองว่าเขาจะเลือกอะไร
1: อ
0: ันที่สองคืออย่างแรกเลยนะการที่เราจะเป็นหมออ่ะตอนที่ถูกสอนมาตั้งแต่เด็กอ่ะเขาบอกว่า first do no harm หมายความว่าอะไรก็ตามที่ทำแล้วอันตรายคนไข้เราจะไม่ทำเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคนไข้จะใช้เราจะดูว่าอันเนี้ยมันมีอันตรายไหมถ้ามันมีอันตรายกับเขาหรือโรคหรือภาวะที่เขาเป็น
1: อ
0: ันเนี้ยเราก็บอกเขาไปค่ะแต่ถ้าสมมุติว่ามันไม่ได้มีผลอะไรเลยมากสุดคือเขาอยากจ่ายอ่ะ
1: เออแต่ว่าสุดท้ายมันไม่ได้ประโยชน์เออ
0: มันไม่
1: ก็ไม่เป็นไรมันไม่เป็นไรเป็นความสุข
0: เอาใหม่พี่ถามลูกใส่นาฬิกาเรือนละแบบ1,000 บาท 2,000 บาทกับไปซื้อปาเต็กฟิลิปเดือนละเป็นแสนเป็นล้านอย่างเงี้ยยูมีปัญญาจ่ายอ่ะยูจะไปว่าอะไรถ้ายูบอกว่ามันแค่ดูนาฬิกาก็ใช่ไงยูจะไปถือเขาทำไมล่ะ
1: เอาเป็นว่าถ้าคุณใส่แล้วมันไม่ได้ทำลายอะไรคุณม
0: ัน
1: ไม่ได้ทำให้สุขภาพคุณเสียไปคุณก็ทำไป
0: ที่เราพูดกันน่ะเราจะพูดว่าเอ้ยมันดูไม่มีแต่บางนิดนึงนะของพวกสารบางอย่างที่ปนด้วยนะคือนึกออกไหมเวลาเราตักเป็นช้อน
1: อ
0: ่ะแต่เวลาคอลลาเจนที่เรากินกันจริงๆแล้วมันได้ประสิทธิภาพมันอยู่ในหลักกรัมนิดเดียวเองอะค่ะนิดเดียวจริงๆนะคะกรัมอ่ะนิดเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าของที่เหลือที่เป็นผงๆอะคืออะไรมันก็จะเป็นเด็กสตรีนผสมโน่นผสมนี่ซึ่งเราไม่รู้เลยค่ะว่ามันจะมีการปนเปื้อนไหมมันจะมีการตีกันกับยาที่เรากินห หรืออะไรหรือเปล่าเพราะฉะนั้นอาจจะต้องระมัดระวังค่ะหลายๆเคสบางทีพอกินมาเสร็จแล้วปุ๊บค่าตับค่าไตผิดปกติอะไรเงี้ยอันนี้ก็ต้องระวัง

0: ฟังด้
1: คว รั
0: ย
1: บยังไงก็ตามนะสำคัญที่สุดก็คือคนที่เป็นโรคไตอย่าไปโหลดเขาเยอะมากอันนี้สำคัญนะฮะ
0: พวกที่เขาเรียกว่าเป็นตับแข็ง
1: ตับแข็ง
0: น
1: ะแบบระยะท้ายๆ
0: ใช่
1: ก็ต้องระวังนิดนึงเหมือนกันโปรตีนมันโหลดไปได้เก็บความรู้เยอะมากเลยนะพี่สำหรับการรับประทานคอลลาเจนซึ่งอาจจะต้องมีข้อควรระวังในกรณีที่เราโอเวอร์เกินไปนะฮะท่านใดมีเกร็ดความรู้ดีๆนะครับก็สามารถพิมพ์ท้ายตรงคอมเมนต์ได้แล้วก็สามารถแชร์นะครับคลิปวิดีโอนี้ให้กับผู้ฟังท่านอื่นได้ด้วยนะครับกดไลค์กด Subscribe ให้รายการของเรานะครับ Derma Digest by Rama Dermatology แล้วก็วันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์พี่เอนะครับดรุณีวันวโรดมวิจิตนะฮะผู้ซึ่งมาให้ความรู้กับเราเกี่ยวกับเรื่องการรับประทานคอลลาเจนนะขอบคุณทางทีมถ่ายทำทีมผู้สนับสนุนการถ่ายทำด้วยนะครับขอบคุณมากครับ
2: ออร่าคอลลาเจนเปปไทด์คอลลาเจนผงสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังทำให้ผิวพรรณเต่งตึงสดใสอยู่ตลอดเวลาและลดการเสื่อมสภาพของระบบเซลล์ต่างๆของร่างกายชงง่ายเพียงผสมออร่าคอลลาเจนเปปไทด์1ช้อนโต๊ะกับน้ำสะอาด1แก้วคนให้เข้ากันจนใสและดื่มได้ทันทีสารสกัดจากคอลลาเจนจะสามารถดูดซึมเข้าร่างกายได้อย่างรวดเร็วช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวข้อต่อกระดูกผมและเล็บได้อย่างมีประสิทธิภาพสั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเป็นถ่ายได้แล้ววันนี้ที่แนทช้อปปิ้ง

เป็นอาหารที่คนเกือบครึ่งโลกบริโภคโดยเฉพาะคนในแถบทวีปเอเชียผู้เชี่ยวชาญจึงได้ศึกษาและคิดค้นที่จะแยกสารอาหารที่ดีที่สุดออกมาจากเมล็ดข้าวจนได้พบกับ Living Oil สารสกัดรำข้าวและจมูกข้าวซึ่งเป็นส่วนประกอบของเมล็ดข้าวที่มีสารอาหารมากที่สุด Net Shopping จึงขอเสนอ Living Oilน้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผลิตจากรำข้าวและจมูกข้าวเกรด A Living Oil ผลิตในระบบสากลที่ทั่วโลกยอมรับและได้ถูกออกแบบมาให้ควบคุมสารอาหารที่สำคัญในรำข้าวและจมูกข้าว Living Oil ประกอบด้วยวิตามิน E Complex แกมมาโอเรซานอลสเตอรอลจากพืชฟอสโฟไลปิดกรดอัลฟาไรโนเลอิกกรดอัลฟาไรโนเลอิกหรือโอเมก้า3สควอรีนกรดไรโนเลอิกหรือโอเมก้า6ซึ่งส่วนประกอบที่สำคัญใน Living Oil นี้จะช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อม Living Oil ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและลดความดันโลหิต Living Oil ยังช่วยลดอาการปวดอักเสบลดอาการชาปลายมือปลายเท้าและ Living Oil ยังมีคุณสมบัติช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์อีกด้วยท่านสามารถสั่งซื้อ Living

0: กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับเปิดปากค่ะและในวันนี้นะคะเบนก็จะพาไปเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของข้าวกันค่ะข้าวเป็นอาหารหลักของคนไทยนะคะเรากินข้าวกันทุกวันอยู่แล้วแต่ว่าข้าวเนี่ยจะมีงานวิจัยอะไรมีคุณสมบัติยังไงและดีกับโรคอะไรได้บ้างเดี๋ยววันนี้เรามาฟังจากวิทยากรพิเศษของเรานั่นก็คือเภสัชกรหญิงอาสาลาชาวเจริญหรือว่าเภสัชอันเองค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: เภสัชอาวันนี้เราจะมาชวนคุยเรื่องของข้าว
1: ค่ะ
0: ปกติเราก็จะได้ยินเรื่องข้าวแบบช่วยเรื่องปัญหาเส้นผมช่วยแก้อาการเหน็บชาวันนี้จะอยากรู้งานวิจัยลึกๆที่แบบกว้างกว่านั้น
1: ค่ะจริงๆข้าวเนี่ยเป็นทั้งอาหารแล้วก็ยานะคะคนโบราณโบราณเนี่ยจริงๆในสมัยก่อนเขาไม่ค่อยเป็นโรคเป็นภัยกันก็เพราะว่าพูดง่ายๆก็คือกินข้าวซ้อมมืออะไรแบบนี้
0: ก็คือไม่ได้สีจนขาว
1: ใช่ค่ะคุณประโยชน์ก็เลยยังอยู่ครบคือนอกจากให้พลังงานแล้วยังมีวิตามินหรือว่ามีคุณสมบัติอื่นๆที่ดีกับสุขภาพแล้วก็ที่เห็นอยู่นี้เนี่ยจริงๆวันนี้เนี่ยเราตั้งใจจะมาพูดเรื่องของน้ำมันรำข้าวเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
0: เสริมอาหารตัวนี้มันดีต่างจากตัวอื่นยังไง
1: ถ้าเป็นในแง่ของการผลิตนะคะคือของเราเนี่ยใช้วิธีสกัดแบบหีบเย็นก
0: ็
1: คือว่าเราสกัดภายใน24ชั่วโมงที่เก็บตัวเปลือกข้าวมาใช่
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่มีสารเคมีหรือว่าตัวทำละลายอินทรีย
0: ์
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็มั่นใจได้เลยว่าปลอดภัยในเรื่องของกระบวนการผลิตมีความสดใหม
0: ่
1: คงคุณค่าของสารอาหารที่มีประโยชน์ไว้ครบค่ะ
0: แล้วตัวน้ำมันรำข้าวนี่คนที่เหมาะที่จะกินนี่คือใครคะ
1: จริงๆเนี่ยตัวน้ำมันรำข้าวเนี่ยนะคะก็มีประโยชน์อยู่หลายอย่างด้วยกันเลยนะคะก็เอาเป็นอย่างแรกที่เด่นๆเลยนะคะก็คือว่าเขาช่วยลดไขมันในเลือดที่เป็นไขมันตัวร้ายได้ค่ะคือเป็นน้ำมันก็จริงนะคะแต่เขาเป็นน้ำมันชนิดดีคือคนเรายังคงต้องการไขมันอยู่แต่ว่าต้องการไขมันชนิดดีค่ะซึ่งไขมันชนิดดีเนี่ยอย่างน้ำมันรำข้าวเนี่ยค่ะมันจะไปช่วยลดพวกคอเลสเตอรอลไตรกลีเซอไรด์หรือ LDL คอเลสเตอรอลค่
0: ะ
1: ก็พอไขมันเราลดลงแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะลดความเสี่ยงที่จะเป็นโรคหัวใจหลอดเลือดอัมพาตอัมพาตอะไรแบบนี้ได้
0: ค
1: ่
0: ะ
1: รวมถึงมีงานวิจัยว่าตัวน้ำมันรำข้าวเนี่ยอาจจะช่วยควบคุมความดันโลหิตให้เป็นปกติแต่ถ้าเกิดว่าการรับประทานเนี่ยยังไงมันก็ต้องอยู่ในขอบเขตที่แบบพอดี
0: อ
1: ่ะก็อย่างที่บอกคือมันเป็นน้ำมันเพราะฉะนั้นถ้ากินมากไปก็อาจจะได้รับพลังงานมากเกิน
0: อ๋อคือไม่ใช่ว่าดีปุ๊บกระดกหูเข้าไปไม่ได้
1: ค่ะอย่างอันนี้เราทำมาเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารใช่ไหมคะก็จะแนะนำให้รับประทานวันละ2แคปซูลหลังอาหารช่วงเช้าละกันจะได้ไม่สะสม
0: คือแคปซูลเล็กๆอย่างนี้
1: ใช่ค่ะหรือถ้าใครอยากจะปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตไม่อยากจะซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารรับประทานก็อาจจะเลือกใช้น้ำมันรำข้าวในการปรุงอาหารมันก็จะดีกว่าน้ำมันชนิดอื่นๆ
0: คือตัวน้ำมันรำข้าวนี่ดีกว่าชนิดอื่นยังไงคะ
1: ก็คือเขามีไขมันตัวดีเป็นไขมันชนิดที่แบบไม่อิ่มตัวค่ะอยู่ในสัดส่วนที่มากกว่าไขมันอิ่มตัวซึ่งเป็นไขมันที่ไม่ดีค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะข้าวเนี่ยยังช่วยในเรื่องของปรับสมดุลของสารสื่อประสาทในสมองแล้วก็เขามีตัวออกฤทธิ์สำคัญก็คือตัวโอเมก้า3
0: ซึ่งตัวน้ำมันปลาอะไร
1: ใช่เหมือนในพวกน้ำมันปลาค่ะซึ่งตัวนี้เนี่ยลดการอักเสบในร่างกายได้ดีมากแล้วก็เป็นสารที่ช่วยในเรื่องของต้านอนุมูลอิสระชะลอความเสื่อมของเซลล์ค่ะแล้วก็ในเรื่องของสมองเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของส่งเสริมบำรุงความจำอะไรอย่างเงี้ยค่ะป้องกันสมองเสื่อมค่ะ
0: แล้วยังมีประโยชน์อะไรอีกไหมคะเนี่ย
1: ก็ในเรื่องของมะเร็งค่ะมะเร็งอันนี้น่าจะเป็นประโยชน์ข้อสุดท้ายที่เด่นๆเลยนะคะมะเร็งเนี่ยเพราะว่าตัวน้ำมันรำข้าวเนี่ยอาจจะช่วยในเรื่องของต้านมะเร็งกระเพาะอาหารแล้วก็มะเร็งลำไส้ค่ะข้อควรระวังนิดนึงนะคะก็คือว่าในรายที่เป็นผู้ป่วยที่ใช้ยาละลายลิ่มเลือดวาร์ฟารินนะคะไม่แนะนำให้ทานนะคะเพราะว่าอาจจะไปเสริม
0: ฤทธิ์
1: ใช่ทำให้ค่าเลือดเพิ่มมากเกินนะคะแต่ถ้าอยากทานจริงๆเนี่ยอยากให้ปรึกษาแพทย์ก่อนที่จะใช้
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่ถ้าเกิดว่าคนที่ทานแบบแอสไพรินอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วไม่ได้เป็นคนที่แบบเสียงเลือดออกอะไรเงี้ยค่ะก็ยังทานได้ค่ะ
0: ค่ะในวันนี้นะคะเราก็ได้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับเรื่องของน้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวไปแล้วนะคะว่ามีประโยชน์เยอะแยะมากมายเลยในตอนท้ายนี้ก็อยากจะให้เภสัชอาฝากอะไรถึงท่านผู้ชมนิดนึงค่ะ
1: ค่ะก็อยากจะฝากถึงว่าอย่างไรก็ตามนะคะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารก็คือผลิตภัณฑ์ที่เสริมเข้ามาจากอาหารค่ะไม่ได้มีผลในการรักษาโรคนะคะถ้าจะทานเนี่ยก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพหรือว่าป้องกันโรคจะ ให้ผลในแง่นั้นมากกว่าค่ะการนอนหลับพักผ่อนที่เพียงพอการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะการออกกำลังกายสม่ำเสมออันนี้เนี่ยแหละค่ะเป็นอะไรที่ยั่งยืนนะคะที่อยากให้ทุกคนนะคะคอยดูแลสุขภาพตัวเองไว้ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นใครที่อยากมีสุขภาพดีก็อย่าลืมดูแลเรื่องอาหารการกินแล้วก็การออกกำลังกายนะคะแล้วก็สามารถเลือกใช้สมุนไพรเสริมสุขภาพ
2: เป็นอาหารที่คนเกือบครึ่งโลกบริโภคโดยเฉพาะคนในแถบทวีปเอเชียผู้เชี่ยวชาญจึงได้ศึกษาและคิดค้นที่จะแยกสารอาหารที่ดีที่สุดออกมาจากเมล็ดข้าวจนได้พบกับ Living Oil สารสกัดรำข้าวและจมูกข้าวซึ่งเป็นส่วนประกอบของเมล็ดข้าวที่มีสารอาหารมากที่สุด Net Shopping จึงขอเสนอ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผลิตจากรำข้าวและจมูกข้าวเกรด A Living Oil ผลิตในระบบสากลที่ทั่วโลกยอมรับและได้ถูกออกแบบมาให้ควบคุมสารอาหารที่สำคัญในรำข้าวและจมูกข้าว Living Oil ประกอบด้วยวิตามิน E Complexแกมมาโอเรซานอลสเตอรอลจากพืชฟอสโฟไลปิดกรดอัลฟาไรโนเลอิกกรดอัลฟาไรโนเลอิกหรือโอเมก้า3สควอรีนกรดไรโนเลอิกหรือโอเมก้า6ซึ่งส่วนประกอบที่สำคัญใน Living Oil นี้จะช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อม Living Oil ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและลดความดันโลหิต Living Oil ยังช่วยลดอาการปวดอักเสบลดอาการชาปลายมือปลายเท้าและ Living Oil ยังมีคุณสมบัติช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์อีกด้วยท่านสามารถสั่งซื้อ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผ่านทาง Net Shopping

0: มาก้าหรือเมก้านั้นคือโสมที่มาจากประเทศเปรูมาก้าเป็นพืชดั้งเดิมที่ขึ้นอยู่ตามป่าธรรมชาติมีลักษณะใบกลมหลีรากมาก้าคล้ายหัวผักกาดกลมๆ มีขนาดเล็กเป็นที่สะสมอาหารของมาก้าที่อุดมไปด้วยสารอาหารนานาชนิดและไม่มีสารพิษเจือปนใดๆมาก้ามีกลไกในการเก็บสะสมอาหารไว้ที่รากได้ดีกว่าพืชทั่วไปและสามารถทนต่อสภาพอากาศหนาวเย็นหรือแห้งแล้งได้อย่างน่าอัศจรรย์ได้มีการกล่าวขานกันว่ามาก้าคือซุปเปอร์ฟู้ดที่อุดมไปด้วยสารอาหารนานาชนิดทั้งกรดอะมิโนโปรตีนแคลเซียมโพแทสเซียมคาร์โบไฮเดรตกรดไขมันเกลือแร่วิตามิน B1 B2 และวิตามิน C มาก้าเป็นที่รู้จักและถูกใช้เป็นอาหารเพื่อเพิ่มสมรรถภาพทางกายมามากกว่าพันปีมาแล้วในสมัยก่อนเชื่อกันว่านักรบชาวอินคาต้องรับประทานมาก้าก่อนออกรบหรือทำงานหนักเลยทีเดียวนอกจากนั้นแล้วจากผลวิจัยการแพทย์สมัยใหม่ยังบ่งชี้ได้ว่าสมุนไพรมาก้านั้นเมื่อใช้บริโภคเป็นประจำจะสามารถช่วยปรับปรุงระบบการทำงานภายในร่างกายได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเพิ่มภูมิต้านทานของร่างกายลดอาการเมื่อยล้าจากการทำงานหนักกระตุ้นการทำงานของเซลล์สมองช่วยการทำงานของหัวใจผิวพรรณเปล่งปลั่งสดใสชะลอวัยช่วยปรับฮอร์โมนเพศชายและหญิงให้ทำงานดีขึ้นโดยเฉพาะบุคคลวัยทองหรือฟื้นฟูปรับระบบฮอร์โมนให้สมดุลช่วยปรับฮอร์โมนเพศชายและหญิงให้ทำงานดีขึ้นโดยเฉพาะบุคคลวัยทองนอกจากนั้นแล้วมาก้ายังทำให้สมองปลอดโปร่งอารมณ์แจ่มใสช่วยลดไขมันในเลือดและป้องกันโรคสมองเสื่อมอีกด้วยประการสุดท้ายนั้นมาก้าเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกด้วยสรรพคุณที่เพิ่มสมรรถภาพทางเพศไม่แพ้ยาเคมีมาก้าเป็นซุปเปอร์ฟู้ดอย่างที่ทั่วโลกขนานนามอย่างนั้นจริงๆทางออร่าได้ค้นคว้าวิจัยและค้นหาสุดยอดมาก้าจากแหล่งพันธุ์ที่ดีที่สุดมาสกัดเป็นอาหารเสริมแคปซูลที่ง่ายต่อการรับประทานเพื่อท่านจะได้รับสารอาหารเสริมบำรุงจากมาก้าได้อย่างดีที่สุดสั่งซื้อมาก้าพรีเมียมแคปซูลจากเน็ตช้อปปิ้งได้แล้ววันนี้ที่1800 341 4041
1: การมีสุขภาพดีเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาแนทช้อปปิ้งขอเสนอผลิตภัณฑ์ดีๆเพื่อสุขภาพคุณเมก้าสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติจะช่วยบำรุงสุขภาพของคุณเนื่องจากท่านทำงานหนักและรักษาความสมดุลในการทำงานของร่างกายส่วนต่างๆนอกจากนี้ยังช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศให้เป็นปกติอีกด้วยสั่งซื้อวันนี้ได้ที่แนทช้อปปิ้ง

0: ของชาวที่มีสรรพคุณดีเยี่ยมและอุดมไปด้วยสารอาหารอันทรงประสิทธิภาพช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตลดระดับน้ำตาลและลดระดับความดันในกระแสโลหิตรักษาสมดุลของคอเลสเตอรอลช่วยเรื่องระบบทางเดินหายใจทำให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าบำรุงสมองและที่สำคัญช่วยบำรุงพละกำลังทางเพศอย่างได้ผลพบกับออร่าถังชาวอีกหนึ่งความภูมิใจที่เราตั้งใจคัดสรรมาเพื่อบำรุงและดูแลสุขภาพของคนพิเศษเช่นคุณสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อออร่าถังชาวได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
1: ถ้าพูดถึงสมุนไพรคุณผู้ชมอาจจะนึกถึงสมุนไพรไทยอย่างขมิ้นว่านหรือสมุนไพรอื่นๆแต่วันนี้ในช่วงใกล้หมอชะลอวัยเราจะพาคุณผู้ชมมารู้จักกับสมุนไพรที่มีชื่อว่าถั่งเช่าซึ่งเป็นสมุนไพรที่ก่อนเป็นพืชนั้นเป็นหนอนชนิดหนึ่งมาก่อนน่าสนใจใช่ไหมล่ะคะเราไปหาคำตอบและรู้จักเจ้าถั่งเช่าให้มากขึ้นกับหมอแอมดีกว่าค่ะไปชมกันเลย
2: สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องถั่งเช่าถั่งเช่านี่เป็นพืชสมุนไพรนะครับหลายฝ่ายในเชื่อว่ามีมานานมากนะครับมีมาตั้งแต่สมัยหลายพันปีเลยนะถั่งเช่าในภาษาจีนเรียกตังถั่งเช่านะครับภาษาอังกฤษเรียกคอดี

Cordyceps sinensis ไอ้เจ้าตัวเนี้ยเป็นการผสมกันโดยบังเอิญระหว่างพืชกับสัตว์ฤดูหนาวเนี่ยเขาก็เป็นหนอนธรรมดาเนี่ยเขาเรียกหนอนผีเสื้อตัวเนี้ยคือผีเสื้อตัวหนึ่งนะเวลาหน้าร้อนเขาก็มาไข่ไว้หนอนพวกนี้ก็โตขึ้นมาเห็ดหนึ่งชนิดนี้เขาเรียก Cordyceps sinensis คือเชื้อราเชื้อราในโตมากลายเป็นเห็ดถูกไหมนะครับเขาก็กระจายปลิวไปตามลมอยู่บนเทือกเขาหิมาลัยเนี่ยนะครับสูงกว่าน้ำทะเลประมาณ 10,000 ถึง 15,000 ฟุตเหนือน้ำทะเลเทือกเขาหิมาลัยมีกี่ที่มีหลายที่ไล่ไปเลยตั้งแต่ในภูฏานไปเมืองจีนไปทิเบตไปเนปาลนะครับไอเชื้อเห็ดก็อยู่บนดินนะเจ้าหนอนนี่ก็มาเดินกินหญ้ากินหญ้าไปเขาก็กินไอเห็ดพวกนี้ไปด้วยมันก็อยู่ในตัวเขานั่นแหละเหมือนคนเราเนี่ยเรากินเข้าไปก็มีเชื้อรามีแบคทีเรียมีอะไรติดอยู่บ้างพอหน้าหนาวมาเยือนก็หนาวมากหนอนตัวนี้ก็ชัยดินหนีลงไปเพราะในดินอุ่นข้างบนหนาวเขาก็ลงไปจนเขาไม่มีอะไรกินก็ใกล้ตายเขาเรียกเป็นวัฏจักรบางตัวที่รอดก็รอดไปแต่ตัวที่ใกล้ตายนี้เนี่ยจะถูกควบคุมนะหลายคนเขาเรียกถังเช่านี้ว่าเป็นพวกหญ้าปีศาจไอ้เจ้าเห็ดชนิดนี้มันก็จะซึมเข้าไปในตัวหนอนไปถึงสมองเลยแล้วก็บังคับสมองให้หนอนตัวเนี้ยที่มันลงไปต่ำๆเนี่ยรีบขึ้นมาแล้วรีบขึ้นมาแล้วรีบขึ้นมาแล้วมันก็จะขึ้นมาแช่อยู่ตรงเนี้ยแล้วก็ตายหลังจากนั้นเห็ดเหล่านี้ก็จะกินตัวหนอนนี้ตลอดหน้าหนาวเป็นอาหารไปแล้วพอหน้าร้อนมาเยือนอีกครั้งเขาจะงอกต้นหญ้าขึ้นมาเขาถึงเรียกว่าตังถังเช่าภาษาไทยแปลว่าฤดูหนาวเป็นหนอนฤดูร้อนเป็นหญ้าพอผสมกันเสร็จตอนก่อนจะตายต้องเรียกว่าพืชเพราะตอนนี้เชื้อราเทคโอเวอร์ร่างกายไปแล้วคือกินไปหมดแล้วเราก็จะเห็นว่าตรงส่วนที่เหมือนก้านนี่คือต้นไม้นั่นแหละที่เขาเอามาตากแห้งเวลาคนภูเขาเขาไปเก็บเขาก็จะดูต้นไม้ต้นนี้รูปร่างนี้พอเขาดึงขึ้นมาปุ๊บถ้ารากยาวแพงถ้ายิ่งยาวมากแพงมากเพราะนั้นตัวใหญ่เนี่ยเมื่อก่อนราคาไม่สูงมากนะครับ5ปี10ปีที่แล้วเนี่ยคำว่าไม่สูงมากนี่คือสูงที่สุดในหมู่มวลสมุนไพรทั้งหมดประเทศจีนขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศแห่งสมุนไพรเนี่ยมีหลายอย่างมีเห็ดหลิงจือมีเขากวางมีอะไรก็ตามถังเช่านี่เป็นจักรพรรดิเบอร์1มาตลอดตั้งแต่สมัยมีจักรพรรดิมาโบราณเลยจินซีฮ่องเต้ไล่ลงมาเนี่ยนะครับว่าตัวเนี้ยตัวเล็กๆอย่างที่หมอโชว์ในรายการนี่เขาเรียกตัวขนาดกลางนะครับราคาหานี่ก็แพงนะครับตัวขนาดนี้ตกกิโลนึงประมาณสัก2ล้านนะครับตัวใหญ่ๆมากๆประมาณ 3-4 เซนเนี่ยบางที่เนี่ยสนนราคาขึ้นไปสูงถึง 5-8 ล้านบาทดียังไงทำไมแพงขนาดนั้นข้อที่1 นะครับถังเช่าที่ออกฤทธิ์และดีเนี่ยเป็นประโยชน์ทางการแพทย์จริงๆที่เขาเรียก Y Cordyceps หรือถังเช่าป่าหรือขึ้นเองบนเทือกเขานะครับเพราะฉะนั้นในเทือกเขาทั้งหมดที่หนาวและอยู่ข้างบนนี้เนี่ยถังเช่าตัวนี้คือหนอนที่การผสมพันธุ์ระหว่างพืชกับสัตว์โดยบังเอิญทำให้เกิดสารขึ้นมา1ชนิด2ชนิด3ชนิดยิ่งเวลาผ่านไปก็เจอหลายชนิดเพราะวิทยาศาสตร์เราไปไกลขึ้นถังเช่านี่แพงมาตั้งแต่สมัยจักรพรรดิจีนที่ไม่มีเครื่องมือตรวจนะแสดงว่าเขาเจอเพราะอะไรเมื่อก่อนเขาเจอเพราะตัวจามารีที่อยู่บนภูเขาไปกินเนี่ยพอเรากินไอ้หญ้าต้นนี้แล้วเดินข้ามเขาปกติเดินได้ลูกหนึ่งพอกินอันนี้เสร็จเดินได้5ลูกไอ้คนเลี้ยงก็มากินบ้างโอ้ฟิตหลังจากนั้นมาพวกฝรั่งก็มาเอาวิจัยเยอะวิจัยจนคนสวิสมาซื้อไปปลูกบนเทือกเขาทิติสในสวิตเซอร์แลนด์คนอเมริกามาซื้อเชื้อพันธุ์ไปปลูกในเทือกเขาล็อกกี้เมาน์เทนพวกนี้เรียกว่าถังเช่าปลูกนะครับถังเช่าปลูกถ้าปลูกได้ดีและมีการรับรองโดยองค์การต่างๆเนี่ยก็จะมีคุณภาพดีแต่ไม่เท่าถังเช่าป่านะเพราะฉะนั้นเราเล่ามาถึงตรงนี้และมีหลายส่วนที่แหมหลายคนอยากรู้นะครับว่าโอ้โหดียังไงทำไมแพงขนาดนั้นนะครับแล้วจะรู้ได้ยังไงบางเดี๋ยวนี้เนี่ยข้างๆตัวเนี่ยไอ้พวกเครื่องดื่มบางชนิดก็มีถังเช่าไอ้ตรงนั้นก็มีถังเช่านี่ก็มีแคปซูลหมอผมจะรู้ได้ไงว่าไหนของจริงอันนี้ดูยากนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราอาจจะต้องเพิ่มเป็น2ตอนนะครับตอนนี้ก็คือดูเรื่องถังเช่าว่าการดูยังไงมาดูกันก่อนนะครับถังเช่าเนี่ยตัวเขาจะยาวๆนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตัวนี้คือพืชก็คือตัวหางๆตรงส่วนที่มันเชื่อมกันระหว่างพืชกับสัตว์เนี่ยจะมีสารออกฤทธิ์ที่ชื่อคอร์ดิซิปินเนี่ยจะนับรูปร่างสีแดงๆเหมือนคลั่งถ้ามันๆแดงๆเยอะๆแสดงว่าดีมากถ้าไม่มีเลยเนี่ยแสดงว่าไม่ค่อยดีรสชาติทานเข้าไปจะรู้สึกเหมือนเห็ดรู้สึกเหมือนพืชชนิดหนึ่งกลมกล่อมอร่อยแข็งๆนะครับเขาเป็นพืชอมตะนะคุณเอาถังเช่ามาตุ๋นทุกวันไปเรื่อยๆ7วันต่อสัปดาห์ดึงขึ้นมาไม่เปื่อยนะครับนี่คือสิ่งที่ในบางประเทศเขาเอามาตุ๋นเอาของดีไปกินหมดแล้วแล้วเอาตัวที่เหลือมาใส่กระปุกขายคุณอันนี้เขาเรียกซื้อมาแพงแต่ไม่มีตัวเหลือแล้วเหมือนโดนเอาหัวเชื้อไปหมดแล้วนะครับ
ป็นเรื่องราวที่ซับซ้อนมากหมอก็ไม่สามารถบอกได้ว่าอันไหนเจ๋งไม่เจ๋งต้องลองชิมดูนะครับตัวนี้คือพืชสมุนไพรที่ผมเนี่ยกับทีมแพทย์เนี่ยลงไปวิจัยกันจริงๆจังๆและเยอะนะนะครับเพราะผมมีความเชื่อและผมรับประทานกับตัวเองแล้วได้ผลนะครับในปัจจุบันนี้เนี่ยสิ่งที่มีค่ามากกว่าทองเนี่ยหรือตัวถังเช่านี้เนี่ยแน่นอนอะไรที่คุณขายได้ราคาจะตามมาด้วยของปลอมเพียบเต็มตลาดไปหมดเพราะฉะนั้นแล้วข้อที่1คือเรามาดูคุณประโยชน์ก่อนนะครับถังเช่ามีโพลีแซคคาไรด์และนิวคลีโอไซด์และมีตัวสำคัญที่ชื่อคอร์ดิซิปินประโยชน์ของถังเช่ามีอะไรบ้างข้อที่1นะครับถังเช่านี้สามารถช่วยการทำงานของอินซูลินให้ทำงานได้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วประโยชน์ข้อที่1ของถังเช่าคือช่วยลดน้ำตาลในเลือด2ตัวถังเช่าเองสามารถเพิ่มการทำงานของไตทำให้คนไข้ที่เป็นเบาหวานน้ำตาลจะลดไตจะดีการปัสสาวะจะคล่องเนื้อไตกลับมาทำงานดีขึ้นแค่2อย่างนี้ก็ถือเป็นประโยชน์อันมหาศาลแล้วนะครับทางฝั่งเบาหวานสามารถช่วยเพิ่มเบต้าเซลล์ในตับอ่อนได้ทำให้การจับของน้ำตาลดีขึ้นกว่าเดิมน้ำตาลก็ลดนะครับ3คือสารตัวนี้เนี่ยพอมันเป็นโพลีแซคคาไรด์และนิวคลีโอไซด์และพวกตัวออกฤทธิ์โปรตีนหลายๆตัวเนี่ยทำให้เขามีส่วนช่วยในการฟอกออกซิเจนเมื่อฟอกออกซิเจนเยอะเพิ่มเม็ดเลือดแดงได้เยอะเพิ่มการขนส่งได้เยอะทำให้ตัวนี้เป็นตัวที่ใช้กันแพร่หลายมากในกองทัพโอลิมปิกจีนนี่ผมลงไปเซอร์เวย์นี่กินเกือบทุกคนเพราะเขามีงบประมาณนะครับเมื่อกินแล้วทำให้เราไม่เหนื่อยมีกำลังวังชามีความฟิตมีความรู้สึกที่ดีขึ้นแข่งกีฬาได้มากเพราะฉะนั้นแล้วนักกีฬาที่ทำลายสถิติโลกที่เล่าให้ฟังครั้งที่แล้วตัวจามารีหรือตัวแยกที่กินอยู่ตลอดเวลาหรือแม้กระทั่งนิคเนมอีกอย่างนึงที่คนจีนเขาเรียกไวอากร้าแห่งเทือกเขาฮิมาลัยคือยาปลุกสมรรถภาพทางเพศนะครับมีงานวิจัยอยู่หลายชิ้นทีเดียวในยุโรปที่การกินถังเช่าหรือคอร์ดิเซปชินเนซิสแล้วสามารถช่วยเพิ่มสเปิร์มได้เกือบ 300% เพิ่มอารมณ์ทางเพศให้กับท่านผู้หญิงได้ด้วยเพิ่มอารมณ์ทางเพศให้กับคุณผู้ชายได้ด้วยเมื่อออกซิเจนเยอะไม่ใช่ยากระตุ้นเหมือนไวอากร้าแต่เป็นตัวที่ทำให้หลอดเลือดเราส่งฉีดสูบฉีดเลือดได้ดีขึ้นนั้นข้อดีของการที่นึกว่าเป็นไวอากร้าไม่ใช่การกระตุ้นหัวใจแต่เป็นการทำให้ performance หรือประสิทธิภาพร่างกายแข็งแรงขึ้นนี่เป็นการกระทบชิงไม่ต้องห่วงเรื่องหัวใจวายตายคาอกนะสิ่งที่หมอพูดไปมีงานวิจัยเกิน100ชิ้นไม่ใช่เหมือนเมื่อก่อนและไม่มีนี่คือสาเหตุทำไมราคาถังเช่าสูงขึ้นตอนมีการวิจัยน้อยๆโลนึงประมาณสักหมอเริ่มติดตามถังเช่าตั้งแต่กิโลละประมาณแสนเดียว5ปีที่แล้วนะครับปีต่อมาพอมีงานวิจัยจากฝั่งยุโรปออกมามากขึ้นก็เป็นโลละ 200,000 800,000 1ล้าน2ล้าน3ล้านแพงที่สุดเท่าที่ได้ยินตอนนี้คือถังเช่าที่อยู่แล้ว6ปีไม่เก็บเลยคือตัวจะใหญ่มาก 7-8 ล้านนะครับตัวนึงนี่ตกราคาประมาณตัวละ 3,000 นะครับสำหรับตัวโตๆเนี่ยตัวเล็กๆก็ประมาณตัวละ 1,800 มีเหมือนกันจะใหญ่จะเล็กนี่ก็มีประสิทธิภาพใกล้เคียงกันนะครับคือช่วยได้ทั้งคู่แหละนะครับส่วนที่ออกฤทธิ์ได้เยอะคือถังเช่านี้สามารถช่วยในการลดการอักเสบของร่างกายมนุษย์ภาษาแพทย์ก็เรียกช่วยลดอินเตอร์ลิวคิน6หรืออินเตอร์ลิวคิน6ช่วยลดอินเตอร์ลิวคิน10หรืออินเตอร์ลิวคิน10ช่วยลด TNF อัลฟาหรือตัวก่อมะเร็งที่เกิดขึ้นช่วยเพิ่มเม็ดเลือดขาวหน่วยเพชฌฆาตที่ชื่อว่า Natural Killer Cell หรือหน่วยฆ่าธรรมชาตินี่คือประสิทธิภาพที่สูงสุดของถังเช่าว่าช่วยในการป้องกันมะเร็งเพราะทำให้เม็ดเลือดขาวเราวิ่งฆ่าเซลล์เนื้องอกได้ไวกว่าเดิม Natural Killer Cell ในปัจจุบันนี้มีการตรวจได้ในเลือดนะครับในโรงพยาบาลเพราะฉะนั้นแล้วคนที่มีหน่วยสังหารเยอะเซลล์มะเร็งจริงๆเนี่ยหมอมีความเชื่อว่าเรามีตั้งแต่เกิดแล้วเซลล์มะเร็งก็คือการแบ่งตัวของผิวหนังเนี่ยคนเราเกิดมาก็มีกี่ใครแต่พอเราอายุมากขึ้นเนี่ยเรามีทหารหรือ Natural Killer Cell เนี่ยน้อยลงตอนเรามีเยอะๆเนี่ยเต็ม100เนี่ยสมัยเราอายุ20เราอาจจะมี100นึงพอเรามีตัวเนื้องอกเกิดขึ้นเขาก็ไปฆ่าทิ้งหมดมันก็ไม่โตพอเราแก่ขึ้นตัวนี้ก็น้อยลงน้อยลงน้อยลงน้อยลงพอเราอายุมากๆเนี่ยเท่ากับว่าทหารไอ้พวกตัวศัตรูมันอยู่เท่าเดิมแหละแต่ทหารเราเหลือน้อยมากมันก็แอบโตตรงนั้นแอบโตตรงนี้ Natural Killer Cell ก็ไปฆ่าไม่ทันหรือเพชฌฆาตไปไม่ไหวตัวพวกนี้เองก็เลยเป็นตัวฟอกทั้งเม็ดเลือดแดงทั้งเม็ดเลือดขาวให้ทำงานได้ไวขึ้นมันถึงเป็นพืชที่มีประสิทธิภาพสูงมากนะครับเพิ่มเซลล์สมองลดน้ำตาลในเลือดช่วยเรื่องไตเพิ่มประสิทธิภาพร่างกายเพิ่มประสิทธิภาพทางเพศกินเข้าไปแล้วรู้สึกฟิตดีไม่เหนื่อยเลยร่างกายแข็งแรงเหลือเกินยังไม่ค่อยมีหรือผมยังไม่เจอว่ามีอันไหนที่กินเยอะเกินไปแล้วเป็นพิษนะ
นะครับแต่ถังเช่านี่ต้องระวังว่าเวลากินเยอะเกินไปเนี่ยโดยราคาที่สูงมากทำให้มีถังเช่าหลายที่

0: ที่ที่ผมไปซื้อมาแล้วเนี่ยมีการใส่ลวดไว้ข้างในเพื่อทำน้ำหนักมีการปนเปื้อนปลอดตะกั่วเพื่อให้หนักขึ้นนั่นคือสิ่งที่กินเข้าไปแล้วเป็นพิษดังนั้นแล้วเนี่ยประชาชนที่จะซื้อกินให้ดูให้ดีเพราะดูยากด้วยนะครับเอาเป็นว่าถ้าเราจะกินถังเช่าเราได้มาจากไหนก็ตามเนี่ยกรุณามาพบแพทย์แล้วก็เจาะเลือดดูโลหะหนักดูปลอดดูตะกั่วดูสารหนูดูโลหะเป็นพิษในโรงพยาบาลประมาณสัก3เดือนครั้งถ้ากินแล้วขึ้นนี่ไม่เอาละแสดงว่าล็อตนี้ไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นแล้วขอฝากเอาไว้ว่าถังเช่าเราก็ดูเอาว่าอย่างน้อยๆเมืองไทยเนี่ยบางตัวก็มีอย.นะถ้ามีอย.แล้วก็ถือว่าตรวจสอบแล้วว่าปลอดภัยจะมีสารออกฤทธิ์เยอะหรือน้อยนั้นอีกเรื่องนึงนะครับถ้าแพงมากก็อาจจะมีอยู่เยอะหน่อยถังเช่าธรรมชาติหายากไม่มีขายหรอกบนท้องตลาดส่วนใหญ่ปลูกเอาทั้งนั้นนะครับกับอีกส่วนนึงคือมีการวิจัยเอาพันธุ์ถังเช่าไปทำเป็นเห็ดเป็นอะไรก็ตามก็ยังไม่มีบทสรุปนะครับว่ามันจะดีเท่ากับถังเช่าพืชที่เขาทำกันมาแล้วมีการวิจัยที่เยอะนะครับเอาเป็นว่าวันนี้ฝากเป็นความรู้ดีกว่านะครับแต่ไม่ได้ชี้นำว่าต้องไปหามากินให้ได้นะครับเพราะหลายตัวในตลาดหมอก็ลงไปเช็คยังไม่ครบนะครับในตอนต่อๆไปเมื่อเช็คครบแล้วจะมาบอกว่าตัวไหนมีเยอะตัวไหนมีน้อยหรือสารออกฤทธิ์ตัวไหนเข้มข้นตัวไหนมีน้อยหน่อยอย่างนี้เป็นต้นนะครับงั้นฝากไว้สำหรับเรื่องถังเช่าหนอนมหัศจรรย์อาทิตย์นี้สวัสดีครับ
1: ออร่าถังเช่าที่มีสรรพคุณดีเยี่ยมและอุดมไปด้วยสารอาหารอันทรงประสิทธิภาพช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตลดระดับน้ำตาลและลดระดับความดันในกระแสโลหิตรักษาสมดุลของคอเลสเตอรอลช่วยเรื่องระบบทางเดินหายใจทำให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าบำรุงสมองและที่สำคัญช่วยบำรุงพละกำลังทางเพศอย่างได้ผลพบกับออร่าถังเช่าอีกหนึ่งความภูมิใจที่เราตั้งใจคัดสรรมาเพื่อบำรุงและดูแลสุขภาพของคนพิเศษเช่นคุณสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อออร่าถังเช่าได้แล้ววันนี้ที่แนทช้อปปิ้ง

0: ออร่าคอลลาเจนเปปไทด์คอลลาเจนผงสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังทำให้ผิวพรรณเต่งตึงสดใสอยู่ตลอดเวลาและลดการเสื่อมสภาพของระบบเซลล์ต่างๆของร่างกายชงง่ายเพียงผสมออร่าคอลลาเจนเปปไทด์1ช้อนโต๊ะกับน้ำสะอาด1แก้วคนให้เข้ากันจนใสและดื่มได้ทันทีสารสกัดจากคอลลาเจนจะสามารถดูดซึมเข้าร่างกายได้อย่างรวดเร็วช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวข้อต่อกระดูกผมและเล็บได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1: คอลลาเจนเป็นส่วนประกอบของเนื้อเยื่อต่างๆของร่างกายค่ะโปรตีนในร่างกายของเรานะคะมีคอลลาเจนเป็นส่วนประกอบถึง 80% ด้วยกันเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นผิวผมเล็บนะคะเนื้อเยื่อต่างๆหรือแม้กระทั่งน้ำในข้อต่อของเรานะคะตามหัวเข่าตามข้อต่างๆก็มีคอลลาเจนเป็นส่วนประกอบค่ะเพื่อช่วยในความยืดหยุ่นแล้วก็หล่อลื่นนะคะและเมื่ออายุเราเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะการสร้างคอลลาเจนของร่างกายก็จะลดลงเรื่อยๆเช่นเดียวกันค่ะเราจะสังเกตได้ว่าเมื่ออายุเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะเมื่อเข้าเลข4นะคะผิวหนังจะเริ่มมีริ้วรอยมีรอยเหี่ยวย่นแล้วก็เริ่มแห้งกร้านขึ้นเล็บก็จะเริ่มเปาะหักง่ายผมที่เคยดกดำเป็นเงาก็จะเริ่มรู้สึกแห้งกระด้างผมร่วงแล้วก็ผมบางลงนะคะและคอลลาเจนนะคะจะมีอยู่บริเวณผิวชั้นล่างค่ะเป็นชั้นหนังแท้หรือว่าชั้นเดอร์มิสค่ะซึ่งอยู่ลึกลงไปนะคะการทาครีมหรือว่าการทาโลชั่นเนี่ยลงไปไม่ถึงค่ะเพราะฉะนั้นเพื่อจะช่วยกระตุ้นในการสร้างคอลลาเจนของร่างกายเนี่ยต้องช่วยโดยการรับประทานคอลลาเจนเข้าไปค่ะแต่การรับประทานคอลลาเจนเพื่อให้มีประสิทธิภาพและส่งผลดีต่อสุขภาพของเรามากที่สุดประกอบไปด้วย3ข้อหลักๆที่เราควรปฏิบัตินะคะซึ่ง3ข้อนี้นะคะเป็น3ข้อที่อัปเดตแล้วก็เป็นข้อมูลการวิจัยด้วยนะคะข้อที่1เลยนะคะเป็นข้อที่สำคัญมากๆการเลือกชนิดของคอลลาเจนค่ะเป็นผลวิจัยของเยอรมันนะคะควรเป็นคอลลาเจนชนิดไบโอแอคทีฟคอลลาเจนเปปไทด์ค่ะเขาได้ทำการวิจัยนะคะในกลุ่มผู้หญิงนะคะที่มีอายุ35ถึง65ปีนะคะให้รับประทานคอลลาเจนชนิดนี้นะคะวันละ 2.5 กรัมค่ะเป็นเวลาติดต่อกันนะคะ 4-8 สัปดาห์ค่ะผลที่ได้นะคะพบว่าผิวของผู้ร่วมการทดลองเนี่ยมีความยืดหยุ่นมากขึ้นลดริ้วรอยรอบดวงตาได้ 7-20%

แล้วก็ได้มีการทำการวิจัยเพิ่มเติมนะคะในหญิงที่วัย 20-50 ปีนะคะให้รับประทานต่อเนื่องเป็นเวลา6เดือนนะคะก็พบว่าช่วยลดเซลลูไรต์แล้วก็ช่วยลดการหักเปาะของเล็บได้ด้วยนะคะข้อที่2นะคะการกินคอลลาเจนให้ได้ผลนะคะจะต้องกินปริมาณโปรตีนให้เพียงพอด้วยค่ะเนื้อเยื่อทุกส่วนของเราประกอบไปด้วยโปรตีนโปรตีนมีหน้าที่ในการสร้างแล้วก็ซ่อมแซมเนื้อเยื่อนะคะ 80% ของโปรตีนก็คือคอลลาเจนเพราะฉะนั้นคอลลาเจนกับโปรตีนมันจะทำงานร่วมกันส่งเสริมกันค่ะถึงแม้ว่าเราจะรับประทานคอลลาเจนเพียงพอแล้วก็ตามแต่หากขาดโปรตีนในการช่วยซ่อมแซมแล้วก็สร้างเนื้อเยื่อ

0: คอลลาเจนก็ไม่สามารถทำงานได้ดีเต็มประสิทธิภาพใน1วันนะคะโดยปกติคนทั่วไปต้องการโปรตีนวันละประมาณ1กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมค่ะสมมติว่าคุณหนัก50กิโลกรัมเท่ากับว่าใน1วันนั้นคุณต้องการโปรตีนประมาณ50กรัมค่ะและข้อที่3ก็คือเวลาเรารับประทานคอลลาเจนเข้าไปแล้วเนี่ยรับคอลลาเจนอาจจะไม่ได้นำไปใช้ได้อย่างเต็มที่เพราะอาจจะถูกย่อยแล้วก็ถูกทำลายไปบ้างบางส่วนตั้งแต่กระเพาะอาหารแล้วเพราะฉะนั้นการรับประทานวิตามินที่ช่วยชะลอในการสลายคอลลาเจนก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่สำคัญมากๆเลยค่ะมีวิตามินอยู่3ตัวนะคะที่จะช่วยชะลอการสลายคอลลาเจนก็คือวิตามิน A วิตามิน C และวิตามิน E ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะรับประทานคอลลาเจนแล้วโปรตีนโอเคแล้วอย่าลืมรับประทานวิตามิน A วิตามิน C และวิตามิน E เพิ่มด้วยนะคะเพื่อชะลอการสลายคอลลาเจนค่ะและอีกหนึ่งเคล็ดลับนะคะที่แม่จ๋านำมาฝากก็คือการรับประทานคอลลาเจนให้ร่างกายสามารถย่อยแล้วก็ดูดซึมนำไปใช้งานได้ดีควรรับประทานในขณะท้องว่างนะคะถ้าก่อนอาหารก็คือก่อนอาหารอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงแต่ถ้าอยากรับประทานหลังอาหารต้องรับประทานหลังอาหารไปแล้ว2ชั่วโมงนะคะเพื่อให้ร่างกายสามารถดูดซึมและนำคอลลาเจนไปใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพค่ะแม่จ๋าก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะช่วยให้สาวๆมีผิวพรรณที่สดใสเต่งตึงมีความสุขและสดใสนะคะหากคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมแชร์และแบ่งปันให้เพื่อนๆคนอื่นของเราได้ทราบด้วยนะคะ
1: สั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเป็นถ่านได้แล้ววันนี้ที่แนทช้อปปิ้ง

0: สมุนไพรน่ารู้มะรุมเป็นพืชผักพื้นบ้านของไทยมีประโยชน์มากมายทั้งด้านอาหารและยาเป็นไม้ยืนต้นที่ปลูกง่ายโตเร็วใบรูปไข่มีรสหวานมันผลเป็นฝักยาวเปลือกสีเขียวมีเมล็ดเป็นรูปสามเหลี่ยมมะรุมเป็นสมุนไพรไทยสารพัดประโยชน์สรรพคุณทางยาสามารถฆ่าเชื้อราและแบคทีเรียบางชนิดได้อย่างเชื้อราบนหนังศีรษะนอกจากนี้ยังช่วยบรรเทาอาการปวดตามข้อช่วยรักษาโรคระบบทางเดินหายใจอย่างโรคภูมิแพ้มะรุมยังมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยบำรุงผิวพรรณให้อ่อนนุ่มไม่แห้งกร้านอีกด้วย
1: สั่งซื้อชามะรุมทั้ง5เพื่อสุขภาพของคุณได้แล้ววันนี้ที่เน็ตช้อปปิ้ง1-800-341-4041มะรุมเป็นพืชยืนต้นที่นิยมเอามาทำเป็นยารักษาโรคและอาหารตั้งแต่ยอดใบและฝักมะรุมยังมีคุณสมบัติพิเศษในการรักษาโรคต่างๆได้มากมายและเป็นภูมิคุ้มกันอย่างดีแก้การบวมตามร่างกายอาการปวดและเจ็บตามกระดูกอาการเลือดออกตามไรฟันเรื้อรังและรักษาไขข้ออักเสบรวมทั้งป้องกันอาการติดเชื้อต่างๆปัจจุบันมีการสกัดสารต่างๆจากมะรุมมาบรรจุแคปซูลบำรุงร่างกายและรักษาโรคเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลต่อวันวิตามินและสารต่างๆจากมะรุมจะสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยลดอาการบวมและอาการปวดเมื่อยตามร่างกายช่วยลดการเสื่อมของกระดูกและโรคกระเพาะอาหารและหน้ามืดเป็นประจำได้อีกด้วย

ผู้ป่วยมะเร็งเนี่ยเป็นอะไรที่เขาแสวงหาอยู่แล้วอะอะไรที่มันเป็นยาวิเศษที่จะทำให้เขาหายได้เนี่ยก็จะเชื่อต่อๆกันยิ่งเดี๋ยวนี้สังคมมันออนไลน์โซเชียลเนี่ยมันค่อนข้างเยอะพอมีใครส่งข้อมูลอะไรมาเนี่ยถ้ามันตรงกับโลกของตัวเองเนี่ยก็จะเชื่อเอาตัวเองเป็นหนูทดลองเลยอ่ะก็คือเขาไม่มีทางเลือกแล้วเพราะเขามองว่ามันอาจจะเป็นทางนี้แหละที่มันจะช่วยทำให้โรคของเขาหายแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันเป็นความเสี่ยงมากกว่าแล้วจริงๆเนี่ยไอ้พวกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรือพืชผักสมุนไพรบางตัวมันมีผลในเชิงป้องกันแต่นั่นไม่ได้แปลว่ามันมีผลในการรักษา

บางครั้งมันจะทำให้ภาวะความรุนแรงของโรคมันเพิ่มขึ้นด้วยโดยเฉพาะเรื่องของมะเร็งเนี่ยค่ะก็เนื่องจากว่าเวลาเรากินแคปซูลอะไรก็ตามต่อครั้งเนี่ยพอเรามาทำเป็นผงแห้งเนี่ยปริมาณที่ได้รับมันจะค่อนข้างสูงสมมติว่าเราจะกินเมล็ดมะลุมอย่างเงี้ยมันอาจจะขมถูกไหมคะเราก็อาจจะกินได้สักแค่ทีละเม็ดเดียวเราอมเม็ดมะลุมแค่เม็ดเดียวแค่นี้มันหายเจ็บคออย่างเงี้ยแต่ถ้าพอเอามาใส่ในแคปซูลมันอาจจะรวมจากเมล็ดหลายๆเมล็ดเพื่อให้มันมาอยู่ในแคปซูลเดียวกันกินเป็นแคปซูลก็ไม่ขมก็กินได้2เม็ด3เม็ด4เม็ดก็ได้ยิ่งคนขายบอกให้กินเยอะๆก็ยิ่งกินเยอะอันนี้คือเริ่มเป็นความเสี่ยงแล้วเพราะว่ามันไม่ได้ถูกลิมิตด้วยความอิ่มเพราะนั้นบางคนบอกว่ามะรุมมันดีนะก็พยายามหามากินในรูปของอาหารถ้ากินในรูปของอาหารเราไม่ค่อยห่วงอะค่ะเราไม่ค่อยห่วงผู้บริโภคเพราะเนื่องจากว่าพอในรูปของอาหารเราคงไม่สามารถทานแกงส้มมะรุมทุกๆวันซ้ำๆๆมันมีความเบื่อเกิดขึ้นค่ะแต่ถ้ากินเป็นแคปซูลเรากินได้ทุกวันนะคะและนี่คือความต่างของการกินในรูปแคปซูลกับกินในรูปของอาหารตอนที่เราทำการศึกษาวิจัยเรื่องมะรุมเนี่ยนะคะเนื่องจากว่าสถาบันโภชนาการเนี่ยเรามองในเรื่องของพวกอาหารที่จะมีศักยภาพในแง่ของการที่มันช่วยป้องกันมะเร็งหรือว่าถ้าคนที่เป็นมะเร็งแล้วเนี่ยเขาจะกินอาหารอะไรที่มันจะช่วยทำให้บรรเทาอาการหรือทำให้การแพร่กระจายเนี่ยมันลดลงเราก็เลยต้องพยายามมามองค่ะว่าผักอะไรที่มันน่าจะมีศักยภาพอะค่ะเราก็ใช้หลายตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นมะรุมเป็นผักชีฝรั่งเป็นสตอเป็นมะระเป็นฟักทองเป็นอะไรเยอะแยะมากมายเนี่ยผลตอนที่เราคัดกรองเบื้องต้นเนี่ยเราเจอว่ามะรุมเป็นตัวที่น่าสนใจว่ามันน่าจะมีศักยภาพเพราะมันสามารถลดการอักเสบได้สาเหตุหนึ่งของมะเร็งลำไส้เป็นเรื่องของการอักเสบด้วยเราก็เลยเริ่มจากมะรุมก่อนเวลาเราศึกษาเรื่องของมะเร็งเนี่ยนะคะมันเป็นการยากนะคะที่อยู่ดีๆเราจะเอาอาหารที่เรายังไม่รู้ศักยภาพเลยหรือพืชผักอะไรก็ตามหรือสารอะไรก็ตามไปให้ผู้ป่วยมะเร็งกินเราไม่สามารถที่จะเอาเขาเนี่ยมาอยู่ในการทดลองเราได้เพราะเนื่องจากว่าเขาเป็นผู้ป่วยอยู่แล้วอยู่ดีๆจะไปบอกว่าคุณหยุดรักษาคุณมากินมะรุมที่เราจะศึกษาเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เราก็จะมีสัตว์ทดลองคือหนูนะคะคือเราออกแบบงานวิจัยให้เทียบเคียงกับที่ว่ามันจะมีคน2กลุ่มกลุ่มนึงกินเพื่อป้องกันกับอีกกลุ่มนึงเนี่ยเป็นในเชิงของการรักษาใช่มั้ยคะเราก็เอาหนูทดลองมากลุ่มนึงนะคะกินฝักมะรุมต้มในเชิงของการป้องกันโรคให้กินมะรุมไปก่อนสัก2อาทิตย์แล้วหลังจากกินไปแล้ว2อาทิตย์เราก็จะให้สารก่อมะเร็งลำไส้เนี่ยให้เขาเพื่อให้กระตุ้นให้เขาเกิดก้อนมะเร็งเกิดขึ้นแล้วเราก็เลี้ยงหนูไปประมาณสัก 15-16 สัปดาห์ก็นานประมาณ4เดือนอีกกลุ่มหนึ่งที่เราศึกษาก็คือเป็นหนูที่เรามองว่าเทียบกับผู้ป่วยมะเร็งนั่นคือเป็นมะเร็งแล้วแล้วก็อยากจะมากินเพื่อที่แบบจะรักษานะแล้วก็กระตุ้นให้หนูทดลองเนี่ยเป็นมะเร็งก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยถึงจะเอาอาหารที่ผสมกับฝักมะรุมต้มเนี่ยให้หนูเขากินก็นานประมาณ4เดือนเราก็จะมีการปรับความเข้มข้นที่ผสมในอาหารด้วยนะคะเทียบกันเราก็จะเจอว่าในหนูกลุ่มที่ได้รับฝักมะรุมต้มในเชิงป้องกันเนี่ยจำนวนก้อนมะเร็งเนี่ยค่ะพบว่ามันเปลี่ยนแปลงตามปริมาณเปอร์เซ็นต์ของมะรุมที่ผสมในอาหารด้วยแปลว่าถ้าเปอร์เซ็นต์ของมะรุมเพิ่มขึ้นในอาหารเนี่ยจำนวนก้อนมะเร็งเนี่ยมันลดลงอันนี้คือในเชิงป้องกันนะคะแล้วก็ทีนี้พอในเชิงของการรักษาหนูกลุ่มที่เป็นมะเร็งแล้วเราก็จะเจอว่าใน3กลุ่มที่เราให้ขนาดโดสต่างกันที่ผสมในอาหารเนี่ยจำนวนก้อนมะเร็งเนี่ยค่ะมันก็ลดลงทั้งโดสต่ำโดสกลางโดสสูงเนี่ยปรากฏว่าโดสต่ำกลับให้ผลดีกว่าโดสสูงในแง่ของการลดเพราะฉะนั้นที่บอกกันว่าต้องกินเยอะๆมันถึงจะดีเนี่ยมันไม่เสมอไป

0: าอยู่ในเมนูอาหารเนี่ยเรามองว่าเรายังติดกับรสชาติของความอร่อยเรายังติดกับรสชาติของความหลากหลายไอ้ด้วยความที่เมนูที่มันหลากหลายเนี่ยค่ะเขาจะได้สารอาหารที่มันหลากหลายไปด้วยมันจะมีผักอย่างอื่นที่มันมีองค์ประกอบอื่นอยู่ด้วยมันมีเนื้อสัตว์มันมีอะไรเข้ามาอย่างเงี้ยค่ะเพราะนั้นมันเริ่มมีสารอะไรต่างๆที่มันเพิ่มขึ้นไม่ใช่เดี่ยวเดี่ยวของมะรุมแล้วเพราะนั้นอันตรายหรือความเสี่ยงเนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นเมื่อเทียบกับไปกินในรูปของแคปซูลคนที่มักจะกินในพวกผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเนี่ยมักจะมองว่าตัวเองอาจจะขาดตัวนั้นตัวนี้หรือมองว่ามีปัญหาเรื่องสุขภาพแล้วแล้วพยายามแสวงหาเหมือนยาวิเศษอ่ะสิ่งที่เรากลัวก็คือว่ามันจะทำให้เขาเนี่ยละเลยการรักษาทางการแพทย์ที่ควรจะได้รับเพราะมันหลงเชื่อกับสื่อพวกนี้เพราะในความเป็นจริงเนี่ยบางครั้งมันอาจจะได้ผลกับคนหนึ่งคนแล้วก็ส่งข้อมูลต่อๆกันไปเพราะนั้นการรับฟังสื่อพวกนี้ค่ะบางครั้งเนี่ยเราต้องรอบคอบหรือเราต้องพิจารณาดีๆว่ามันมีข้อมูลที่มันมีการศึกษาวิจัยรองรับไหมและตัวเราใช่ไหมคือคนที่มีสภาวะแบบนั้นมันไม่ใช่มันมารุมมันจะโอ้โหสารพัดหรือผักอะไรที่มันจะรักษาได้ทุกโรคมันจะไม่ใช่ก็ต้องดูว่ามันเป็นปัญหาของเราด้วยหรือเปล่าแล้วเราถึงจะเลือกในสิ่งที่เหมาะ
1: รับประทานวันละ2แคปซูลต่อวันวิตามินและสารต่างๆจากมะรุมจะสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยลดอาการบวมและอาการปวดเมื่อยตามร่างกายช่วยลดการเสื่อมของกระดูกและโรคกระเพาะอาหารและหน้ามืดเป็นประจำได้อีกด้วย

0: พลิกวิธีใช้แตะพลิกขึ้นมาเพียงนิดเดียวถูลงบนฝ่ามือทาถูสักพักหนึ่งเพื่อให้เกิดความร้อนนำมาสูดดมเพื่อความสดชื่นแล้วนำมานวดตามข้อต่างๆเพื่อจัดกระจายเลือดลมอย่ามองสูดพริกนี้สามารถจะแก้ไมเกรนได้ไมเกรนวิธีแก้เพียงแตะขึ้นมาเพียงเล็กน้อยทาที่ขมับทาที่ต้นคอทาที่บ่าเพื่อนวดนวดเสร็จแตะลงบนฝ่ามือถูและนำมาสูดดมอีกหนึ่งครั้งวิธีแก้อาการของปวดท้องประจำเดือนเพียงแค่แตะทาถูบริเวณหน้าท้องเพื่อรักษาเกี่ยวกับการปวดท้องประจำเดือนได้อย่ามองสูตรพริกนี้เป็นสูตรเด็ดที่ดีจริงๆครับอีกสูตรหนึ่งที่จะลืมไม่ได้อย่ามองขิงวิธีการใช้นวดทั่วบริเวณร่างกายหรือทาสูดดมคล้ายกับยาหมองพริกแต่วิธีการนวดตามเส้นเอ็นปวดข้อปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อนึกถึงยาหมองขิงถ้าปวดท้องประจำเดือนไมเกรนนิ้วล็อกนึกถึงยาหมองพริกครับดีจริงๆครับ
1: แก้ปัญหาการไมเกรนนิ้วล็อกปวดเมื่อยปวดประจำเดือนตามที่ต่างๆนึกถึงยาหมองสูดพริกปวดคอกระดูกและเส้นเอ็นหรืออาการไซนัสนึกถึงยาหม่องสูตรขิงยาหม่องสูตรพริกและสูตรขิงสูตรพิเศษจาก Net Shopping ผลิตจากสมุนไพรปลอดสารพิษผลิตโดยเภสัชกรแผนโบราณ

ออร่าโอเมก้า3สารสกัดน้ำมันปลาชนิดเข้มข้นจากปลาขนาดเล็กสูตรเฉพาะของออร่าออร่าโอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่าสกัดจากปลาขนาดเล็กในเขตน้ำบริสุทธิ์ของประเทศไอซ์แลนด์ซึ่งจากการวิจัยกว่า2ปีของทีมงานออร่าพบว่าปลาขนาดเล็กนั้นมีการสะสมของสารตะกั่วสารปรอทรวมทั้งสารพิษต่างๆอยู่น้อยมากซึ่งต่างจากน้ำมันปลาที่วางขายทั่วๆไปที่สกัดมาจากปลาชนิดต่างๆจึงอาจมีสารตกค้างเมื่อรับประทานในระยะเวลานาน

0: การเลือกรับประทานอาหารเสริมกลุ่มน้ำมันปลาหรือว่าที่เราเลือกอีกอย่างนึงว่าอาหารเสริมกลุ่มโอเมก้า3เนี่ยเราจะดูที่ปริมาณสารออกฤทธิ์ของตัวโอเมก้า3นั้นเป็นหลักค่ะโดยถ้าหากเราลองพลิกฉลากของอาหารเสริมกลุ่มน้ำมันปลาเหล่านี้ดูเนี่ยเราจะเจอสารออกฤทธิ์สำคัญ2ตัวด้วยกันค่ะก็คือ EPA แล้วก็ DHA สารออกฤทธิ์ตัวแรกที่ชื่อว่า EPA ค่ะจะเป็นสารออกฤทธิ์ที่มีคุณสมบัติในการลดการอักเสบในร่างกายเป็นหลักช่วยลดการอักเสบในหลอดเลือดช่วยลดปริมาณไขมันเลวในเลือดแล้วก็มีส่วนช่วยในการป้องกันความเสี่ยงของการเกิดโรคเส้นเลือดอุดตันรวมถึงโรคเรื้อรังต่างๆในขณะที่สารอีกตัวนึงนะคะก็คือ DHA ตัว DHA อะค่ะจะเป็นส่วนประกอบสำคัญของเยื่อหุ้มเซลล์ในร่างกายโดยเฉพาะในเซลล์สมองแล้วก็เซลล์ประสาทดังนั้น DHA อะค่ะจึงเป็นสารออกฤทธิ์ที่มีส่วนสำคัญในการช่วยซ่อมแซมแล้วก็พัฒนาสมองโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กแล้วก็ทารกส่วนจะรับประทานในขนาดปริมาณเท่าไหร่นะคะหมอแนะนำว่าถ้าเกิดว่าเป็นในคนที่มีสุขภาพแข็งแรงดีอยากที่จะทานเพื่อบำรุงร่างกายเนี่ยก็อาจจะเลือกทานโดยดูให้ปริมาณของ EPA บวก DHA ต่อวันนะคะอยู่ที่ประมาณ 250-500 มิลลิกรัมในขณะที่ถ้าเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องของโรคเรื้อรังอยู่เดิมทั้งเรื่องโรคไขมันในเลือดสูงโรคความดันโลหิตสูงหรือว่าในคนที่มีปัญหาเรื่องของผื่นภูมิแพ้เรื้อรังต่างๆเนี่ยก็อาจจะเลือกทานในปริมาณของ EPA บวก DHA ต่อวันนะคะ 1,000 มิลลิกรัมหรือว่าอาจจะมากกว่านั้นได้ตามที่แพทย์สั่งนอกจากนี้การเลือกอีกวิธีหนึ่งนะคะก็คือถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ต้องการผลในเรื่องของการลดการอักเสบในร่างกายเป็นหลักต้องการดูแลในเรื่องของเส้นเลือดหัวใจแล้วก็หลอดเลือดเนี่ยอาจจะเลือกเน้นอาหารเสริมกลุ่มน้ำมันปลาที่มีปริมาณของ EPA มากกว่า DHA ในขณะที่ถ้าเกิดว่าเป็นคนในกลุ่มที่เป็นหญิงตั้งครรภ์หรือว่าหญิงที่ให้นมบุตรหรือว่าในกลุ่มเด็กที่ต้องการทานเพื่อบำรุงสมองอะค่ะก็อาจจะเน้นอาหารเสริมน้ำมันปลาในกลุ่มที่มีสารออกฤทธิ์ตัว DHA เป็นหลักค่ะ
1: โอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่ามีส่วนประกอบที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างมหาศาลไม่ว่าจะเป็นสาร EPA และ DHA ซึ่งมีส่วนสำคัญในการบำรุงสมองและมีส่วนช่วยในการพัฒนาสมองสำหรับเด็กวัยเจริญเติบโตและผู้ที่มีอาการอัลไซเมอร์ได้นอกจากนั้นสาร EPA ยังมีส่วนสำคัญในการเพิ่มการไหลเวียนของเลือดรักษาความยืดหยุ่นและป้องกันหลอดเลือดหัวใจอุดตันได้อย่างดีด้วยโอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่ายังช่วยลดอาการอักเสบตึงแน่นในผู้ที่มีอาการข้อเสื่อมและข้ออักเสบรูมาตอยด์ได้อีกด้วยสั่งซื้อน้ำมันปลาสกัดออร่าโอเมก้า3ได้ที่เน็ตช้อปปิ้ง

แนทช้อปปิ้งขอแนะนำแบมบูวินิก้าดีท็อกแพชเยื่อไผ่มหัศจรรย์วิธีใช้เพียงเปิดแผ่นด้านหลังออก

0: เนื่องจากดูดสารพิษออกจากร่างกายของคุณและนอกจากนี้ยังช่วยลดอาการเจ็บปวดของกล้ามเนื้อและทำให้ระบบไหลเวียนของโลหิตดีขึ้นอีกด้วย
1: ก็มีเครื่องไม้เครื่องมือหรือว่าการผลิตสิ่งต่างๆเนี่ยเพื่อที่จะเข้ามาใช้ในการกระตุ้นจุดเหล่านี้โดยบอกว่าเป็นการขับสารพิษบ้างอันนั้นก็จะมีหลักความจริงอยู่บ้างแต่ว่าสารพิษอันนี้เนี่ยคงไม่ถึงกับจะไปบอกว่าเอาโลหะหนักเอาอะไรออกจากร่างกายได้ซึ่งในทางทฤษฎีเนี่ยเรามองถ้ามองในแง่ที่ว่าอุ่นเส้นลมปราณนะครับให้มันไหลเวียนไปร่างกายเนี่ยก็น่าจะมีเหตุผลอยู่ถ้าหากว่าสิ่งที่กระตุ้นนั้นเป็นสิ่งที่ร้อนโบราณนี่เขาจะใช้อุปกรณ์หลายอย่างเช่นเขาใช้โกดจุลาลัมพาในรูปนี้มันเป็นสมุนไพรที่มีฤทธิ์ร้อนโดยการจุดให้เหมือนธูปเนี่ยแล้วก็ไปลมอยู่ใกล้ๆพอมันร้อนก็เอาขึ้นมาแล้วก็ลมก็ค่อยๆเอาใกล้ๆอีกให้มันร้อนขึ้นมาก็เพื่อทำให้เส้นลมปราณตัวนี้มันอุ่นผ่านเข้าไปในระบบเส้นลมปราณของร่างกายเพื่อจะทำให้อายุวะส่วนต่างๆของร่างกายได้รับพลังลมปราณไหลเวียนได้อย่างดีไม่ให้ขามันเย็นอันนั้นก็มีผลในการดูแลสุขภาพแต่ว่าจะมีฤทธิ์ในการที่จะถึงขั้นรักษาโรคก็แล้วแต่ความรุนแรงถ้าพูดถึงในเชิงป้องกันในการดูแลสุขภาพก็ถือว่าโอเครับได้แต่ว่าจะบอกว่าถึงกับดูดพิษต่างๆในร่างกายออกมาขนาดนั้นนี่คงเป็นเรื่องที่ยากที่จะพูดว่าเป็นไปได้มากขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นแต่ที่เห็นว่าเวลาไปติดแล้วเนี่ยถ้าหากว่าสารที่ไปติดเนี่ยส่วนมากจะเป็นสารที่ออกมีฤทธิ์ร้อนเป็นด้านหลักเพราะฉะนั้นการใช้วิธีที่ความร้อนเพราะหลักการคือเราต้องทำให้ช่วงล่างเราร้อนขาเราร้อนเป็นหลักเพราะส่วนมากยาที่ใช้หรือการแช่น้ำร้อนเนี่ยที่ฝ่าเท้าอาจจะใช้สมุนไพรหรือใช้น้ำอุณหภูมิสัก 35-40 องศานี่แช่สัก 20-30 นาทีเนี่ยอันนั้นก็จะเป็นวิธีการดูแลสุขภาพของคนโบราณตั้งแต่สมัยก่อนจนทุกวันนี้นะในประเทศจีนเนี่ยว่าสุขภาพดีใช้การแช่เท้าเพราะต้องการให้ความร้อนและลดความเมื่อยล้าขณะเดียวกันการที่เราใช้ความร้อนที่ขาเนี่ยจะทำให้ดึงความร้อนจากข้างบนลงมาข้างบนก็จะเย็นทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายและถ้าประกอบกับการนวดที่ฝ่าเท้าด้วยเนี่ยก็จะทำให้เราคลายตัวคลายตัวร่างกายเราก็จะคลายผ่อนคลายแล้วก็หลับได้ดีเพราะข้อควรระวังสำหรับการที่เราจะใช้คือคนที่มีฝ่ามือฝ่าเท้าร้อนเนี่ยการใช้เลือกใช้สมุนไพรหรือการพบความร้อนต้องอาจจะไม่ค่อยมีผลดีมากนักเพราะว่าอาจจะเพิ่มความร้อนในร่างกายได้อีกเพราะคนพวกนี้จะต้องปรับสมดุลไปอีกข้างหนึ่งแต่เนื่องจากว่าสุขภาพคนส่วนใหญ่ที่มีปัญหาในขนาดนี้เนี่ยเป็นคนที่มีส่วนหัวร้อนที่มีความดันสูงแล้วก็มีอารมณ์มีอะไรที่มันออกไปทางร้อนอยู่ข้างบนเยอะนะนอนไม่หลับอย่างเงี้ยและส่วนมากขาจะเย็นซึ่งเป็นสุขภาพที่เจอโดยส่วนใหญ่เพราะการใช้น้ำร้อนแช่เท้าก่อนนอนสัก20-30 นาทีก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสุขภาพที่ทำให้สมรรถภาพการทำงานของระบบไตซึ่งเกี่ยวข้องกับระบบฮอร์โมนของร่างกายเกี่ยวข้องกับความเสื่อมถอยของร่างกายเนี่ยได้รับการกระตุ้นแต่ถ้าจะให้ง่ายถ้าไม่อยากจะเสียเงินเยอะเราก็อาจจะมีวิธีหลายๆอย่างเช่นบางคนอาจจะหาอะไรร้อนๆทาที่ฝ่าเท้าข้างล่างแล้วก็ใส่ถุงเท้านอนกลางคืนอย่าให้พัดลมถูกขามีโอกาสก็แช่น้ำด้วยก็ได้แต่ว่าถ้าพูดถึงในการดูแลสุขภาพแล้วทำยังไงขาให้อุ่นไว้อย่าไปยืนที่เย็นทำยังไงก่อนนอนให้ขาอุ่นอย่าไปตากพัดลมอย่าไปตากแอร์ต้องให้มันมีความมิดชิดตรงนั้นถ้าเป็นไปได้กลางคืนตอนนอนยาวแอร์แล้วเอาพัดลมเป่าขานอนนะครับควรจะต้องทำให้ขาอุ่นเช่นใส่ถุงเท้านอนนะครับแล้วสามารถที่จะหาวิธีการประยุกต์เช่นเอาอะไรร้อนๆทาที่ฝ่าเท้าก่อนนอนก็ได้นะยกเว้นคนที่ขาร้อนมากๆอันนั้นจะต้องเป็นโรคต้องปรับสมดุลอีกแบบนึงนะครับเมื่อถ้าเราสุขภาพเท้าที่แข็งแรงคนเราแก่ก็คือแก่ที่เท้าก่อนเมื่อไหร่ก็ตามสุขภาพเริ่มแก่สะท้อนออกคือขาเริ่มไม่มีแรงเข่ามีปัญหาเดินแล้วไม่ค่อยไหวอย่างเงี้ยสะท้อนถึงความเสื่อมเพราะคนจีนบอกว่าต้นไม้เนี่ยถ้าเสื่อมก็คือเสื่อมจากที่รากก่อนจะคลอนจะแคนจะไม่สมดุลก็อยู่ที่ฐานก่อนเพราะถ้าขาดีแข็งดีมันไม่คลอนง่ายเหมือนนักมวยขายังแข็งแรงเลยมันยังไม่ล้มง่ายนะเพราะการรักษาสุขภาพวิธีสะท้อนว่าพลังไตดีไม่ดีสุขภาพเริ่มแก่ไม่แก่ก็ดูจากช่วง

0: ล่างของร่างกายดูว่าเท้ากำลังขาของร่างกายนี้ว่ามันแข็งแรงดีอยู่หรือเปล่า
1: แข็งแรงมาก
2: แนทช้อปปิ้งขอแนะนำแบบบูเวเนก้าดีท็อกแพชเยื่อไผ่มหัศจรรย์วิธีใช้เพียงเปิดแผ่นด้านหลังออกแล้วนำแผ่นแบมบูวีเนก้าดีท็อกแพชแปะทับบนแผ่นสติกเกอร์ที่เปิดเรียบร้อยแล้วและปิดทับบริเวณฝ่าเท้าทิ้งไว้ประมาณ 8-10 ชั่วโมงจึงลอกออกคุณจะเห็นถึงความแตกต่างว่าแผ่นที่ปิดทับเปลี่ยนสีเนื่องจากดูดสารพิษออกจากร่างกายของคุณและนอกจากนี้ยังช่วยลดอาการเจ็บปวดของกล้ามเนื้อและทำให้ระบบไหลเวียนของโลหิตดีขึ้นอีกด้วย
3: สาหร่ายสไปรูลินาสกัดมีองค์ประกอบหลายอย่างที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายและมีคุณค่าทางโภชนาการสูงมากซึ่งประกอบไปด้วยโปรตีนวิตามินเกลือแร่ชนิดต่างๆและกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจะช่วยเสริมสร้างสารอาหารโปรตีนให้แก่ร่างกายนอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายอีกมากซึ่งได้จากวิตามินที่เป็นส่วนประกอบเช่นช่วยลดคอเลสเตอรอลรักษาระดับน้ำตาลในเลือดและโรคเบาหวานสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายลดอาการภูมิแพ้ทำให้การทำงานของร่างกายในระบบต่างๆทำงานได้อย่างเป็นปกติดีขึ้นและช่วยเสริมสร้างเซลล์ใหม่ให้แก่ร่างกายป้องกันโรคโลหิตจางและโรคเลือดชนิดต่างๆบำรุงสมอง
4: การไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐคำคำนี้ทุกคนคงเคยได้ยินกันจนชินชาแต่ถึงอย่างไรสุดท้ายแล้วเราทุกคนก็คงหนีไม่พ้นกับคำว่าเกิดแก่เจ็บและตายโดยข้อมูลสถิติของกระทรวงสาธารณสุขของไทยเผยถึงโรคที่คนไทยป่วยมากที่สุดซึ่งได้แก่โรคมะเร็งโรคความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดหัวใจและโรคเบาหวานจากการศึกษาพบว่าในปี2554มีผู้เสียชีวิตจากสาเหตุเหล่านี้รวม 138,027 รายคิดเป็น1ใน3ของผู้เสียชีวิตจากทุกสาเหตุที่มีจำนวนถึง 414,670 รายเลยทีเดียวแม้ว่าเราจะรู้ถึงสาเหตุที่มาของอาการป่วยของโรคต่างๆเหล่านี้แล้วก็ตามแต่ด้วยพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันของเราท่านๆเราจึงไม่สามารถที่จะป้องกันหรือเลือกที่จะป่วยหรือไม่ป่วยได้แล้วแบบนี้เราจะทำอย่างไรล่ะถึงจะห่างไกลจากโรคต่างๆเหล่านี้โรคต่างๆที่เกิดขึ้นล้วนแล้วแต่เกิดจากร่างกายของเราบกพร่องหรือภูมิต้านทานลดน้อยลงนั่นเองดังนั้นเราจึงควรที่จะสร้างภูมิต้านทานให้มากขึ้นและให้แข็งแรงขึ้นเพราะว่าร่างกายมนุษย์ก็เหมือนกับโรงงานดังนั้นการบำรุงรักษาให้อวัยวะต่างๆที่เปรียบเสมือนเครื่องจักรให้ดีอยู่เสมอจึงเป็นเรื่องสำคัญผ่านการดูแลสุขภาพบนวิถีทางของธรรมชาติจากสิ่งที่ธรรมชาติสร้างขึ้นสู่การดูแลสุขภาพของมนุษย์อย่างยั่งยืนด้วยสาหร่ายเกลียวทอง
5: เรื่องคุณประโยชน์ของสาหร่ายเกลียวทองเนี่ยพูด3วันก็ไม่มีวันจบอ่ะเพราะมันเยอะมากเขาเป็นพืชที่มีคุณสมบัติพิเศษปรุงอาหารสร้างตัวเองให้ตัวเองได้แล้วเป็นสัตว์คือมีโปรตีนสูงมีโปรตีนมีวิตามินเกลือแร่เยอะมากในตัวเขาเพราะฉะนั้นเขาก็เวลาเรารับประทานสาหร่ายเกลียวทองเข้าไปเขาก็จะไปเสริมสร้างส่วนต่างๆของร่างกายเราที่ขาดแคลนทำให้เรารู้สึกสดชื่นทั้งวันถ้าเผื่อได้ทานสาหร่ายในตอนเช้า
6: จากหนังสือของหมอญี่ปุ่นที่เขาเขียนไว้200กว่าหน้าเนี่ยโดยเฉพาะในบทที่3เนี่ยเขาจะพูดว่าสาหร่ายตัวนี้ดีสำหรับคนที่เป็นโรคตับอักเสบสาหร่ายตัวนี้สาหร่ายเกลียวทองเนี่ยดีสำหรับคนที่เป็นโรคเบาหวานสาหร่ายเกลียวทองดีสำหรับคนเป็นโรคลิ้นจางซึ่งจากผลการตรวจของหมอ

0: แบบที่ได้กินสลัดกระเทียมก็ดีขึ้นหมดและโดยเฉพาะคนที่เป็นโรคไตเนื่องจากการกินยามากหรือการได้รับโลหะหนักหรือสารพิษไอตัวไมโครไซยาเดนตัวนี้ก็จะเป็นตัวกำจัดสารพิษซึ่งมีงานการวิจัยของนักวิทยาศาสตร์ของญี่ปุ่นยืนยันนั่นก็จะเป็นประโยชน์ของสารสีน้ำเงินซึ่งมีมากในสาหร่ายเกลียวทอง
1: ซึ่งคุณสมบัติดังกล่าวทำให้สาหร่ายเกลียวทองนั้นเหมาะอย่างยิ่งกับผู้ป่วยที่ต้องการฟื้นฟูสุขภาพและผู้ที่ไม่ป่วยที่ต้องการเสริมสร้างภูมิต้านทานนับเป็นคุณสมบัติที่สำคัญที่หาได้ยากจากยาหรือสมุนไพรต่างๆเรียกได้ว่าทานเพื่อเป็นทางออกสู่สุขภาพที่แข็งแรงสามารถทานได้ทุกเพศทุกวัยและด้วยการเพาะเลี้ยงวิจัยรวมถึงกระบวนการผลิตที่ทันสมัยได้มาตรฐานจึงได้ออกมาเป็นสาหร่ายเกลียวทองสายพันธุ์ไทยที่ได้รับการยกย่องและยอมรับจากทั่วโลกว่าเป็นสาหร่ายเกลียวทองสายพันธุ์ที่ดีที่สุดของโลกและเป็นอาหารเสริมที่มีคุณประโยชน์สูงสุดที่สุดของการดูแลสุขภาพที่ใครๆต่างเลือกอันดับหนึ่งแห่งยุคนี้กับสาหร่ายเกลียวทองอาหารมหัศจรรย์ที่มีค่าและให้ประโยชน์กับมนุษย์หนึ่งเดียวของภูมิปัญญาไทยที่ถูกกล่าวขานให้เป็น Manna from Heaven หรือยาทิพย์จากสวรรค์ที่สร้างมาเพื่อคนทุกคน
2: เพียงรับประทานวันละ2แคปซูลจะช่วยให้คุณได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายอย่างครบถ้วนออร่าสาหร่ายสไปรูลินาสกัดมีองค์ประกอบหลายอย่างที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายและมีคุณค่าทั้งโภชนาการสูงมากซึ่งประกอบไปด้วยโปรตีนวิตามินเกลือแร่ชนิดต่างๆและกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจะช่วยเสริมสร้างสารอาหารโปรตีนให้แก่ร่างกายนอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายอีกมากซึ่งได้จากวิตามินที่เป็นส่วนประกอบเช่นช่วยลดคอเลสเตอรอลรักษาระดับน้ำตาลในเลือดและโรคเบาหวานสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายลดอาการภูมิแพ้ทำให้การทำงานของร่างกายในระบบต่างๆทำงานได้อย่างเป็นปกติดีขึ้นและช่วยเสริมสร้างเซลล์ใหม่ให้แก่ร่างกายป้องกันโรคโลหิตจางและโรคเลือดชนิดต่างๆบำรุงสมองระบบประสาทและสายตาลดความเครียดลดอาการเมาค้างจากแอลกอฮอล์และป้องกันโรคตับแข็งเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบขับถ่ายและย่อยอาหารลดอาการท้องอืดท้องเฟ้อและท้องผูกเรื้อรังนอกจากนี้ยังเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้สูงวัยบุคคลวัยทองผู้ที่อยู่ระหว่างการควบคุมน้ำหนักผู้รับประทานอาหารมังสวิรัติเด็กวัยเจริญเติบโตผู้ขาดสารอาหารผู้ป่วยที่พักฟื้นหลังอาการเจ็บป่วยและบุคคลทุกเพศทุกวัยเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลจะช่วยให้คุณได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายอย่างครบถ้วนทำให้คุณมีสุขภาพที่ดีและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีต่อร่างกาย

0: ดับน้ำตาลในเลือดที่สูงมากเกินไปคือสาเหตุหนึ่งของการเกิดโรคเบาหวานแนทช้อปปิ้งขอเสนอออร่าบลัดชูการ์ซัพพอร์ตผลิตภัณฑ์เพื่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดเหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มมีภาวะน้ำตาลในกระแสเลือดที่สูงเพิ่มขึ้นเพื่อควบคุมและปรับสภาวะของน้ำตาลในร่างกายและน้ำหนักให้สมดุลมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อบลัดชูการ์ซัพพอร์ตได้ที่ Net Shopping
1: เห็ดลิ้นจือคือหนึ่งในสุดยอดสมุนไพรไทยจากธรรมชาติเรารวมสารสกัดจากเห็ดลิ้นจือแท้ 100% มาอยู่ในออร่าเห็ดลิ้นจือสกัดรับประทานเป็นประจำจะช่วยบำรุงร่างกายและอวัยวะต่างๆเช่นหัวใจปอดตับม้ามเส้นเอ็นเส้นประสาทลดความดันสั่งซื้อได้ที่แนทช้อปปิ้ง
2: สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลุ่มของพวกเราจะมาขอแนะนำนะคะเห็ดหลินจือกับการรักษาโรคภูมิแพ้ค่ะไปดูกันเลยค่ะบทนำนะคะโรคภูมิแพ้นะคะเป็นโรคที่เกิดจากร่างกายของเรานะคะที่มีปฏิกิริยาโต้ตอบนะคะสารก่อภูมิแพ้นะคะหรือสติมูแลนต์นะคะหรือแอนติเจนนะคะที่มากระตุ้นนะคะร่างกายค่ะโดยนะคะสารกระตุ้นการเกิดภูมิแพ้เนี่ยก็จะมีนะคะปัจจัยการกระตุ้น
3: จะขออธิบายนะคะเน้นไปที่โรคภูมิแพ้ของระบบทางเดินหายใจนะคะ
2: อาการของระบบทางเดินหายใจที่มีอาการภูมิแพ้นะคะเช่นน้ำมูกไหลจามคันนะคะคัดจมูกนะคะซึ่งโดยทั่วไปแล้วเนี่ยโรคภูมิแพ้อากาศเนี่ยอาจมีอาการรุนแรงเช่นไอแน่นหน้าอกหรือถ้ารุนแรงมากก็มีอาการหอบมีอาการหอบหืดสาเหตุของโรคภูมิแพ้นะคะคร่าวๆในคนไทยส่วนมากนะคะจะเป็นไรฝุ่นเป็นอันดับแรกนะคะรองลงมาจะเป็นเกิดจากการแพ้ขนแมลงสาบหรือรังแคของสัตว์เลี้ยงเช่นแมวสุนัขเกสรพืชเชื้อรานะคะส่วนการแพ้อื่นๆนะคะที่พบได้นะคะก็คือการแพ้นมวัวไข่นะคะแล้วก็ถ้าเป็นระบบทางเดินหายใจนี่คือจะมีอาการแพ้อย่างรุนแรงค่ะการรักษาอาการภูมิแพ้ทางเดินหายใจนะคะพบว่าสารประกอบสำคัญในเห็ดหลินจือนะคะมีส่วนช่วยนะคะในการยับยั้งนะคะการสร้างฮิสตามีนนะคะของเซลล์ในร่างกายแล้วก็มีบทบาทสำคัญนะคะในการลดกระบวนการอักเสบนะคะเพื่อบรรเทาอาการนะคะไอจามคัดจมูกแล้วก็อาการผดผื่นคันที่ผิวหนังได้ด้วยค่ะค่ะมาเริ่มกันที่สาเหตุของอาการของโรคภูมิแพ้เลยนะคะหลักๆนะปัจจุบันนะคะได้แบ่งสาเหตุของการเกิดโรคนะคะเป็น2กลุ่มใหญ่นะคะก็คือกลุ่มพันธุกรรมกับกลุ่มที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมนะคะโรคนี้นะคะมีสาเหตุหนึ่งนะคะจากพันธุกรรมนะคะหากมีบุคคลในครอบครัวเป็นโรคนี้ก็อาจส่งผลให้อาการรุนแรงขึ้นแล้วก็มีการแสดงอาการแพ้นะคะแล้วก็แสดงออกมาของระบบต่างๆของร่างกายค่ะปัจจุบันนะคะก็คือเกิดอาการแพ้ได้นะคะเมื่อมีปัจจัยกระตุ้นอื่นๆนะคะมากระตุ้นนะคะนอกจากพันธุกรรมแล้วเนี่ยแต่คือพันธุกรรมอะค่ะทำให้มีอาการแพ้นะคะแล้วก็เมื่อได้รับปัจจัยกระตุ้นครั้งที่2เป็น secondary stimulant นะคะเช่นจากฝุ่นไรควันแล้วก็เกสรดอกไม้ก็ทำให้มีอาการภูมิแพ้ทางเดินหายใจขึ้นค่ะพันธุกรรมนะคะโรคภูมิแพ้หลายๆโรคนะคะจะเกิดขึ้นนะคะเพราะมีพันธุกรรมนะคะเป็นปัจจัยนึงนะคะเช่นโรคหืดโรคแพ้อากาศหรือโรคภูมิแพ้นะคะในเด็กนะคะถ้าพบว่ามีการซักประวัติและพบว่าคุณพ่อคุณแม่นะคะเป็นโรคภูมิแพ้ก็จะยิ่งเพิ่มโอกาสมากขึ้นในการเป็นโรคภูมิแพ้นะคะโดยนะคะถ้าพบว่าคุณพ่อหรือคุณแม่นะคะคนใดคนหนึ่งนะคะเป็นโรคภูมิแพ้จะทำให้ลูกมีโอกาสเป็นโรคภูมิแพ้ได้ถึง 30-50% ค่ะแต่ถ้าบิดามารดาเป็นโรคภูมิแพ้นะคะทั้งคู่นะคะและให้กำเนิดบุตรจะมีโรคภูมิแพ้มากขึ้นถึง 50-70% ค่ะในขณะที่เด็กนะคะที่มีครอบครัวนะคะที่ไม่มีประวัติโรคภูมิแพ้เลยจะมีโอกาสเกิดโรคภูมิแพ้เพียง 10% ค่ะ
3: ิ่งแวดล้อมนะคะเป็นกลุ่มที่2ก็คือสิ่งแวดล้อมนะคะเป็นปัจจัยที่สำคัญมากนะคะเพราะสารก่อภูมิแพ้ที่เข้าสู่ร่างกายเรานะคะเกิดจากสิ่งแวดล้อมทั้งนั้นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสารก่อภูมิแพ้นะคะโดยการหายใจหรือการรับประทานหรือการสัมผัสเข้าไปทางช่องปากนะคะก็จะทำให้เกิดอาการทางจมูกได้นะคะสารก่อภูมิแพ้นะคะบางอย่างนะคะสังเกตได้ยากนะคะเช่นเกสรเชื้อราในอากาศฝุ่นไรในบ้านโดยเฉพาะไรฝุ่นในที่นอนนะคะต้องเปลี่ยนที่นอนนะคะคนเปลี่ยนที่

วันเดือนละ1ครั้งนะคะมีไรฝุ่นที่หมอนโซฟาและห้องรับแขกรวมถึงพรมค่ะปัจจัยร่วมนะที่ทำให้เกิดโรคภูมิแพ้ยังรวมถึงอากาศเย็นมลพิษนะคะในอากาศจากควันรถควันโรงงานอุตสาหกรรมฝุ่นละอองจะทำท้องถนนแล้วก็ควันบุหรี่อีกด้วยค่ะส่วนปัจจัยการกระตุ้นนะคะการเกิดอาการของโรคภูมิแพ้ทางเดินหายใจนะคะอย่างที่บอกไปนะคะก็คือเช่นฝุ่นไรควันและเกสรดอกไม้ค่ะซึ่งพบได้บ่อยในชีวิตประจำวันของเรานะคะรายละเอียดของอาการของโรคภูมิแพ้นะคะค่ะอาการของโรคภูมิแพ้นะคะก็จะมีอาการนะคะได้ในหลายๆระบบของร่างกายนะคะเริ่มที่ระบบทางเดินหายใจนะคะก็มีอาการตั้งแต่น้ำมูกไหลจามคัดจมูกคันจมูกนะคะโดยทั่วไปนะคะคนที่แพ้อากาศนะคะก็จะมีอาการจามนะคะน้ำมูกไหลถ้ารุนแรงมากก็มีอาการไอร่วมด้วยค่ะแน่นหน้าอกและหอบเหนื่อยค่ะคล้ายกับอาการของโรคหืดนะคะสาเหตุของโรคภูมิแพ้ของระบบทางเดินหายใจส่วนมากนะคะเกิดจากสารก่อภูมิแพ้นะคะแล้วก็สำหรับในเด็กเล็กนะคะก็จะพบว่ามีการแพ้ทางเดินหายใจแล้วก็มีการแพ้อาหารด้วยค่ะเช่นนมวัวไข่นะคะแล้วก็ถ้ามีการแพ้ทางเดินหายใจรุนแรงก็จะมีทางเดินหายใจหายใจคืดคาดได้ค่ะนอกจากนี้ก็มีอาการทางผิวหนังนะคะเป็นผื่นแพ้ผิวหนังเช่นผื่นลมพิษนะคะผื่นแพ้สัมผัสได้นะคะจากอาการภูมิแพ้ค่ะอาการภูมิแพ้ทางระบบทางเดินอาหารก็พบได้นะคะคือจะมีอาการปวดท้องอาเจียนนะคะถ่ายเป็นมูกเลือดนะคะแต่ที่เกี่ยวกับอาการภูมิแพ้ทางเดินหายใจนะคะโดยที่เป็นที่ระบบอื่นๆที่มีอาการรุนแรงมากขึ้นเนี่ยผู้แพ้ก็จะมีอาการหอบเป็นลมพิษนะคะหรือมีอาการช็อกนะคะหรืออาจรุนแรงจนเสียชีวิตนะคะหลังจากกินอาหารนะคะค่ะหรือค่ะหรือได้รับปัจจัยกระตุ้นนะคะเช่นไรฝุ่นควันค่ะเกสรดอกไม้ค่ะแล้วก็ขนของสัตว์เลี้ยงนะคะพืชสมุนไพรนะคะเห็ดหลินจือนะคะมีชื่อสามัญว่าหลินจือมัสลูมนะคะเห็ดหลินจือเป็นชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่ากาโนเดอร์มาลูซิดัมนะคะเป็นยาจีนชั้นสูงนะคะที่ใช้กันมานานกว่า 4,000 ปีค่ะได้รับการบันทึกสรรพคุณไว้ในตำราเซินหนงเปิ่นเฉาจิงนะคะว่าเป็นเทพพระเจ้าแห่งชีวิตเพราะมีพลังมหัศจรรย์ในการบำรุงร่างกายชื่อพ้องของเห็ดหลินจือก็คือเห็ดหิ้งค่ะปัจจุบันนะคะประเทศไทยได้พบเห็ดหลินจือได้เกือบทุกภาคของประเทศนะคะมีชื่อเรียกนะคะแตกต่างกันตามท้องถิ่นนะคะเช่นเห็ดหลินจือเห็ดหมื่นปีเห็ดขอนไม้เห็ดอมตะเห็ดจวักงูเห็ดกระด้างเห็ดไม้นะคะส่วนชื่อทางภาษาอังกฤษก็คือ Holy Mushroom ค่ะแปลว่าเห็ดศักดิ์สิทธิ์นะคะหรือบางครั้งเรียกว่า Lacquer Mushroom นะคะเพราะมีลักษณะมัน Lacquer Mushroom นะคะเพราะว่ามีลักษณะเหมือนเคลือบด้วย Lacquer ค่ะในประเทศจีนนะคะเรียกว่าหลินจือค่ะในประเทศญี่ปุ่นนะคะมีการเรียกชื่อว่ามันนันทาเกะนะคะหรือหลินจือค่ะซึ่งเห็ดหลินจืออยู่ในวงกาโนเดอร์มาตาซีค่ะ

ค่ะลักษณะทางพฤกษศาสตร์นะคะหลินจือนะคะภาษาจีนก็คือฉื่อจือนะคะเป็นรูปร่มนะคะลักษณะเป็นรูปร่มนะคะหมวกเห็ดเป็นรูปไตรูปครึ่งวงกลมหรือเกือบกลมค่ะผิวด้านบนแข็งนะคะมีสีน้ำตาลอมเหลืองถึงสีน้ำตาลอมแดงค่ะมันวาวพบเส้นที่ขอบเป็นวงนะคะและรอยมีร่องนะคะเป็นลักษณะวงรัศมีขอบบางเรียบเท่ากันมักโค้งงอเข้าด้านใน

ผิวด้านล่างสีขาวถึงสีน้ำตาลอ่อนจ้านเห็ดรูปทรงกระบอกติดด้านข้างดอกเห็ดสีน้ำตาลอมแดงถึงสีน้ำตาลอมม่วงมันวาวนะคะสปอร์เป็นเม็ดเล็กละเอียดสีน้ำตาลอมเหลืองมีกลิ่นหอมอ่อนๆรสขมและฝาดค่ะลักษณะหมวกนะคะหมวกจะเป็นรูปพัดรูปหิ้งเลยเรียกว่าเห็ดหิ้งนั่นเองนะคะถึงรูปครึ่งวงกลมค่ะขนาดประมาณ 9-13 เซนติเมตรถึงคูณกับ 6-5-10 เซนติเมตรค่ะผิวด้านนะคะถึงมันเป็นวาวสีน้ำตาลแดงถึงสีน้ำตาลแกมส้มขอบเรียบถึงเป็นคลื่นหยักมนกว้างสีขาวเนื้อหนาคล้ายไม้สีน้ำตาลแกมส้มค่ะรูนะคะเป็นกลมเป็นลักษณะเป็นกลมขนาด 5-8 มีลักษณะมีขนาด 5-8 รูนะคะต่อตารางมิลลิเมตรค่ะสีขาวถึงสีเหลืองอ่อนหรือเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเมื่อแก่นะคะ

ฤทธิ์การรักษาโรคนะคะตามแผนแอดแผนจีนนะคะมีข้อบ่งใช้นะคะเนื่องจากเป็นยาที่สมุนไพรที่มีรสหวานสุขุมนะคะทำให้มีการใช้ในการบำรุงนะคะหัวใจปอดตับไตนะคะบำรุงทำให้จิตใจสงบนะคะแล้วก็ระงับไอแล้วก็แก้หอบหืดได้ค่ะแก้อาการหอบนะคะขนาดและวิธีใช้ก็คือต้มสปอร์ที่กระเทาะเปลือกออกนะคะและรับประทานนะคะ 6-12 กรัมต่อครั้งค่ะส่วนที่ใช้ก็คือสปอร์ที่กระเทาะเปลือกออกนะคะโดยมีสรรพคุณค่ะเป็นยาบำรุงร่างกายนะคะบรรเทาอาการอ่อนเพลียแก้หลอดลมอักเสบเรื้อรังนะคะซึ่งเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจนะคะรักษาโรคหัวใจและช่วยให้นอนหลับได้นะคะมีการรายงานศึกษาทางคลินิกนะคะพบว่าเห็ดหลินจือนะคะมีผลกระตุ้นภูมิคุ้มกันนะคะในผู้ป่วยโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่นะคะมะเร็งขั้นลุกลามรวมถึงจากผลงานวิจัยนะคะยังพบว่าเห็ดหลินจือนะคะมีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยามากมายนะคะเช่นมีฤทธิ์เกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันฤทธิ์ต้านเนื้องอกและมะเร็งนะคะฤทธิ์ป้องกันเส้นประสาทเสื่อมฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือดฤทธิ์ลดไขมันในเลือดฤทธิ์ต้านออกซิเดชันแล้วก็ฤทธิ์ต้านการอักเสบค่ะเห็ดหลินจือนะคะองค์ประกอบเห็ดของเห็ดหลินจือก็จะมีบิตเตอร์ไทเทอร์พีนอยด์นะคะแล้วก็พวกโพลิแซคคาไรด์นะคะบิตเตอร์ไทเทอร์พีนอยด์นะคะเช่นพวกการโนเดลิกแอซิดบีดีแล้วก็การโนเดลิกแอซิดซีซึ่งการโนเดลิกแอซิดซีนะคะมีฤทธิ์ในการป้องกันการเกิดโรคภูมิแพ้ค่ะการโนเดลิกแอซิดทีถึงแซดนะคะซึ่งการโนเดลิกบีดีเนี่ยจะมีฤทธิ์ในการรักษาโรคความดันโลหิตสูงนะคะส่วนสารโพลีแซคคาไรด์ก็คือการโนเดอร์แลนด์นะคะ A&B ค่ะทำหน้าที่ในการลดระดับน้ำตาลในเลือดค่ะมีสารเบต้าดีกูแคนค่ะมีฤทธิ์ในการยับยั้งเซลล์มะเร็งนะคะแล้วก็ช่วยฟื้นฟูประสิทธิภาพของระบบภูมิคุ้มกันด้วยค่ะต้านอนุมูลอิสระนะคะเป็น biological นะคะ response modifier ค่ะสารโพลีแซคคาไรด์นะคะสารในกลุ่มนี้ที่อยู่ในเห็ดหลินจือมีหลายชนิดนะคะที่มีสรรพคุณทางยานะคะโดยนะคะสารที่โดดเด่นในกลุ่มนี้ก็คือเบต้าดีกูแคนนะคะเป็นสารที่ช่วยฟื้นฟูประสิทธิภาพของระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงค่ะเป็นสารตัวแรกนะคะในเห็ดหลินจือที่ค้นพบว่ามีฤทธิ์ต้านมะเร็งและลดอาการเสี่ยงนะคะต่อการเกิดเนื้องอกลดระดับน้ำตาลในเลือดแล้วก็บำรุงหัวใจเพิ่มประสิทธิภาพนะคะของเม็ดเลือดขาวค่ะต่อไปเป็นสารกลุ่มที่2นะคะก็คือสารกลุ่มไตเทอร์พีนอยด์ค่ะไตเทอร์พีนอยด์นะคะสารในกลุ่มนี้นะคะเป็นสารที่มีรสขมค่ะในเห็ดหลินจือนะคะเขาเลยเรียกว่าบิตเตอร์ไตเทอร์พีนอยด์นะคะ

เป็นสารที่ช่วยลดนะคะไขมันในตับลดความดันโลหิตลดเบาหวานช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์ควบคุมการก่อตัวของเกล็ดเลือดช่วยชำระลิ่มเลือดนะคะลดไขมันในการอุดตันของเส้นเลือดยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งค่ะและยังมีคุณสมบัติช่วยยับยั้งการหลั่งของสารฮิสตามีนนะคะก็คือแอนตี้ฮิสตามีนหรือแก้แพ้นั่นเองค่ะและยังช่วยในระบบเผาผลาญในร่างกายให้ทำให้ระบบเผาผลาญในร่างกายดีขึ้นด้วยค่ะส่วนสารกลุ่มสเตอรอยด์นะคะสารในกลุ่มนี้ในเห็ดหลินจือก็คือกาโนสเตอโรนนะคะกาโนสเตอโรนมีคุณสมบัติที่มีประโยชน์ต่อร่างกายคือมีฤทธิ์ในการลดพิษต่อตับสารเยอร์มาเนียมนะคะสารเยอร์มาเนียม GE content สารในกลุ่มนี้พบในโสมทั่วๆไปกระเทียมแต่มีมากในเห็ดหลินจือเป็นสารที่ช่วยเพิ่มความจำขจัดสารพิษในร่างกายช่วยในการนอนหลับได้ดีขึ้นช่วยให้ระบบประสาทส่วนกลางทำงานได้ดีช่วยกำจัดสารพิษและสิ่งแปลกปลอมต่างๆนะคะเป็นสารที่ส่งเสริมกระบวนการทำงานของร่างกายนะคะช่วยปรับสมดุลของร่างกายได้ดีขึ้นค่ะสารเหล่านี้นะคะจะพบได้ในส่วนของสปอร์มากกว่าส่วนที่เป็นดอกเห็ดนะคะและสปอร์ที่กระเทาะผนังหุ้มนะคะจะมีฤทธิ์กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันและต้านมะเร็งได้ดีกว่าสปอร์ที่ไม่กระเทาะผนังและส่วนดอกเห็ดนะคะส่วนการศึกษาทางด้านพิษวิทยานะคะเห็ดหลินจือนะคะพิษทั้งฉบับเฉียบพลันและพิษเรื้อรังพบว่ามีความเป็นพิษต่ำมากนะคะและมีความปลอดภัยหากใช้เห็ดหลินจือนะคะในระยะยาวติดต่อกันค่ะส่วนรูปแบบเภสัชพันธุ์นะคะประเทศไทยนะคะได้มีการปลูกเห็ดหลินจือในเชิงพาณิชย์นะคะมาเป็นเวลานานนะคะมากกว่า20ปีนะคะและมีการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เห็ดหลินจือในรูปแบบต่างๆนะคะเช่นนะคะนำดอกเห็ดมาหั่นเป็นแผ่นบางๆนะคะแล้วก็อบแห้งไว้นะคะนำเครื่องดื่มเห็ดหลินจือนะคะมาทำเป็นเครื่องดื่มเห็ดหลินจือนะคะเครื่องดื่มชาเห็ดหลินจือกาแฟเห็ดหลินจือและทำเป็นรูปแคปซูลค่ะข้อห้ามใช้นะคะควรระวังการใช้ในผู้ป่วยนะคะที่ได้รับยากดภูมิต้านทานทั้งนี้เพราะเห็ดหลินจือนะคะมีฤทธิ์เพิ่มภูมิต้านทานค่ะระวังการใช้ในผู้ป่วยที่ได้รับยากลุ่มป้องกันการเกาะกลุ่มกันของเกล็ดเลือดนะคะเช่นยาแอสไพรินและยาวาฟารินค่ะทั้งนี้เพราะเห็ดหลินจือนะคะมีฤทธิ์เสริมยามีฤทธิ์เสริมยาดังกล่าวค่ะค่ะงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์นะคะเกี่ยวกับการต้านฤทธิ์การหลั่งแอนตี้ฮิสตามีนของเห็ดหลินจือนะคะโดยนะคะงานวิจัยนี้ชื่อว่า Anti-allergic constituent in the culture media of Ganoderma นะคะ lucidum นะคะ 2 ค่ะ The inhibitory effect of cyclooctasulfur นะคะ on histamine release ค่ะโดยคุณเคทาซากะนะคะกับเอมมิโอนะคะกับเคอิซูชิและคณะนะคะเป็นส่วนของภาควิชาฟาร์มาโคโลจีนะคะของคณะเภสัชศาสตร์นะคะมหาวิทยาลัยโอกายาม่าค่ะประเทศญี่ปุ่นนะคะโดยมีการนะคะวิจัยนะคะเมื่อคริสต์ศักราช1988นะคะพบว่านะคะสารในกาโดเดอร์มานะคะมีฤทธิ์นะคะในการรักษาครอนิกบองชัยติดในหนูค่ะโดยเขามีการสกัดนะคะโดยใช้คลอโรฟอร์มนะคะในการสกัดสารนะคะสำคัญนะคะออกมานะคะจากกาโดเลมาลูซิดัมนะคะก็มีการใช้สารต่างๆสกัดออกมาแล้วพบว่านะคะสารที่สกัดออกมาเนี่ยสามารถนะคะจะไปมีผลนะคะยับยั้งการหลั่งฮิสตามีนนะ

0: คะออกจากเซลล์เพอริโทเนียลมัสเซลก็คือมัสเซลนะคะที่จะได้มาจากช่องน้ำทางหน้าท้องนะคะของหนูนะคะแล้วส่งผลนะคะให้เกิดแคลเซียมอัพเทคเข้าไปในเซลล์โดยที่ไม่ได้มีผลกระทบต่อระดับของ CAMP นะคะแล้วก็ SDS PAGE analysis นะคะได้ระบุว่าไซโคออกตาซัลเฟอร์เนี่ยมันสามารถที่จะชักนำนะคะการเปลี่ยนแปลงของโปรตีนไบดิ้งนะคะที่อยู่ที่เซลล์เมมเบรนนะคะฟังก์ชันนะคะของมัสเซลได้นะคะส่งผลให้เกิดปฏิกิริยาของเมมเบรนโปรตีนนะคะที่จะยับยั้งแคลเซียมอัพเทคนะคะแล้วก็เลยส่งผลให้หยุดยั้งนะคะการหลั่งฮิสตามีนได้ค่ะซึ่งนะคะเมทอดนะคะการทดลองนี้คือเขาจะมีการใช้คลอโรฟอร์มนะคะในการสกัดแยกแฟคชั่นของ G ลูซิดัมสารสกัดจากการโนลามาลูซิดัมออกมานะคะแล้วก็เอาไปทดสอบนะคะว่ามันสามารถยับยั้งการหลั่งฮิสตามีนจากแรดเพอร์เนียลแมสเซลก็คือยับยั้งการหลั่งฮิสตามีนจากแมสเซลที่ได้จากช่องท้องของหนูแรดไหมนะคะค่ะซึ่งผลนะคะจากการวิจัยก็พบว่าสารสกัดนี้ค่ะมันเป็นแอคทีฟนะคะเป็นสารสกัดที่แอคทีฟที่ชื่อว่าไซโคออกตาซัลเฟอร์นะคะไซโคออกตาซัลเฟอร์นี้มันจะสามารถยับยั้งการหลั่งฮิสตามีนได้ค่ะจากแมสเซลของที่เอามาจากช่องท้องของหนูแรดนะคะ
1: เห็ดลิ้นจือคือหนึ่งในสุดยอดสมุนไพรไทยจากธรรมชาติเรารวมสารสกัดจากเห็ดลิ้นจือแท้ 100% มาอยู่ในออร่าเห็ดลิ้นจือสกัดรับประทานเป็นประจำจะช่วยบำรุงร่างกายและอวัยวะต่างๆเช่นหัวใจปอดตับม้ามเส้นเอ็นเส้นประสาทลดความดันสั่งซื้อได้ที่แนชช้อปปิ้ง

0: แนทช้อปปิ้งขอเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อการบำรุงและถนอมผิวพรรณด้วยน้ำมันมะรุมออร่าโมลิงก้าออยล์น้ำมันมะรุมสกัดแท้ 100% อุดมไปด้วยวิตามิน A, C และ E ที่ช่วยฟื้นฟูสภาพผิวโดยช่วยให้การสร้างคอลลาเจนดียิ่งขึ้นทำให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นกระจ่างใสแก้ปัญหาผิวที่แตกหยาบและแห้งกร้านช่วยลดริ้วรอยป้องกันสิวฝ้ากระและจุดด่างดำบนใบหน้าลดรอยฟกช้ำผดผื่นคันและฟื้นฟูสภาพผิวพรรณของคุณกับน้ำมันมะรุมออร่าโมริงก้าออยล์สั่งซื้อวันนี้ได้ที่ Net Shopping
1: มาถึงช่วงนี้ค่ะไปดูผู้หญิงผู้สร้างกันบ้างนะคะเราจะเอามาฝากให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันทุกวันเลยนะคะจะพาไปรู้จักกับผู้หญิงคนนึงค่ะที่เธอเนี่ยเคยเจอกับเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่เมื่อปี54นะคะคือเธออยู่ในกรุงเทพมาก่อนนะคะทำงานนี่แหละแต่ปรากฏว่าพอเจอเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่เนี่ยนะคะเธอคนนี้เนี่ยก็เลยตัดสินใจทิ้งความวุ่นวายในกรุงเทพค่ะแล้วก็ไปใช้ชีวิตนะคะอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเทรานะไปเป็นเกษตรกรค่ะซึ่งเธอเนี่ยได้กลายเป็นผู้สร้างอาชีพให้กับชาวบ้านที่นั่นด้วยในการทำน้ำมันมะรุมนะคะแล้วก็เป็นสินค้าส่งออกที่ถือว่าทำรายได้ที่ดีมากๆนะคะไปรู้จักกันเลยกับเธอคนนี้นะคะพี่ตาค่ะหรือคุณสิริวรรณค่ะทุกวันนี้ในแวดวงเกษตรกรรมกำลังตื่นตัวกับการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทำให้เกษตรกรหลายคนหันมาเอาจริงเอาจังกับการผันตัวเองมาเป็นผู้ประกอบการการเกษตรแปรรูปมากขึ้นคุณสิริวรรณหรือพี่ตาหนึ่งในสมาชิกกลุ่มเกษตรอินทรีย์ชุมชนบ้านยางแดงก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เรียกตัวเองว่าเป็นเกษตรกรแปรรูปที่นำวัตถุดิบหลากหลายมาแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและยังชักชวนให้กลุ่มสมาชิกได้เห็นถึงความสำคัญของการแปรรูปโดยเฉพาะน้ำมันมะรุมที่มีคุณประโยชน์มากมายค่ะ

0: ใช่
1: นี่ก็คือเมล็ดมะรุมนะคะที่เราเอามาสกัดเป็นน้ํามันมะรุมอีกทีถามพี่ตาหน่อยค่ะว่าน้ํามันมะรุมเนี่ยมีประโยชน์ยังไงกับเราบ้างนะคะ
2: แต่เดิมเราจะรู้จักมะรุมแค่ในแกงส้มใช่ไหมคะ
1: ใช
2: ่แต่ในเมล็ดมะรุมแก่เนี่ยนะคะมันมีน้ำมันที่มีประโยชน์โดยเฉพาะมีประโยชน์ในเรื่องของการบำรุงผิวเป็นอย่างมากมันมีวิตามินอีที่สูงแล้วก็มีสารที่ช่วยบำรุงผิวให้เกิดความชุ่มชื้นช่วยในเรื่องของริ้วรอยจุดด่างดำแล้วก็ช่วยเรื่องชะลอวัยนอกจากนี้ในน้ำมันมะรุมค่ะมีสารต้านทานเชื้อซึ่งมันลดอาการแพ้บนผิวหน้าแล้วก็หรืออาการอักเสบที่สิวอะค่ะช่วยได
1: ้แล้วขั้นตอนการทำน้ำมันมะรุมเนี่ยมันยุ่งยากไหมคะพี่ตา
2: ค่ะก็มีขั้นตอนที่มีรายละเอียดเยอะเหมือนกันนะคะ
1: ค่ะ
2: คือแน่นอนเราเริ่มต้นจากการปลูกมะรุมที่เป็นมะรุมอินทรีย์ใช่ไหมคะเราจะเก็บเมล็ดเนี่ยค่ะในเมล็ดที่แห้งสนิทในฝักที่แก่เท่านั้นเมื่อเราได้เมล็ดเยอะๆแล้วใช่ไหมคะเราก็จะต้องนำมาเอาเรียกว่าตรงเยื่อขาวๆเนี่ยค่ะออกเพราะว่าตรงนี้ค่ะเวลาเราสกัดเนี่ยมันก็จะทำให้ปนลงไปในน้ำมันซึ่งทำให้น้ำมันเราไม่สะอาดก็จะมีเครื่องที่เราทำขึ้นเองอะค่ะตีพวกนี้ออกหลังจากนั้นเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เข้าเครื่องเรียกว่าเป็นเครื่องบีบเย็นในระบบเรียกว่าสกรูเพลสทีนี้ในนี้ค่ะมีน้ำมันอยู่แค่ประมาณ 10% เพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำมันก็จะปนออกมาก็จะมีความขุ่นเพราะว่าเขายังมีเขาเรียกว่าไฟเบอร์คือกากของมันเม็ดของมันปนไปด้วยเราต้องผ่านกระบวนการที่เรียกว่าทำให้ตกตะกอนแล้วก็กรองด้วยกระดาษกรองที่ละเอียดมากๆน้ำมันเขาก็จะหยดออกมาทีละหยดใช้เวลาจนได้น้ำมันที่ใสลักษณะนี้ค่ะ
1: อ๋ออันนี้คืออย่างสีเหลืองที่เห็นนี้คืออ่ะเขาเรียกว่า 100%
2: ใช่ค่ะเป็นเวอร์จิน
1: เลย

0: จารย์แต่เริ่มเดิมทีเนี่ยคือเราไม่ได้อยู่ที่นี่ทำงานอยู่ที่กรุงเทพเหรอคะ
1: ใช่ค่ะพี่เริ่มจากการที่เราออกจากงานแล้วก็เลือกที่จะมาเลี้ยงลูกเองเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาอาชีพที่เราสามารถจะดูแลลูกไปด้วยพร้อมกับทำงานไปด้วยก็เป็นแล้วก็บวกกับความสนใจเรื่องธรรมชาติแล้วก็เลือกที่จะมาทำเรื่องศูนย์ภัยแปรรูปจนวันที่น้ำท่วมใหญ่ปุ๊บเนี่ยค่ะทำให้เครื่องจักรแล้วก็สถานที่แปรรูปของเราก็โดนน้ำท่วมไปเหมือนทุกๆคนโดน
0: เสียหาย
1: ใช่แล้วก็ทำให้เราต้องอพยพครอบครัวค่ะหนีน้ำมาเนาะมาอยู่ทางด้านนี้ค่ะ
0: พี่ตาอยู่ที่นี่เนี่ยอยู่ในชุมชนบ้านยางแดงเนี่ยซึ่งเขาก็มีความเข้มแข็งในเรื่องของการทำเกษตรอินทรีย์อยู่แล้วมีการแลกเปลี่ยนความรู้กันยังไงบ้างคะระหว่างพี่กับคนที่นี
1: ่ค่ะคือต้องยอมรับว่าพี่เป็นคนเมืองแล้วเราก็ย้ายมาอยู่ในส่วนของภาคชนบทแล้วก็ภาคการเกษตรด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นการที่เราจะต้องเรียนรู้เนี่ยค่ะมันเยอะอยู่แล้วโดยเฉพาะเรื่องวิถีชีวิตถ้าเราทำการเกษตรเนี่ยเราก็จะต้องเรียนรู้จากเขาขณะเดียวกันเขาก็เรียนรู้เรื่องการแปรรูปสินค้าจากเรามันก็กลายเป็นว่าตอนนี้มันเป็นการทำงานร่วมกันคือว่าเกษตรกรมีอะไรเราช่วยเพิ่มมูลค่าอะไรได้บ้างแลกเปลี่ยนกัน
2: ที่เมืองใช่ไหมคะทุกอย่างเราต้องซื้อแล้วเราก็ไม่ค่อยแบ่งให้ใครเพราะเรารู้สึกว่าเราก็มีเงินแค่นี้เราก็ซื้อแค่นี้สำหรับครอบครัวเรามันก็โอเคแล้วแต่พอเรามาอยู่ที่นี่ค่ะเราปลูกกล้วยพอเรากล้วยเราสุกหนึ่งเครือมันก็มีตั้ง5หวี6หวีเรากินแค่หวีนึงที่เหลือเราก็ไปแบ่งเพื่อนบ้านเราพอเราเอากล้วยให้เขาเขาก็เอาตักแกงมาให้เรา1ชามมันทำให้เกิดการแบ่งปันเกิดขึ้นจากการที่เริ่มจากกล้วยแค่1หวีแล้วสิ่งนี้ค่ะมันก็เป็นหัวใจของชนบทที่มันควรจะเป็นหัวใจที่คนในเมืองควรจะมีให้มากขึ้นในสังคมทุกวันนี้ด้วยอะค่ะ
0: โหนี่ก็คือเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของผู้หญิงคนเมืองนะคะที่ผันตัวเองนะคะแล้วก็มาอยู่ในชนบทแล้วก็สามารถที่จะพัฒนานะคะสามารถที่จะต่อยอดความคิดในการแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรแล้วก็กลายเป็นองค์ความรู้ใหม่ๆที่มีการแลกเปลี่ยนกันในชุมชนด้วยเป็นการเกื้อหนุนซึ่งกันและกันแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันนะคะวันนี้ขอบคุณพี่ตามากที่มาพูดคุยกับเรานะคะ

0: มะรุมเป็นพืชยืนต้นที่นิยมเอามาทำเป็นยารักษาโรคและอาหารตั้งแต่ยอดใบและฝักหลายประเทศนิยมกินเป็นอาหารและยารักษาโรคมายาวนานจากการวิจัยพบว่านอกเหนือจากให้คุณค่าทางอาหารแล้วมะรุมยังมีคุณสมบัติพิเศษในการรักษาโรคต่างๆได้มากมายและเป็นภูมิคุ้มกันอย่างดีแก้การบวมตามร่างกายอาการปวดและเจ็บตามกระดูกอาการเลือดออกตามไรฟันเรื้อรังและรักษาไขข้ออักเสบรวมทั้งป้องกันอาการติดเชื้อต่างๆปัจจุบันมีการสกัดสารต่างๆจากมะรุมมาบรรจุแคปซูลบำรุงร่างกายและรักษาโรคเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลต่อวันวิตามินและสารต่างๆจากมะรุมจะสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยลดอาการบวมและอาการปวดเมื่อยตามร่างกายช่วยลดการเสื่อมของกระดูกและโรคกระเพาะอาหารและหน้ามืดเป็นประจำได้อีกด้วย
1: 10ประโยชน์มหัศจรรย์ของมะรุมมะรุมเป็นพืชที่มีมูลค่าสูงและมีประโยชน์มากมายค่ะเป็นพืชที่มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วนิยมปลูกกันอย่างแพร่หลายที่อินเดียและในพื้นที่เขตร้อนรวมไปถึงทางเอเชียแอฟริกาและอเมริกาใต้ฝักและใบของมะรุมให้คุณค่าทางโภชนาการที่ดีเยี่ยมมีแร่ธาตุวิตามินกรดอะมิโนที่จำเป็นอีกทั้งยังมีปริมาณไขมันต่ำมากค่ะไม่มีคอเลสเตอรอลที่เป็นอันตรายมีคุณสมบัติทางยาที่พิเศษและไม่เหมือนพืชชนิดอื่นจึงได้รับการแต่งตั้งฉายาว่ามะรุมต้นไม้มหัศจรรย์จะพิเศษและมหัศจรรย์เพียงใดตามรู้ไว้ .com มาดูกันเลยค่ะปกป้องตับสารสกัดมะรุมช่วยดูแลความเสียหายของตับที่เกิดจากการใช้ยาที่ใช้ในการป้องกันวัณโรคช่วยฟื้นฟูระดับกลูตาไทโอนในร่างกายและป้องกันการเกิดเปอร์ออกซิเดชันการเกิดปฏิกิริยาระหว่างไขมันกับออกซิเจนในร่างกายผลจากการป้องกันนี้เกิดจากสารพฤกษเคมีที่อยู่ในมะรุมเช่นคาเทชินและวิตามินซีค่ะรักษาความผิดปกติของกระเพาะอาหารสารไอโซไทโอไซยาที่อยู่ในมะรุมมีประสิทธิภาพในการรักษาความผิดปกติในช่องท้องค่ะเช่นท้องผูกโรคกระเพาะและโรคลำไส้ใหญ่บวมเป็นแผลมีคุณสมบัติในการต้านเชื้อแบคทีเรียและยาปฏิชีวนะมีผลยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อโรคต่างๆซึ่งรวมถึงแบคทีเรียที่สามารถทำให้เกิดอาการท้องร่วงได้ค่ะดูแลผิวและเส้นผมน้ำมันมะรุมช่วยป้องกันการเกิดแผลที่ผิวหนังและยับยั้งการก่อตัวของรากจุลินทรีย์ที่เกิดจากไวรัสที่ติดเชื้อสารสกัดจากมะรุมช่วยชะลอการเกิดสารพิษปกป้องผิวจากความเสียหายที่เกิดจากโลหะหนักนอกจากนี้ค่ะยังปกป้องเส้นผมจากความเสียหายของรังสีอัลตราไวโอเลตช่วยให้หนังศีรษะมีความแข็งแรงมากขึ้นกระตุ้นการเจริญเติบโตของเส้นผมค่ะรักษามะเร็งการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ได้แสดงให้เห็นว่าสารสกัดจากมะรุมมีคุณสมบัติในการต่อต้านอนุมูลอิสระค่ะทำให้เกิดการตายของเซลล์ยับยั้งการพัฒนาเซลล์มะเร็งเช่นมะเร็งรังไข่และมะเร็งตับค่ะดูแลกระดูก

0: สารสกัดมะรุมสามารถดูแลปัญหากระดูกได้ค่ะเนื่องจากมีแร่ธาตุที่จำเป็นเช่นแคลเซียมและฟอสฟอรัสสารสกัดเหล่านี้มีคุณสมบัติในการต้านการอักเสบและมีประสิทธิภาพในการรักษาอาการเจ็บปวดเช่นโรคข้ออักเสบหรือการแตกหักของกระดูกค่ะเพิ่มภูมิคุ้มกันสารสกัดจากใบมะรุมช่วยให้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายแข็งแรงขึ้นค่ะเพิ่มการตอบสนองภูมิคุ้มกันของเซลล์ช่วยลดการผลิตแอนติบอดีในกรณีที่มีการปลูกถ่ายอวัยวะใหม่ค่ะปกป้องระบบหัวใจและหลอดเลือดสารสกัดมะรุมมีประโยชน์ในการป้องกันความเสียหายของกล้ามเนื้อหัวใจค่ะเนื่องจากมีสารแอนตี้ออกซิแดนท์ที่มีประสิทธิภาพในการวิจัยแสดงให้เห็นผลของการรักษาด้วยมะรุมว่าช่วยลดอาการเสียดท้องยับยั้งการเพิ่มขึ้นของไขมันในเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อหัวใจและช่วยรักษาสุขภาพของหัวใจค่ะรักษาเบาหวานการศึกษาวิจัยแสดงให้เห็นว่าการรักษาด้วยมะรุมมีผลต่อการลดน้ำตาลกลูโคสในปัสสาวะและโปรตีนปัสสาวะในผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานค่ะนอกจากนี้ยังทำให้ระดับฮีโมโกลบินและปริมาณโปรตีนทั้งหมดในผู้ป่วยโรคเบาหวานเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนค่ะโรคหอบหืดสารสกัดจากเมล็ดมะรุมมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระช่วยในการบรรเทาอาการหอบหืดหลอดลมและการอักเสบที่เกิดขึ้นในทางเดินหายใจค่ะปรับปรุงสุขภาพดวงตาสารต้านอนุมูลอิสระที่อยู่ในมะรุมช่วยดูแลความเสียหายที่เกิดขึ้นในจอประสาทตาค่ะป้องกันการขยายตัวของเส้นเลือดจอประสาทตานอกจากนี้ยังช่วยยับยั้งความหนาของเยื่อเส้นเลือดฝอยป้องกันความผิดปกติอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับจอประสาทตาค่ะคำแนะนำมะรุมเป็นพืชที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงค่ะปลอดภัยสำหรับการบริโภคแต่อย่างไรก็ตามการใช้มะรุมเพื่อบรรเทาอาการหรือการรักษาโรคควรปรึกษาแพทย์ก่อนการใช้ทุกครั้งค่ะจบแล้วนะคะกับ10ประโยชน์มหัศจรรย์ของมะรุมพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ
1: มะรุมเป็นพืชยืนต้นที่นิยมเอามาทำเป็นยารักษาโรคและอาหารตั้งแต่ยอดใบและฝักมะรุมยังมีคุณสมบัติพิเศษในการรักษาโรคต่างๆได้มากมายและเป็นภูมิคุ้มกันอย่างดีแก้การบวมตามร่างกายอาการปวดและเจ็บตามกระดูกอาการเลือดออกตามไรฟันเรื้อรังและรักษาไขข้ออักเสบรวมทั้งป้องกันอาการติดเชื้อต่างๆปัจจุบันมีการสกัดสารต่างๆจากมะรุมมาบรรจุแคปซูลบำรุงร่างกายและรักษาโรคเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลต่อวันวิตามินและสารต่างๆจากมะรุมจะสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยลดอาการบวมและอาการปวดเมื่อยตามร่างกายช่วยลดการเสื่อมของกระดูกและโรคกระเพาะอาหารและหน้ามืดเป็นประจำได้อีกด้วย

0: การมีสุขภาพดีเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาแนทช้อปปิ้งขอเสนอผลิตภัณฑ์ดีๆเพื่อสุขภาพคุณเมก้าสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติจะช่วยบำรุงสุขภาพของคุณเนื่องจากท่านทำงานหนักและรักษาความสมดุลในการทำงานของร่างกายส่วนต่างๆนอกจากนี้ยังช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศให้เป็นปกติอีกด้วยสั่งซื้อวันนี้ได้ที่แนทช้อปปิ้ง
1: มาก้าหรือเมก้านั้นคือโสมที่มาจากประเทศเปรูมาก้าเป็นพืชดั้งเดิมที่ขึ้นอยู่ตามป่าธรรมชาติมีลักษณะใบกลมหลีรากมาก้าคล้ายหัวผักกาดกลมๆ มีขนาดเล็กเป็นที่สะสมอาหารของมาก้าที่อุดมไปด้วยสารอาหารนานาชนิดและไม่มีสารพิษเจือปนใดๆมาก้ามีกลไกในการเก็บสะสมอาหารไว้ที่รากได้ดีกว่าพืชทั่วไปและสามารถทนต่อสภาพอากาศหนาวเย็นหรือแห้งแล้งได้อย่างน่าอัศจรรย์ได้มีการกล่าวขานกันว่ามาก้าคือซุปเปอร์ฟู้ดที่อุดมไปด้วยสารอาหารนานาชนิดทั้งกรดอะมิโนโปรตีนแคลเซียมโพแทสเซียมคาร์โบไฮเดรตกรดไขมันเกลือแร่วิตามิน B1 B2 และวิตามิน C มาก้าเป็นที่รู้จักและถูกใช้เป็นอาหารเพื่อเพิ่มสมรรถภาพทางกายมามากกว่าพันปีมาแล้วในสมัยก่อนเชื่อกันว่านักรบชาวอินคาต้องรับประทานมาก้าก่อนออกรบหรือทำงานหนักเลยทีเดียวนอกจากนั้นแล้วจากผลวิจัยการแพทย์สมัยใหม่ยังบ่งชี้ได้ว่าสมุนไพรมาก้านั้นเมื่อใช้บริโภคเป็นประจำจะสามารถช่วยปรับปรุงระบบการทำงานภายในร่างกายไ

0: เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเพิ่มภูมิต้านทานของร่างกายลดอาการเมื่อยล้าจากการทำงานหนักกระตุ้นการทำงานของเซลล์สมองช่วยการทำงานของหัวใจผิวพรรณเปล่งปลั่งสดใสชะลอวัยช่วยปรับฮอร์โมนเพศชายและหญิงให้ทำงานดีขึ้นโดยเฉพาะบุคคลวัยทองหรือฟื้นฟูปรับระบบฮอร์โมนให้สมดุลช่วยปรับฮอร์โมนเพศชายและหญิงให้ทำงานดีขึ้นโดยเฉพาะบุคคลวัยทองนอกจากนั้นแล้วมาก้ายังทำให้สมองปลอดโปร่งอารมณ์แจ่มใสช่วยลดไขมันในเลือดและป้องกันโรคสมองเสื่อมอีกด้วยประการสุดท้ายนั้นมาก้าเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกด้วยสรรพคุณที่เพิ่มสมรรถภาพทางเพศไม่แพ้ยาเคมีมาก้าเป็นซุปเปอร์ฟู้ดอย่างที่ทั่วโลกขนานนามอย่างนั้นจริงๆทางออร่าได้ค้นคว้าวิจัยและค้นหาสุดยอดมาก้าจากแหล่งพันธุ์ที่ดีที่สุดมาสกัดเป็นอาหารเสริมแคปซูลที่ง่ายต่อการรับประทานเพื่อท่านจะได้รับสารอาหารเสริมบำรุงจากมาก้าได้อย่างดีที่สุดสั่งซื้อมาก้าพรีเมียมแคปซูลจากเน็ตช้อปปิ้งได้แล้ววันนี้ที่1800 341 4041
1: แนทช้อปปิ้งขอแนะนำแบมบูวินิก้าดีท็อกแพชเยื่อไผ่มหัศจรรย์วิธีใช้เพียงเปิดแผ่นด้านหลังออกแล้วนำแผ่นแบมบูวินิก้าดีท็อกแพชแปะทับบนแผ่นสติกเกอร์ที่เปิดเรียบร้อยแล้วและปิดทับบริเวณฝ่าเท้าทิ้งไว้ประมาณ 8-10 ชั่วโมงจึงลอกออกคุณจะเห็นถึงความแตกต่างว่าแผ่นที่ปิดทับเปลี่ยนสีเนื่องจากดูดสารพิษออกจากร่างกายของคุณและนอกจากนี้ยังช่วยลดอาการเจ็บปวดของกล้ามเนื้อและทำให้ระบบไหลเวียนของโลหิตดีขึ้นอีกด้วย
2: เครื่องไม้เครื่องมือหรือว่าการผลิตสิ่งต่างๆเนี่ยเพื่อที่จะเข้ามาใช้ในการกระตุ้นจุดเหล่านี้โดยบอกว่าเป็นการขับสารพิษบ้างอันนั้นอาจจะมีหลักความจริงอยู่บ้างแต่ว่าสารพิษอันนี้เนี่ยคงไม่ถึงกับจะไปบอกว่าเอาโลหะหนักเอาอะไรออกจากร่างกายได้ซึ่งในทางทฤษฎีเนี่ยเรามองถ้ามองในแง่ที่ว่าอุ่นเส้นลมปราณนะครับให้มันไหลเวียนไปร่างกายเนี่ยก็น่าจะมีเหตุผลอยู่ถ้าหากว่าสิ่งที่กระตุ้นนั้นเป็นสิ่งที่ร้อนโบราณนี่เขาจะใช้อุปกรณ์หลายอย่างเช่นเขาใช้โกรธจุลาลัมพาในรูปนี้มันเป็นสมุนไพรที่มีฤทธิ์ร้อนโดยการจุดให้เหมือนธูปเนี่ยแล้วก็ไปลมอยู่ใกล้ๆพอมันร้อนก็เอาขึ้นมาแล้วก็ลมเขาก็ค่อยๆเอาใกล้ๆอีกให้มันร้อนขึ้นมาก็เพื่อทำให้เส้นลมปราณตัวนี้มันอุ่นผ่านเข้าไปในระบบเส้นลมปราณของร่างกายเพื่อจะทำให้อวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายได้รับพลังลมปราณไหล

เพื่อทำให้เส้นลมปานตัวนี้มันอุ่นผ่านเข้าไปในระบบเส้นลมปานของร่างกายเพื่อจะทำให้อวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายได้รับพลังลมปานไหลเวียนได้อย่างดีไม่ให้ขามันเย็นอันนั้นก็มีผลในการดูแลสุขภาพแต่ว่าจะมีฤทธิ์ในการที่จะถึงขั้นรักษาโรคก็แล้วแต่ความรุนแรงถ้าพูดถึงในเชิงป้องกันในการดูแลสุขภาพก็ถือว่าโอเครับได้แต่ว่าจะบอกว่าถึงกับดูดพิษต่างๆในร่างกายออกมาขนาดนั้นนี่คงเป็นเรื่องที่ยากที่จะพูดว่าเป็นไปได้มากขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นแต่ที่เห็นว่าเวลาไปติดแล้วเนี่ยถ้าหากว่าสารที่ไปติดเนี่ยส่วนมากจะเป็นสารที่ออกมีฤทธิ์ร้อนเป็นด้านหลักเพราะฉะนั้นการใช้วิธีที่ความร้อนเพราะหลักการคือเราจะต้องทำให้ช่วงล่างเราร้อนขาเราร้อนเป็นหลักเพราะฉะนั้นส่วนมากยาที่ใช้หรือการแช่น้ำร้อนเนี่ยที่ฝ่าเท้าจะใช้สมุนไพรหรือใช้น้ำอุณหภูมิสัก 35-40 องศานี่แช่สัก 20-30 นาทีเนี่ยอันนั้นก็จะเป็นวิธีการดูแลสุขภาพของคนโบราณตั้งแต่สมัยก่อนจนทุกวันนี้นะในประเทศจีนเนี่ยว่าสุขภาพดีใช้การแช่เท้าเพราะต้องการให้ความร้อนและลดความเมื่อยล้าขณะเดียวกันการที่เราใช้ความร้อนที่ขาเนี่ยจะทำให้ดึงความร้อนจากข้างบนลงมาข้างบนก็จะเย็นทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายและถ้าประกอบกับการนวดที่ฝ่าเท้าด้วยเนี่ยก็จะทำให้เราคลายตัวคลายตัวร่างกายเราก็จะคลายผ่อนคลายแล้วก็หลับได้ดีพันข้อควรระวังสำหรับการที่เราจะใช้คือคนที่มีฝ่ามือฝ่าเท้าร้อนเนี่ยการใช้เลือกใช้สมุนไพรหรือการพบความร้อนต้องอาจจะไม่ค่อยมีผลดีมากนักเพราะว่าอาจจะเพิ่มความร้อนในร่างกายได้อีกเพราะคนพวกนี้จะต้องปรับสมดุลไปอีกข้าง

0: นเยอะนะนอนไม่หลับอย่างเงี้ยแล้วส่วนมากขาจะเย็นซึ่งเป็นสุขภาพที่เจอโดยส่วนใหญ่เพราะการใช้น้ำร้อนแช่เท้าก่อนนอนสัก20นาที30นาทีก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสุขภาพที่จะทำให้สมรรถภาพการทำงานของระบบไตซึ่งเกี่ยวข้องกับระบบฮอร์โมนของร่างกายเกี่ยวข้องกับความเสื่อมถอยของร่างกายเนี่ยได้รับการกระตุ้นแต่ถ้าจะให้ง่ายถ้าไม่อยากจะเสียเงินเยอะเราก็อาจจะมีวิธีหลายอย่างเช่นบางคนอาจจะหาอะไรร้อนๆทาที่ฝ่าเท้าข้างล่างแล้วก็ใส่ถุงเท้านอนกลางคืนอย่าให้พัดลมถูกขามีโอกาสก็แช่น้ำด้วยก็ได้แต่ว่าถ้าพูดถึงในการดูแลสุขภาพแล้วทำยังไงขาให้อุ่นไว้อย่าไปยืนที่เย็นทำยังไงก่อนนอนให้ขาอุ่นอย่าไปตากพัดลมอย่าไปตากแอร์ต้องให้มันมีความมิดชิดตรงนั้นถ้าเป็นไปได้กลางคืนตอนนอนยาวแอร์แล้วเอาพัดลมเป่าขานอนนะครับควรจะต้องทำให้ขาอุ่นเช่นใส่ถุงเท้านอนนะครับแล้วสามารถที่จะหาวิธีการประยุกต์เช่นเอาอะไรร้อนๆทาที่ฝ่าเท้าก่อนนอนก็ได้นะยกเว้นคนที่ขาร้อนมากๆอันนั้นจะต้องเป็นโรคต้องปรับสมดุลอีกแบบหนึ่งนะครับเมื่อถ้าเราสุขภาพเท้าที่แข็งแรงคนเราแก่ก็คือแก่ที่เท้าก่อนเมื่อไหร่ก็ตามสุขภาพเริ่มแก่สะท้อนออกคือขาเริ่มไม่มีแรงเข่ามีปัญหาเดินแล้วไม่ค่อยไหวอย่างเงี้ยสะท้อนถึงความเสื่อมเพราะคนจีนบอกว่าต้นไม้เนี่ยถ้าเสื่อมก็คือเสื่อมจากที่รากก่อนจะคลอนจะแคนจะไม่สมดุลก็อยู่ที่ฐานก่อนเพราะถ้าขาดีแข็งดีมันไม่คลอนง่ายเหมือนนักมวยถ้าขายังแข็งแรงเลยมันยังไม่ล้มง่ายนะเพราะการรักษาสุขภาพวิธีสะท้อนว่าพลังไตดีไม่ดีสุขภาพเริ่มแก่ไม่แก่ก็ดูจากช่วงล่างของร่างกายดูว่าเท้ากำลังขาของร่างกายนี่ว่ามันแข็งแรงดีอยู่หรือเปล่า
1: แนช้อปปิ้งขอแนะนำแบมบูวินิก้าดีท็อกแพชเยื่อไผ่มหัศจรรย์วิธีใช้เพียงเปิดแผ่นด้านหลังออกแล้วนำแผ่นแบมบูวินิก้าดีท็อกแพชแปะทับบนแผ่นสติกเกอร์ที่เปิดเรียบร้อยแล้วและปิดทับบริเวณฝ่าเท้าทิ้งไว้ประมาณ 8-10 ชั่วโมงจึงลอกออกคุณจะเห็นถึงความแตกต่างว่าแผ่นที่ปิดทับเปลี่ยนสีเนื่องจากดูดสารพิษออกจากร่างกายของคุณและนอกจากนี้ยังช่วยลดอาการเจ็บปวดของกล้ามเนื้อและทำให้ระบบไหลเวียนของโลหิตดีขึ้นอีกด้วย
2: NAT 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกมีระบบทีวีและเรดิโอทั้งยังรองรับระบบบันทึกวิดีโอได้ในตัวเครื่องซึ่งต่อได้ทั้งระบบอินเทอร์เน็ตแบบสายและไร้สายแบบ Wi-Fi ท่านจะเพลิดเพลินกับรายการต่างๆใน YouTube หรือ Daily Motion และยังสามารถรับชมช่องรายการไทยหลาย10ช่องจาก Live TV และช่องรายการต่างๆทั่วโลกและยังสามารถเล่นไฟล์ภาพและวิดีโอส่วนตัวที่ท่านสะสมไว้โดย USB Flash Drive ผ่านช่องเสียบ USB ของเครื่องและนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับฟังข่าวสารเกี่ยวกับสภาพอากาศผ่านระบบ Weather Forecast ภายในเครื่องได้อีกด้วยสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping

0: Cholesterol Control คือผลิตภัณฑ์พิเศษที่มากด้วยคุณสมบัติลดระดับของ LDL หรือคอเลสเตอรอลเสียช่วยบำรุงรักษาร่างกายเพื่อสุขภาพที่ดีของหัวใจช่วยป้องกันหลอดเลือดอุดตันCholesterol Control สกัดอย่างเข้มข้นและบริสุทธิ์ด้วยส่วนประกอบที่สามารถเห็นผลได้ชะงัดเช่นรำข้าวกระเทียมชาเขียวและอาร์ติโชกซึ่งล้วนแล้วแต่อุดมไปด้วยคุณสมบัติที่ช่วยปรับสมดุลของระดับคอเลสเตอรอลในร่างกาย
1: แล้วขั้นกันไว้เรื่องไขมันเพราะไขมันเป็นเรื่องใหญ่ของคนในสมัยนี้นะครับย้อนกลับไปสมัยคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าเราเนี่ยยุคที่เรายังไม่เปิดบ้านเมืองมากขนาดนี้เราก็กินแกงส้มเราก็กินแกงไตปลากินน้ำพริกกินปลาเผาขนมอย่างมากก็ไอติมกินลอดช่องกินเฉาก๊วยแน่นอนเราเมืองร้อนนะครับเมืองร้อนกินแบบเมืองร้อนไม่อ้วนเมื่อวิทยาศาสตร์ไปไกลวิวัฒนาการไปไกลบ้านเมืองเราเจริญขึ้นแน่นอนโลกใบนี้เล็กลงเหลือนิดเดียวอาหารฝรั่งเริ่มไหลเข้ามาในบ้านเราทำให้อัตราความอ้วนหรือคนอ้วนในบ้านเราสูงแบบอย่างนี้เลยเป็นดิ่งๆเลยอาหารที่พวกฝรั่งกินไม่ใช่อาหารที่ไม่ดีแต่เป็นอาหารที่เหมาะสำหรับเมืองหนาวเต็มไปด้วยแคลอรี่เต็มไปด้วยชีสเต็มไปด้วยเนยเต็มไปด้วยนมเต็มไปด้วยสิ่ง

ที่เราเผาผลาญออกได้ยากเมื่อเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นอาหารฝรั่งอาหารหวานเค้กขนมเบเกอรี่เข้ามาเยอะเราก็กำลังสนุกกับมันโดยที่ไม่รู้ว่านั่นคือศัตรูตัวฉกาจที่เขาเรียก Silent Killer หรือผู้ฆ่าที่แอบค่อยๆเข้ามาในบ้านเราทีละนิดนะครับงั้นเมื่อเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นเนี่ยคนในบ้านเราในเมืองไทยในกรุงเทพมีคนเป็นไขมันสูงหรือคอเลสเตอรอลสูงเต็มไปหมดเลยนะคอเลสเตอรอลคือสารตัวนึงที่อยู่ในอาหารการกินในร่างกายเราก็มีคอเลสเตอรอลร่างกายมนุษย์เราใช้คอเลสเตอรอลย่อยเสร็จกลายเป็น2 อย่างคือไขมันดีและไขมันไม่ดีไขมันไม่ดีทุกคนรู้จักกันในนาม LDL หรือไขมันที่ติดกับหลอดเลือดทำให้หลอดเลือดหัวใจตีบเป็นอัมพาตหลอดเลือดในสมองตีบหลอดเลือดในสมองแตกหลอดเลือดเปราะคนรู้จักหมดทุกคนเลยมากินยาลดคอเลสเตอรอลกันใหญ่เลยเรามารู้จักด้านดีของคอเลสเตอรอลบ้างนะครับคอเลสเตอรอลมีข้อดีคือแปลไปเป็นฟอสโฟไลปิดยากกันไปเนาะย้อนลงกลับมาหน่อยภาษาชาวบ้านคือไขมันคอเลสเตอรอลทำให้เป็นตัวประกอบของผนังกล้ามเนื้อเป็นตัวสร้างตัวแรกตัวแม่ของฮอร์โมนเพศเริ่มยากแล้วนะแสดงว่าเขามีทั้งตัวดีและตัวไม่ดีการจะทำให้ไขมันที่เข้าไปคอเลสเตอรอลกลายเป็นตัวดีเยอะๆคือการออกกำลังนี่คือสิ่งที่เราพูดกันมาทุกยุคทุกสมัยว่าออกกำลังเถอะดีเพราะมันเป็นการสไลเดอร์ให้ไขมันเข้าไปเป็นของดีนะคือกู๊ดแฟตถ้าเราไม่ออกกำลังกายเลยทุกอย่างที่เรากินเข้าไปไม่ว่าจะเป็นหอยนางรมหัวกุ้งไข่ปูฟัวกราเครื่องในปลาหมึกของมันๆของทอดชีสเค้กมันๆกะทิเครื่องในฟัวกราไล่มาหมดเนี่ยอะไรที่มักจะมันมักจะอร่อยบอกเลยนี่คือการทดสอบจากพระเจ้าจากธรรมชาติของที่ถ้าเราตามใจปากเป็นการทดสอบใครที่มีสมาธิมีจิตตั้งมั่นคุณได้รับสิทธิ์ในการอยู่ต่อแบบไม่นั่งรถเข็นไม่นอนบนเตียงมีชีวิตคุณภาพที่ดีถ้าวัดกันในบ้านปลายสุดท้ายหมอเจอคนไข้ทุกวันคนไข้ที่ไม่นั่งรถเข็นชนะเสมอคนที่กินดีอร่อยดีหลายๆคนถามบอกถ้าหมอไม่ให้ฉันกินไม่ให้พี่กินแล้วความสุขจะเหลือตรงไหนเหลือตอนแก่ไงไม่เหลือตอนนี้หรอกตอนนี้มีความสุขหมดทุกตอนนี้สุขตอนนี้ทุกถนัดตอนแก่ทุกครั้งคุณภาพชีวิตที่ยืนยาวไม่นับที่อายุนับที่อยู่แล้วมีคุณภาพหรือเปล่านะครับวันนี้จะมาสอนให้ฟังว่าเมื่อเรากินยาลดคอเลสเตอรอลเนี่ยเราคิดเองทุกนี้วิทยาศาสตร์ไปกดดูใน Google ทุกคนก็จะหาเจอว่ามันคือเรื่องจริงกินเข้าไปเสร็จมันไม่ได้เป็นลดไขมันเลวนะมันเป็นลดคอเลสเตอรอลหมดนั่นน่ะตัวดีก็หายตัวไม่ดีก็หายบริษัทฝรั่งเขาก็บอกว่าการกินพวกนี้มันดีเพราะว่ามันเป็นเรื่องของคอมเมอร์เชียลในโลกใบนี้มันเป็นเรื่องการเมืองมันเป็นเรื่องเศรษฐกิจกินยาเยอะๆเขาก็รวยขึ้นด้านเราอยู่ไกลในเอเชียเราก็กินไปเราก็เป็นเหยื่อเอาตังค์ให้เขาไปเยอะแยะไม่เห็นด้วยนะครับถูกกว่าง่ายกว่าเริ่มที่ต้นเหตุยาลดคอเลสเตอรอลกินปุ๊บไขมันลงดีทุกคนฉลองไซด์เอฟเฟคที่ตามมาคือเมื่อกี้มันก็ต้องไปทำลายผนังเซลล์ทำให้กล้ามเนื้อฝ่อกล้ามเนื้อรีบปวดกล้ามเนื้อปวดสะบักปวดแขนปวดขาไร้สาเหตุไม่ได้ออกกำลังนี่แหละเขาเรียกฤทธิ์ของยากลุ่มสเตตินนะครับ2มันเป็นผนังในตับด้วยตับอักเสบ2ดอกนะนะครับช็อตที่3คือทำลายฮอร์โมนเพศอันนี้มาเป็นชุดพอกินไปนานๆเข้าฮอร์โมนเพศชายตกฮอร์โมนเพศหญิงตกก็เซ็กซ์เสื่อมเพศสัมพันธ์ไม่ดีอารมณ์ไม่ดีซึมเศร้าพุงโตเผาผลาญน้อยกินไปนานๆเข้าหยุดไม่ได้อีกนี่คือยางั้นการเริ่มต้นที่ง่ายที่สุดคือการคุมอาหารวันนี้บอกเทคนิคไว้เลยไม่ต้องมาเจอหมอนะครับก็สามารถทำเองได้ 1. การกินนี่แหละคือสำคัญที่สุดนี่เขาเรียกยาเทวดาเช้ากินเยอะๆ พวกที่ไม่กินข้าวเช้าไปกินบ่ายเลยไม่ดีทั้งสิ้นกลางวันกินปกติเท่ามนุษย์มนาเขาข้าว1จานก๋วยเตี๋ยว1ชามผัดไทย1ชามเย็นอย่าไปกินแป้งนะการไม่กินแป้งเป็นการลดน้ำหนักอย่างยั่งยืนและดีที่สุดแต่เย็นต้องกินโปรตีนกินผักมื้อเย็นเมนูคลาสสิกกินแล้วสุขภาพดีคือกินสุกี้มีวุ้นเส้นมีผักมีปลามีหมูมีไก่มีเนื้อได้หมดไม่เอาข้าวไม่เอาเส้นไม่เอาลูกชิ้นไม่เอาขนมปังนั่นนี่คือสิ่งสำคัญที่เล่าให้ฟังในตอนที่2ว่าวันนี้เนี่ยเราเดินหน้าต่อกันมาว่าร่างกายมนุษย์เราเนี่ยเราต้องเรียงลำดับให้ถูกเหมือนตัวเราไม่มีใครรักเราเท่าตัวเรามาหาหมอหมอก็ไม่เข้าใจตัวคุณเท่าตัวคุณเองหมอเป็นโค้ชที่จะบอกให้ทำ1 2 3 4ไปสู่แชมเปี้ยนไปสู่จุดที่มุ่งหมายถ้าการเดินไปต้องเดินเองหมออุ้มไปไม่ได้นะครับงั้นวันนี้เล่าให้ฟังแล้วว่าทฤษฎีที่1คือการกินเช้ากลางวันเย็นกินให้ดีตัดแป้งทิ้งให้หมดไขมันในเลือดจะค่อยๆลงไขมันจะค่อยๆดีขึ้นเพิ่มเติมสุดท้ายก่อนจบวันนี้ออกกำลังการออกกำลังในเบื้องต้นในการลดคอเลสเตอรอลไม่ใช่ไปยกน้ำ

0: หนักแล้วมันลดได้ไม่ได้การออกกำลังกายมี3อย่างหมอจะเล่าต่อในตอนออกกำลังนะครับแต่ให้จดไว้ก่อนว่าวันนี้เพิ่มต้นในการกินและคาร์ดิโอเอ็กซ์เซอร์ไซส์คาร์ดิโอเอ็กซ์เซอร์ไซส์คือการออกกำลังกายหัวใจนะครับการออกกำลังกายหัวใจมีหลายอย่างไล่ไปเลยดีที่สุดคือว่ายน้ำเพราะไม่มีการกระทบกระทั่ง2ปั่นจักรยาน3เล่นแอร์วอล์ก4จะเดินเหินจะวิ่งจะตีแบดได้หมดขอให้เหงื่อออกนะครับครึ่งชั่วโมงต่อวัน5วันต่อสัปดาห์เอาไว้2อย่างนะ1กิน2ออกกำลังนะครับแล้วเดี๋ยวข้างหน้าเรามาต่อกัน
1: คอเลสเตอรอล control สกัดอย่างเข้มข้นและบริสุทธิ์ด้วยส่วนประกอบที่สามารถเห็นผลได้ชะงัดเช่นรำข้าวกระเทียมชาเขียวและอาร์ติโชกซึ่งล้วนแล้วแต่อุดมไปด้วยคุณสมบัติที่ช่วยปรับสมดุลของระดับคอเลสเตอรอลในร่างกาย

0: Net Shopping ขอเสนอ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลจะช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อม Living Oil ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและลดความดันโลหิต Living Oil ยังช่วยลดอาการปวดอักเสบลดอาการชาปลายมือปลายเท้าและ Living Oil ยังมีคุณสมบัติช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์อีกด้วยท่านสามารถสั่งซื้อ Living Oil ผ่านทาง Net Shopping
1: ห้าประโยชน์ของน้ำมันรำข้าวน้ำมันรำข้าวสุดยอดอาหารที่ได้รับความนิยมในหมู่คนรักสุขภาพมีสารต้านอนุมูลอิสระนานาชนิด

0: ยป้องกันโรคต่างๆและยังช่วยบำรุงผิวพรรณให้สวยงามอีกด้วยเรามาดูกันค่ะว่ามีประโยชน์ยังไงบ้าง 1. ช่วยป้องกันโรคไขมันอุดตันในเส้นเลือดมีสารที่เรียกว่าแกมมาออริซานอลที่ช่วยลดคอเลสเตอรอลในหลอดเลือดได้และยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของระบบไหลเวียนโลหิตปรับสมดุลของฮอร์โมนให้ทำงานปกติและชะลอความแก่ได้เป็นอย่างดี 2. ช่วยป้องกันโรคร้ายอย่างมะเร็งได้ดีมากโดยมีสารต้านอนุมูลอิสระเป็นจำนวนมากที่ช่วยป้องกันโรคมะเร็งและสำหรับผู้ป่วยมะเร็งก็สามารถบรรเทาความรุนแรงของโรคลงได้ 3. ช่วยบำรุงประสาทและสมองมีไลโนเลอิกแอซิดที่เป็นตัวการสำคัญที่ช่วยกระตุ้นให้กล้ามเนื้อในร่างกายดูดซับกรดอะมิโนได้ดีโดยกรดอะมิโนเหล่านี้เป็นแหล่งพลังงานที่ช่วยให้เซลล์สมองและเซลล์ประสาททำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังช่วยซ่อมแซมสมองหรือประสาทที่ชำรุดช่วยให้ระบบประสาทที่เสียหายฟื้นตัวได้ดีขึ้น 4. ช่วยชะลอความแก่นอกจากจะนิยมนำมารับประทานแล้วน้ำมันรำข้าวยังเป็นส่วนผสมของเวชสำอางที่ช่วยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังเนื่องจากมีวิตามินอีอยู่เป็นจำนวนมากช่วยให้ผิวกระจ่างใสป้องกันการถูกทำลายของเนื้อเยื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวและป้องกันความเหี่ยวย่นบนใบหน้าได้เป็นอย่างดี 5. ช่วยบำรุงสายตามีแคโรทีนอยด์ซึ่งเป็นสารอาหารที่ช่วยบำรุงสายตาและช่วยในการมองเห็นได้ดีขึ้นในที่มืดจึงเหมาะกับผู้ที่ใช้สายตาในการทำงานเป็นเวลานานๆเช่นพนักงานออฟฟิศหรือผู้ที่ชอบเล่นคอมพิวเตอร์สมาร์ทโฟนติดต่อกันหลายๆชั่วโมงและสารแคโรทีนอยด์ในน้ำมันรำข้าวยังช่วยบำรุงเล็บและผมให้แข็งแรงได้อีกด้วยมีประโยชน์ขนาดนี้ลองหามารับประทานเสริมดูก็ดีนะคะ
1: Net Shopping ขอเสนอ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลจะช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อม Living Oil ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและลดความดันโลหิต Living Oil ยังช่วยลดอาการปวดอักเสบลดอาการชาปลายมือปลายเท้าและ Living Oil ยังมีคุณสมบัติช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์อีกด้วยท่านสามารถสั่งซื้อ Living Oil ผ่านทาง Net Shopping
2: โอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่ามีส่วนประกอบที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างมหาศาลไม่ว่าจะเป็นสาร EPA และ DHA ซึ่งมีส่วนสำคัญในการบำรุงสมองและมีส่วนช่วยในการพัฒนาสมองสำหรับเด็กวัยเจริญเติบโตและผู้ที่มีอาการอัลไซเมอร์ได้นอกจากนั้นสาร EPA ยังมีส่วนสำคัญในการเพิ่มการไหลเวียนของเลือดรักษาความยืดหยุ่นและป้องกันหลอดเลือดหัวใจอุดตันได้อย่างดีด้วยสั่งซื้อน้ำมันปลาสกัดออร่าโอเมก้า3ได้ที่ Net Shopping

การเลือกรับประทานอาหารเสริมกลุ่มน้ำมันปลาหรือว่าที่เราเลือกอีกอย่างนึงว่าอาหารเสริมกลุ่มโอเมก้า3เนี่ยเราจะดูที่ปริมาณสารออกฤทธิ์ของตัวโอเมก้า3นั้นเป็นหลักค่ะโดยถ้าหากเราลองพลิกฉลากของอาหารเสริมกลุ่มน้ำมันปลาเหล่านี้ดูเนี่ยเราจะเจอสารออกฤทธิ์สำคัญ2ตัวด้วยกันค่ะก็คือ EPA แล้วก็ DHA สารออกฤทธิ์ตัวแรกที่ชื่อว่า EPA ค่ะจะเป็นสารออกฤทธิ์ที่มีคุณสมบัติในการลดการอักเสบในร่างกายเป็นหลักช่วยลดการอักเสบในหลอดเลือดช่วยลดปริมาณไขมันเลวในเลือดแล้วก็มีส่วนช่วยในการป้องกันความเสี่ยงของการเกิดโรคเส้นเลือดอุดตันรวมถึงโรคเรื้อรังต่างๆในขณะที่สารอีกตัวหนึ่งนะคะก็คือ DHA ตัว DHA ค่ะจะเป็นส่วนประกอบสำคัญของเยื่อหุ้มเซลล์ในร่างกายโดยเฉพาะในเซลล์สมองแล้วก็เซลล์ประสาทดังนั้น DHA ค่ะจึงเป็นสารออกฤทธิ์ที่มีส่วนสำคัญในการช่วยซ่อมแซมแล้วก็พัฒนาสมองโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กแล้วก็ทารกส่วนจะรับประทานในขนาดปริมาณเท่าไหร่นะคะหมอแนะนำว่าถ้าเกิดว่าเป็นในคนที่มีสุขภาพแข็งแรงดีอยากที่จะทานเพื่อบำรุงร่างกายเนี่ยก็อาจจะเลือกทานโดยดูให้ปริมาณของ EPA บวก DHA ต่อวัน

0: อยู่ที่ประมาณ250-500มิลลิกรัมในขณะที่ถ้าเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องของโรคเรื้อรังอยู่เดิมทั้งเรื่องโรคไขมันในเลือดสูงโรคความดันโลหิตสูงหรือว่าในคนที่มีปัญหาเรื่องของผื่นภูมิแพ้เรื้อรังต่างๆเนี่ยก็อาจจะเลือกทานในปริมาณของ EPA บวก DHA ต่อวันนะคะ 1,000 มิลลิกรัมหรือว่าอาจจะมากกว่านั้นได้ตามที่แพทย์สั่งนอกจากนี้การเลือกอีกวิธีหนึ่งนะคะก็คือถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ต้องการผลในเรื่องของการลดการอักเสบในร่างกายเป็นหลักต้องการดูแลในเรื่องของเส้นเลือดหัวใจแล้วก็หลอดเลือดเนี่ยอาจจะเลือกเน้นอาหารเสริมกลุ่มน้ำมันปลาที่มีปริมาณของ EPA มากกว่า DHA ในขณะที่ถ้าเกิดว่าเป็นคนในกลุ่มที่เป็นหญิงตั้งครรภ์หรือว่าหญิงที่ให้นมบุตรหรือว่าในกลุ่มเด็กที่ต้องการทานเพื่อบำรุงสมองอะค่ะก็อาจจะเน้นอาหารเสริมน้ำมันปลาในกลุ่มที่มีสารออกฤทธิ์ตัว DHA เป็นหลักค่ะ
1: โอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่ามีส่วนประกอบที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างมหาศาลไม่ว่าจะเป็นสาร EPA และ DHA ซึ่งมีส่วนสำคัญในการบำรุงสมองและมีส่วนช่วยในการพัฒนาสมองสำหรับเด็กวัยเจริญเติบโตและผู้ที่มีอาการอัลไซเมอร์ได้นอกจากนั้นสาร EPA ยังมีส่วนสำคัญในการเพิ่มการไหลเวียนของเลือดรักษาความยืดหยุ่นและป้องกันหลอดเลือดหัวใจอุดตันได้อย่างดีด้วยโอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่ายังช่วยลดอาการอักเสบตึงแน่นในผู้ที่มีอาการข้อเสื่อมและข้ออักเสบรูมาตอยด์ได้อีกด้วยสั่งซื้อน้ำมันปลาสกัดออร่าโอเมก้า3ได้ที่เน็ตช้อปปิ้ง

0: าวดีข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัทเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
2: Tuchaga Resort Casino is giving away $1 million in August. Want to get in on the action? Use your Pechanga Club card to play your favorite slots or table games to earn entries. Every Saturday in August, you could win up to $100,000 in cash. With over 100 cash and easy play winners every Saturday and over 250 winners on the finale night, your chance to win big has never been better. Only at Pechanga Resort Casino. Scan the QR code or visit Pechanga.com for full details.

0: ับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์ออร่าสินค้าคุณภาพ
1: ค่ะใครทีเหลีย1 2 3 4คือมันเป็นไปได้ไงคะคุณมีเงินอยู่2 3อยู่200ล้านที่อยากจะอนุมัติแต่ว่าโครงการเนี่ยมาถึงก่อนหลักเกณฑ์การอนุมัติจริงๆมันควรจะรู้ก่อนถูกต้องไหมคะว่าอาจจะให้พื้นที่แบบไหนจะให้พื้นที่ที่มีใครทีเหลีย1 2 3 4จะให้โครงการที่เข้าใครทีเหลีย1 2 3 4แต่กลับกลายเป็นว่าโครงการมาก่อนแล้วนะคะแต่ว่าหลักเกณฑ์ยังไม่มา
2: ขณะที่คุณสุภชดชัยสัตย์บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนตั้งข้อสังเกตใช้คำว่าโครงการไม่ตรงปกเงินกู้200ล้านบาทหลังเรื่องเปลี่ยนผ่านพลังงานจากพลังงานฟอสซิลไปเป็นพลังงานธรรมชาติเนี่ยโดยระบุโครงการที่ฮือฮาก่อนหน้านี้ก็คือสินเชื่อนโยบายติดตั้งโซลาร์เซลล์1ล้านครัวเรือนแล้วก็มีเงินให้เปล่า50,000บาท
3: ค
2: งจะจำได้คุณจุพโชคระบุว่าคุณเอกทิติเคยพูดเอาไว้แต่ในที่ประชุมการพิการพัฒนาเศรษฐกิจล่าสุดได้เชิญหน่วยงานอย่างการไฟฟ้า2การไฟฟ้าซึ่งถูกกำหนดให้เป็นแม่งานก็คือภูมิภาคกับนครหลวงทั้ง2การไฟฟ้าชี้แจงตรงกันว่า1ล้านครัวเรือนเป็นไปไม่ได้ในปัจจุบัน
3: เงินอุดหนุนตามข่าวว่าจะสนับสนุน 50,000 บาทต่อรายก็ยังไม่นิ่งค่ะ
2: อาจจะลดเหลือ 30,000 บาทต่อหลังคาเรือนแพ็กเกจ